0: บัตรธรรมและร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีศักยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน
1: ์นายกรัฐมนตรีมั่นใจการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลมั่นใจว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องเร่งกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดถือเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือโดยมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจงต่อศาลยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดดังกล่าวดำเนินการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมาย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไตรมาสแรกขยายตัวได้ดีจากการลงทุนของภาคเอกชนที่สูงถึง10%ขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส1ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ร้อยละ 2.3 และโตต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 2.5 เป็นผลจากการลงทุนรวมที่ขยายตัวร้อยละ 10โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่พุ่งสูงถึงร้อยละ 10.1 เป็นเลข2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีจากผลพวงการปลดล็อกข้อจำกัดของ BOI อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ขยายตัวยังไม่สะท้อนผลกระทบจากสงครามเนื่องจากมีการตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ในระยะข้างหน้าไทยกำลังเผชิญวิกฤตหนักจากเงินเฟ้อเดือนเมษายนที่พุ่งร้อยละ 2.9และต้นทุนอาหารแพงขึ้นเกือบร้อยละ10และหากไม่เร่งพยุงเศรษฐกิจตัวเลขหนี้สาธารณะอาจขยับขึ้นไปถึงร้อยละ69ในปี2571ถึง2572พร้อมกับมีความเสี่ยงที่จะทะลุเพดานร้อยละ70ได้ในอนาคตวิกฤตในครั้งนี้จึงไม่เหมือนกับในอดีตที่สะท้อนผ่านตัวเลขของ GDP รัฐบาลจึงจำเป็นต้องใช้นโยบายการคลังเข้ามาช่วยแก้วิกฤตค่าครองชีพโดยเตรียมนำเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมรายละเอียดการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนและช่วยพยุงเศรษฐกิจ
2: ไทยช่วยไทยพลัสที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่เตรียมพร้อมรองรับสำหรับวิกฤตระลอกที่3คือวิกฤตค่าของชีพวิกฤตปากท้องหน้าที่ของเราในฐานะรัฐบาลเราก็ต้องพยุงและการลงทุนต้องทำคู่กันไปมันคือไม่ใช่ช่วยสั้นๆนะมันช่วยระยะยาวด้วย
1: รัฐบาลจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ค้าน้ำมันหลังพบว่ามีการประวิงเวลากักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงวิกฤตทั้งที่มีเพียงพอพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุน
3: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าที่กักตุนน้ำมันและฉวยโอกาสเก็งกำไรจนส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางว่าจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการกระจายน้ำมันโดยมีการประวิงเวลาขนส่งทั้งทางเรือและรถบรรทุกรวมถึงบางกรณีไม่ระบุจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนสำหรับคลังน้ำมันมาตรา7จำนวน30คลังทั่วประเทศพบว่าในช่วงวันที่21-25มีนาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงคลังหลายแห่งมีการจ่ายน้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งที่ปริมาณน้ำมันในระบบยังเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่าย
4: ลูกค้าน้ำมันตามมาตรา7ส่วนหนึ่งที่มีสถานีบริการน้ำมันมีการกระทำที่บิดเบือนกลไกตลาด โดยการประวิงเวลากักตุนน้ำมันในคลังและในการขนส่งทางเรือทางรถเพื่อช่วยโอกาสทางกำไรให้กับธุรกิจของตนเองขาดธรรมาภิบาลโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับร้องทุกข์กล่าวโทษ
3: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าจากการขยายผลของทีมสุดซอยในคดีจังหวัดอ่างทองและสุราษฎร์ธานีพบความเชื่อมโยงถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีที่อยู่เบื้องหลังโดยมีกระแสเงินหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกระทรวงพลังงานในฐานะผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้าตามมาตรา7พร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปแล้วคืนสู่รัฐ
5: ทางทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานได้ขยายผลจากเคสอ่างทองไปตรวจสอบเพิ่มเติมในจังหวัดอื่นๆซึ่งนอกจากความผิดในเรื่องของใบขนนอกจากความผิดในเรื่องของตัวมาตรฐานคุณภาพน้ำมันที่ได้มีการแจ้งความไปแล้วเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องความผิดที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศออกไปด้วยนี้ในทุกกรณีนะครับ
3: ขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกกรรมการบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดที่จังหวัดอ่างทองเข้ารับทราบข้อกล่าวหาปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในสัปดาห์นี้หลังผลตรวจยืนยันพบน้ำมันไม่ได้มาตรฐานตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานและมีการนำสารเคมีอื่นมาผสมเพื่อลดต้นทุนขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างขยายผลหาผู้บงการเนื่องจากพบข้อสงสัยการใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอำพรางธุรกิจพร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกว่า200บัญชีเพื่อหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมมอบหมายการรถไฟแห่งประเทศไทยศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในภายใน3เดือนและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ใช้เวลา3เดือนศึกษาความเป็นไปได้ในการลดหรือยกเลิกขบวนรถไฟที่วิ่งเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในผ่านจุดตัดถนนเสมอระดับโดยเฉพาะเส้นทางสายตะวันออกสายใต้และสายตะวันตกซึ่งมีจุดตัดรวมประมาณ27จุดโดยเบื้องต้นมีแนวคิดให้รถไฟสายตะวันออกสิ้นสุดที่สถานีลาดกระบังและสายใต้สิ้นสุดที่สถานีตลิ่งชันก่อนเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจำนวน14คนโดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเพื่อเร่งตรวจสอบหาสาเหตุและข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องยืนยันจะดำเนินการด้วยความรอบคอบและให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของประชาชน
7: เราจะพิจารณาและศึกษาต่อว่าในกรณีที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยรัฐจะเอาอะไรมาซัพพอร์ตหรือซัพพอร์ตโดยวิธีการไหนจะขอเวลาสักประมาณ3เดือนถ้าทำได้ต่อไปเราก็จะไม่มีการที่จะรถไฟวิ่งเข้ามาสู่กรุงเทพชั้นในผ่านจุดตัดต่างๆนะครับ
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงความรับผิดชอบและการดำเนินคดีว่าแบ่งออกเป็น3ส่วนคือความรับผิดทางอาญาเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากการกระทำผิดของพนักงานขับรถไฟโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะทำหน้าที่เป็นเจ้าทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดความรับผิดชอบทางวินัยได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพนักงานรฟท.และขสมก.ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงานไปจนถึงผู้บังคับบัญชาและมาตรการความปลอดภัยตามพรบการขนส่งทางราง
8: มาตรการเรื่องความปลอดภัยตามพรบรางในอดีตที่ผ่านมาอาจจะเป็นการตรวจแบบสุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ท่านรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการตรวจสารเสพติดแบบปูพรมสำหรับพนักงานขับรถไม่ว่าจะเป็นของรฟท.ขสมก.บขส.นะครับและก็จะต้องมีการตรวจแอลกอฮอล์ทุกวัน
6: ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสิริพงศ์กล่าวว่ากรณีเสียชีวิตเบื้องต้นจะได้รับเงินเยียวยารวมรายละประมาณ 2,390,000 บาทรวมทั้งสามารถเบิกค่าจัดงานศพได้ตามค่าใช้จ่ายจริงส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือเริ่มต้นรายละ 130,000 บาทและหากเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสหรือจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดวงเงินช่วยเหลืออาจสูงถึง1ล้านบาทชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนด่านใต้ราชสงเคราะห์ตำบลดอนจานอำเภอดอนจานจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่10บ้านเขา3ยอดตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดระยองที่หมู่3วัดบุญนาคตำบลชากโดนอำเภอแกลงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกลร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่าสหรัฐตัดสินใจระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันอังคารนี้ตามคำร้องของร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กำชับให้กองทัพสหรัฐเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐยอมรับได้พร้อมย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และต้องเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านตอบกลับข้อเสนอฉบับใหม่ของสหรัฐที่จำกัดอิหร่านให้มีจำนวนโรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียง1แห่งเท่านั้นและต้องส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะให้แก่สหรัฐขณะที่อิหร่านยืนยันว่าสหรัฐจะต้องยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมทั้งชดเชยความเสียหายจากสงครามและอิหร่านจะยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์โมสต่อไป
1: นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศขยายระยะเวลามาตรการผ่อนผันการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลออกไปอีก30วันท่ามกลางราคาพลังงานโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยให้ประเทศที่เปราะบางด้านพลังงานสามารถเข้าถึงน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างขนส่งได้พร้อมช่วยรักษาเสถียรภาพของตลาดน้ำมันโลกโดยมาตรการผ่อนผันฉบับใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่17มิถุนายนนี้ตามเวลาสหรัฐทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐและอิสราเอลด้วยการจำกัดการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสำคัญของโลก
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐที่ระบุว่า พบชาวอเมริกันติดเชื้อไวรัสอีโบลาจำนวน1รายระหว่างปฏิบัติงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผู้ติดเชื้อรายนี้เริ่มมีอาการป่วยในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนผลตรวจยืนยันการติดเชื้อเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมส่งตัวไปรักษาที่ประเทศเยอรมนีขณะเดียวกันสหรัฐเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามท่าอากาศยานรวมถึงจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับผู้ที่เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ทั้งนี้โรคไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อรุนแรงที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งของผู้ป่วยโดยผู้ป่วยติดเชื้อมีอาการไข้สูงอ่อนเพลียอาเจียนท้องเสียและอาจมีภาวะเลือดออกภายในร่างกายซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในเวลานี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: การแข่งขันสนุกเกอร์คิวสกูลเอเชียโอเชเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแม่นครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนประเทศจีนในรอบรองชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะมิงสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยไทยมืออันดับ3ของโลกไปได้5-3เฟรมมายสากลเข้าไปชิงชนะเลิศกับเรียนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษในวันนี้เวลา 11:00 นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีรัฐบาลไม่อาจซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้และมีรายงานว่าผู้ถือลิขสิทธิ์ยืนยันราคาค่าลิขสิทธิ์เดิมที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่ได้หารือกันอย่างเป็นทางการในประเด็นดังกล่าวและยังไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการในทิศทางใดทั้งนี้ต้องรอผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจึงจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลต่อการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ต่อไปนายณัฐวุฒิเรืองเวชรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายเคอิชิอิมากาวะประธานสหพันธ์เกตบอลโลกนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสประธานจัดการแข่งขันและนางสาวกุลปาลีกิ่งมิ่งแฮนายกสมาคมกีฬาเกตบอลร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันเกตบอลชิงแชมป์โลกครั้งที่13กรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มีนาคม2570ที่สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาไสยโดยมีทีมเข้าร่วมชิงชัย64ทีมจากประเทศในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ700คนจึงคาดหมายว่านอกจากประโยชน์ด้านกีฬาแล้วยังจะสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอีกด้วยพร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้แก่ชาวโลกนายเทพพิทักษ์จันทละสุเทพนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่18ระหว่างวันที่1-6มิถุนายนจะมี8ชาติเข้าร่วมการแข่งขันคืออังกฤษแชมป์เก่าออสเตรเลียรองแชมป์เก่าฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกานิวซีแลนด์อิหร่านไต้หวันและไทยโดยทีมไทยอยู่สายบีร่วมกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์และฝรั่งเศสใช้สนามแข่งขัน3สนามคือสนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนามทุ่งบุรพาและสนามเทศบาลนครอุบลราชธานีคู่เปิดสนามวันที่1มิถุนายนเวลา 15:00 นอังกฤษแชมป์เก่าเจอกับอิหร่านที่สนามโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนคร นครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา38นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: การดัดแปลงไฟหน้ารถให้เป็นแสงสีอื่นหรือใช้ไฟซีนอนที่ให้แสงสว่างจ้ามากเกินไปจนทำให้ผู้ขับขี่ที่ขับสวนทางมาสายตาพร่ามัวอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้การใช้ไฟรถที่ปลอดภัยจะต้องมีคุณลักษณะตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดโดยไฟหน้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองติดตั้งอยู่ในระดับเดียวกันที่หน้ารถด้านซ้ายและขวาโดยติดตั้งสูงจากผิวทางไม่น้อยกว่า40เซนติเมตรและจะต้องสูงไม่เกิน1เมตร35เซนติเมตรโดยที่ความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนและไม่เอียงไปทางขวาจนรบกวนสายตารถคันที่ขับสวนทางมาส่วนไฟเบรกนั้นจะต้องเป็นสีแดงไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอัมพันและไฟส่องป้ายต้องเป็นสีขาวสามารถมองเห็นป้ายทะเบียนได้ไกลไม่น้อยกว่า20เมตรค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่น ดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อแตะอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระต่อกระแตะก็ได้เช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระต่อกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนขอบเขตแผ่นเปลือกโลกของประเทศไทยประเทศไทยประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีป2แผ่นคือจุลทวีปชานไทยทางตะวันตกและจุลทวีปอินโดจีนทางตะวันออกที่เคลื่อนมาประชิดติดกันและเกิดการชนแบบทวีปต่อทวีปเมื่อราว220ล้านปีมาแล้วแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปชานไทยได้แก่พื้นที่ด้านตะวันตกทั้งหมดของประเทศไทยปัจจุบันและซีกตะวันตกของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนตำแหน่งของแผ่นเปลือกโลกจุลทวีปอินโดจีนในปัจจุบันได้แก่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดบริเวณที่อยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสองแผ่นเป็นแนวคดโค้งสุโขทัยและเลยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการดูแลด้านจิตใจญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถเมล์ค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
19: วิกฤตพลังงาน
20: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
21: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
22: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
21: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
22: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชดเชยเยียวยาผู้ประสบเหตุและครอบครัวผู้สูญเสียขณะเดียวกันการดูแลสภาพจิตใจก็มีความสำคัญซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์กรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนทีมเยียวยาจิตใจหรือ MCAT เข้าไปช่วยเหลือแล้วผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตซึ่งสภาพโดยนรมนอุดมพร
23: ค่ะคุณหมอขาจากที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็คือรถไฟชนรถเมย์อันนี้ค่ะทางกรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีม MCAT เข้าไปสนับสนุนเต็มที่เลยล่าสุดตอนนี้มีผลออกมาบ้างหรือยังคะว่าจากการเฝ้าระวังนี่มีผู้ที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตระดับเขียวเหลืองแดงเป็นยังไงบ้างคะ
24: ครับตอนนี้ก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็มีทยอยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วบ้างนะครับในขณะที่กรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ได้มีการประสานทีมไปนะครับเป็นทีม MCAT นะครับกรมสุขภาพจิตจะมีทีมที่เรียกว่า MCAT ก็คือ Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team ก็คือทีมเยียวยาสุขภาพจิตเนี่ยแหละครับก็จะไม่ทำแค่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าในคนไข้หรือว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยทางกรมสุขภาพจิตก็จะประสานไปในการดูแลด้วยซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีทางทีม MCAT ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาแล้วก็ทีม MCAT ของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์เนี่ยที่เข้าไปได้ประสานในการดูแลผู้ป่วยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเตรียมทีมไว้อีกหลายทีมเหมือนกันนะครับทั้งทีมที่ดูแลผู้ใหญ่รวมถึงทีมที่ดูแลเด็กด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยในผลการประเมินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกมาชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่า ก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตเองก็ต้องเฝ้าระวังไว้อย่างมากครับเพราะว่าเราทราบดีว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงแรกซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ72ชั่วโมงแรกเราเรียกว่าระยะฉุกเฉินก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่รุนแรงอาจจะมีอารมณ์มีความคิดมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างมากนะครับเราก็จะต้องเข้าไปแบ่งครับเป็นกลุ่มๆเช่นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงเช่นญาติของผู้เสียชีวิตหรือกลุ่มคนที่ได้รับอุบัติเหตุอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดถัดมาก็อาจจะเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับอุบัติเหตุไม่รุนแรงมากนักหรือเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มถัดมากลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไปที่รับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องดูภาพซ้ำๆนะครับกลุ่มนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มที่เราสามารถทอดทิ้งได้นะครับเพราะว่าบางคนก็เมื่อได้ดูข่าวสารซ้ำๆก็อาจจะมีอาการที่บางทีอาจจะแทบไม่แตกต่างเลยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้านะครับอาการที่จะปรากฏได้ก็ตั้งแต่มีอารมณ์มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวลทั่วๆไปนะครับแต่บางคนที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นอาจจะมีถึงขั้นมีอาการผวามีอาการนอนไม่หลับมีรับประทานอาหารไม่ได้หรือพัฒนาขึ้นเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นไม่สามารถปรับตัวหรือใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังไว้ก็กลุ่มที่ใกล้ชิดครับกรมสุขภาพจิตแน่นอนครับก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ตอนนี้เพื่อเข้าถึงญาติเพื่อเข้าถึงผู้ที่รับบาดเจ็บส่วนประชาชนทั่วไปก็อาจจะต้องตามที่กรมสุขภาพจิตได้บอกนะครับก็คงต้องอาศัยพี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่องคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ครับ
23: ค่ะคุณหมอค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดแล้วก็ญาติก็จะมีกลุ่มนึงที่ไปตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์อยู่ก็คือไปเก็บ DNA แล้วก็กำลังรอผลอยู่ซึ่งบีบคั้นหัวใจกันมากเลยอันนี้จะมีการจัดทีมเฉพาะเพื่อไปดูแลตรงส่วนนี้ด้วยไหมคะ
24: ครับใช่ครับทีมนี้คือทีมของสถาบันกัลยาณราชนครินทร์แล้วก็ทีมสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาครับหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างย้อนกลับไปตอนช่วงตึกถล่มนะครับที่สถาบันนิติเวชศาสตร์เนี่ยจะต้องมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับตรงนี้เองก็จะมีการร้องขอหน่วยงานด้านสุขภาพจิตเนี่ยเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับก็คือการดูแลบรรยากาศการรับร่างนะครับของญาติเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นบรรยากาศที่หดหู่อยู่แล้วล่ะนะครับทุกคนจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจะมีคนที่พอรับมือได้แล้วก็จะมีคนที่ไม่สามารถรับมือกับความสูญเสียได้นะครับตรงนี้ถ้าเราปล่อยปละละเลยให้เขากลับไปด้วยสภาพอารมณ์แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมามันก็สูงนะครับเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแล้วก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีนะครับอันนี้เราก็ได้ประสานทีมงานไปแล้วนะครับตรงนี้ก็เมื่อมีการทยอยรับร่างเนี่ยก็จะมีการทำงานควบคู่กันไปด้วยครับ
23: ค่ะคุณหมอคะอย่างที่ก่อนหน้านี้คือท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็ท่านก็บอกว่ามีบางท่านที่เริ่มที่จะมีอาการ PTSD แล้วในส่วนของการดูแลสุขภาพจิตที่ทางกรมสุขภาพจิตเข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ค่ะนอกจากระยะสั้นในระยะฉุกเฉินที่เราดูแลกันแล้วระยะยาวเราจะมีแผนในการดูแลเยียวยายังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิด PTSD อันนี้ต่อเนื่องต่อไปด้วยไหมคะ
24: ครับก็นี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์ดูแลเรื่องสาธารณสุขนะครับท่านก็จะทราบดีว่าในหลายๆวิกฤตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตตามมาอาจจะยังไม่เห็นทันทีนะครับตรงนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เองนะครับรวมถึงท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตท่านนายแพทย์กิติศักดิ์เนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้เราไม่สามารถปล่อยปละละเลยได้นะครับอย่าดูแลแค่เรื่องทางกายอย่างเดียวแต่ทางใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาหรือครอบครัวเขากลับมาใช้ชีวิตได้ระยะถัดจากนี้เนี่ยเราก็ต้องดูครับเช่นในระยะสั้นก็คือช่วง72ชั่วโมงถึง2สัปดาห์นะครับรวมถึงระยะกลางเนี่ย2สัปดาห์ขึ้นไปจนถึงช่วงประมาณ 2-3 เดือนช่วงนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะต้องติดตามภาวะหลายๆภาวะที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีนะครับเช่นปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดหรือ acute stress disorder นะครับหรือบางทีก็จะเป็น PTSD ที่รู้จักนะครับโรคภาวะเครียดภายหลังภัยอันตรายอาการอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีใน 2-3 วันแรกนะครับแต่อาการอาจจะหายไปดูเหมือนปกติแล้วผ่านไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วอยู่ๆก็เกิดอาการขึ้นมาตรงนี้ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันครับต้องอาศัยญาตินะครับในการสอดส่องมองหาว่าอาจจะมีบางคนที่มีอาการอยู่ๆก็มีการประวัติผวาเดินผ่านทางรถไฟแล้วก็รู้สึกกลัวไม่กล้าขับรถข้ามทางรถไฟหรือได้ยินเสียงที่คล้ายๆหวูดรถไฟหรือเสียงคล้ายๆรางรถไฟแล้วก็มีอาการผวาทั้งที่จริงๆตัวเองไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอาการแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวบอกครับว่าเขาอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับอย่าไปมองอย่างเดียวว่าคนนั้นต้องอยู่ในเหตุการณ์ครับอาจจะเป็นใครสักคนนึงที่ช่วงนี้ตามข่าวอย่างใกล้ชิด ดูข่าวตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอาการครับแต่ผ่านไป 1-2 เดือนแล้วอยู่ๆมีอาการเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับตรงนี้กรมสุขภาพจิตเองถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ก็ยังจะติดตามต่อเนื่องครับได้รับมอบหมายมีการติดตามต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดเป็นพี่น้องประชาชนเองกรมสุขภาพจิตก็จะทำการสื่อสารครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปแล้วเราก็จะมาร์กวันไว้ครับแล้วเราก็จะบอกว่าใน 2-3 เดือนข้างหน้าเราก็จะมีการให้ความรู้กับประชาชนนะครับเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดตามหลังมาได้ครับตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งสำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็สแตนด์บายเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทรอยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
23: ดูแลกันครบตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็จะต่อเนื่องไปจนกว่าจะรู้สึกว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติสุดท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังข่าวไหมครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ใช่แค่คนรับฟังข่าวหรอกแต่ว่าสื่อมวลชนก็คือตีข่าวกันแบบกระหน่ำมากอาจารย์มีข้อแนะนำในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดแบบความเครียดสะสมเป็นหมู่มากไหมคะ
24: สิ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกคนก็เป็นสื่อคนหนึ่งนะครับเรามีบทบาทในการที่จะแชร์ข้อมูลข่าวสารเราจะอ่านข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการที่แชร์ความรุนแรงออกไปด้วยนะครับในเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะเราจะต้องมาเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำแต่การเรียนรู้เหตุการณ์นี้ไม่จำเป็นต้องแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพที่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงครับเพราะนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างความรุนแรงผลิตซ้ำความรุนแรงในสังคมนะครับให้คนที่กำลังรู้สึกแย่อยู่เราเองอาจจะไม่รู้สึกอะไรตอนที่เราแชร์ไปแต่ว่าคนที่กำลังมีปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่หรือคนที่กำลังรู้สึกแย่หรืออาจจะเคยมีครอบครัวที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เขาอาจจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงครับเพราะฉะนั้นเราจะแชร์ข้อมูลออกไปหรือทำอะไรเนี่ยก็อยากให้นึกถึงใจคนอื่นด้วยครับส่วนตัวเราเองก็หมั่นติดตามใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งดูข่าวหรือภาพซ้ำๆเดิมตลอดเวลาครับลองเอาเวลาที่เหลือมาพิจารณาหาทางแก้ฝึกวินัยการจราจรของตัวเองนะครับแล้วก็หลบเลี่ยงเหตุการณ์ที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองในอนาคตผมว่าก็จะทำให้ทั้งสุขภาพใจดีขึ้นแล้วเราก็ปลอดภัยจากเหตุการณ์แบบนี้รวมถึงคนรอบข้างก็จะปลอดภัยด้วยครับ
23: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วรโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
24: ขอบคุณครับ
23: สว
24: ั
23: สดีค่ะ
2: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะการลดภาระค่าใช้จ่ายถือเป็นทางเลือกสำคัญของผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนที่สินค้าจำเป็นปรับราคาเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและร้านค้าก็ปรับการสต๊อกของให้สอดคล้องกับยอดขายรัฐบาลจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: การซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนปีนี้แตกต่างไปจากเดิมด้วยผู้ปกครองบางส่วนรัดเข็มขัดมากขึ้นท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่เงินในกระเป๋าสวนทางกับค่าครองชีพในชีวิตประจำวันแม้ร้านขายชุดนักเรียนยังคงตรึงราคาแต่ยอดขายก็ลดลงจากปีก่อนโดยนางสาวนิธิประภาลิ้มรัฐีพงษ์เจ้าของร้านธนบุรีศึกษาย่านวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครระบุว่ายอดขายปีนี้ลดลงจากปีก่อนประมาณ10%จากสภาวะเศรษฐกิจผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานใช้เครื่องแบบอุปกรณ์การเรียนเดิมที่มีอยู่แล้วบางรายก็ซื้อแค่เสื้อนักเรียนเท่านั้นไม่ซื้อทั้งชุดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางร้านจึงต้องปรับการสต็อกสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับยอดขายเน้นการสั่งมาเติมไม่กักตุนขณะที่ราคาเครื่องแบบนักเรียนยังเท่ากับปีก่อนเนื่องจากต้นทุนสินค้ายังไม่มีการปรับขึ้นราคาเว้นแต่จำพวกเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนที่เป็นพลาสติกที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น10-15%แต่ทางร้านก็ยังขายราคาเดิมแม้กำไรจะลดลง
5: ปีนี้น่าจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณ 5-10% ก็1ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยแล้วก็2ก็คือผู้ปกครองใช้จําเป็นชุดนักเรียนอ่ะค่ะเค้าก็จะใช้ชุดเดิมของปีที่แล้วที่ยังใส่ได้อยู่เค้าก็ยังเป็นชุดเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวางแผนใหม่ก็จะเป็นสต๊อกน้อยลงแล้วก็จะสั่งแค่ถ้าของหมดก็ทยอยสั่งมาเรื่อยๆถ้าเสื้อผ้ายังเป็นราคาเดิมอยู่ค่ะสินค้าอื่นก็มีบ้างที่ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็มีปรับราคาไปบางส่วนแล้วก็ถ้าเป็นสินค้าไหนที่ต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังขายราคาเดิมได้แล้วก็ยังเป็นราคาเดิมอยู
4: ่ยอดขายของเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนที่ลดลงสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภาครัฐจึงเตรียมออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสส่งวงเงินให้คนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งพลัสและเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 200,000 ล้านบาทภายในระยะเวลา4เดือนและช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ตามเป้าหมายในกรอบร้อยละ 1.5-2
6: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็น่าจะหนุนนำให้สินเนี่ยขยายตัวอยู่ในกรอบประมาณ 0.2-3% เพิ่มเติมจากเดิมการที่สถานการณ์คลายตัวเร็วและก็การที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเนี่ยเรามีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสสูงนะครับที่จะเติบโตในกรอบ 1.5-2% ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะผ่านพ้นสถานการณ์ไปได้และก็คลายตัวลงแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของสิทธิโลกนะครับซึ่งก็คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่อาจจะเห็นชัดเจนขึ้นอาจจะอยู่ในช่วงของปลายไตรมาส3หลังจากที่ประคองสถานการณ์ในช่วง4เดือนจากการใช้จ่ายคือมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและก็กันยา
4: แม้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสอาจไม่ช่วยลดอัตราเงินเฟ้อโดยตรงแต่ก็เป็นหนึ่งความหวังของประชาชนที่รอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยพยุงรายจ่ายในครัวเรือนบรรเทาค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเพิ่มยอดขายแก่ร้านค้ารายย่อยและทำให้กิจการของพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ18หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารายละเอียดติดตามได้ในช่วงของเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพกระทรวงศึกษาธิการจึงขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ18หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์มุ่งให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตและเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้มุ่งสร้างระบบนิเวศทางการศึกษาที่ปลอดภัยรอบด้านโดยได้รับความร่วมมือจาก13กระทรวงและ5องค์กรหลักทั้งด้านสาธารณสุขยุติธรรมดิจิทัลและความปลอดภัยเพื่อร่วมกันรับมือความท้าทายของสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดสุขภาพจิตและภัยออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนพร้อมกันนี้ยังได้วางระบบ EduSafe School ในรูปแบบช็อตคัทบนโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทั้งครูและนักเรียนโดยเชื่อมต่อกับ Google Earth เมื่อกดใช้งานผู้ใช้สามารถบันทึกเสียงแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือก่อนที่ระบบจะส่งข้อมูลไปยังภาคส่วนที่รับผิดชอบโดยอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมง
10: ที่สำคัญก็คือการสร้างพื้นที่ให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์และสามารถให้เด็กได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้เป็นเป้าหมายหลักที่เราสำคัญเราจะมีการวิธีการแนะนำการใช้งานด้วยเรียกว่า EduSafe School ก็คือโรงเรียนปลอดภัยให้เกิดขึ้นเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันคุณทุกหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเด็กไทยทุกคนพอเราเข้าไปในตัวระบบเนี่ยระบบมันจะเชื่อมกับ Google Earth หลังจากเชื่อมเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะให้เราบันทึกเสียงว่าเราต้องการความช่วยเหลือด้านอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลือและศูนย์นี้เป็นศูนย์24ชั่วโมง
8: นอกจากระบบ EduSafe School แล้วกระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพเพื่อดูแลนักเรียนที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยร่วมกับนักจิตวิทยาและนักกฎหมายในลักษณะ One Stop Service แบบครบวงจรพร้อมรับดูแลทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิความรุนแรงปัญหาสุขภาพจิตตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน
10: เรายังมีศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อีกนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเด็กถูกทำร้ายจิตใจแจ้งเข้ามาก็มีนักจิตวิทยานักกฎหมายเข้าไปอีกเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นเหมือน one stop service จะค่อนข้างจะครบวงจรใช่ใช่มันจะขึ้น SOS แล้วก็กดใน SOS
8: การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มองความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเพียงภารกิจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากแต่เป็นเป้าหมายร่วมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนทั้งด้านสุขภาพกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลและการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นพื้นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เติบโตและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมั่นใจอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยๆในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
11: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
1: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลย้ำความสำคัญของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนหลังพบชาวต่างชาติครอบครองอาวุธปืนและอาวุธสงครามจำนวนมากรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
12: แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนซึ่งมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490แต่ในปัจจุบันปัญหาการครอบครองอาวุธปืนรวมทั้งอาวุธสงครามกลับเป็นเรื่องที่น่ากังวลโดยเฉพาะกรณีของนายหมิงเฉินซันชายสัญชาติจีนที่มีคลังแสงอาวุธทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิด C4ซึ่งท้าทายต่อกฎหมายคดีนี้จึงสะท้อนว่าเหตุใดอาวุธร้ายแรงเช่นนี้สามารถแอบซ่อนอยู่ในสังคมได้รวมทั้งมาตรการควบคุมของภาครัฐเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือไม่โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมสั่งกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนและการใช้อาวุธอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้อาวุธตกไปอยู่ในมือของผู้ที่อาจนำไปใช้ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลจะกำชับดูแลเรื่องอาวุธปืนและใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพราะรัฐบาลคำนึงว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน
13: ผมเรียนเลยครับตอนที่ผมไปต้องคิดว่าการกระทรวงมหาดไทยผมไม่ต่อใบอนุญาตไม่ต่อใบพกนะครับวันนี้มาเป็นนายกกับดูแลทั้งตำรวจทั้งมหาดไทยทั้งกลาโหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใบพกปืนไม่มีนะครับต้องมาเป็นก็เกือบปีแล้วเพราะฉะนั้นภายในกันยาเนี่ยใบพกที่ทุกคนมีอยู่ถือว่าหมดอายุหมดแล้วนะถ้าจะมีนะถ้ามีการอนุมัติไปตั้งแต่ปีแล้วเพราะพวกนี้มันอายุปีเดียวหลังจากนี้ไปถ้าใครไปพกพาอาวุธปืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีหน้าที่ไม่ได้รับใบการอนุญาตเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎหมาย
12: ขณะเดียวกันการทำงานของตำรวจในคดีนี้ก็ถูกจับตามองจากสังคมซึ่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในด้านการข่าวส่งผลให้ในช่วงผ่านมามีการจับกุมผู้ครอบครองอาวุธปืนอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าภาครัฐมีการป้องกันที่เข้มงวดและไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมผู้ครอบครองแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องขยายผลไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
14: นที่กระทำผิดก็มีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงหาวิธีการใดๆก็ตามที่ให้รอดพ้นหูตาเจ้าพนักงานของรัฐนะครับแต่รู้ไหมครับว่าในแต่ละเคสที่จับกุมเราต้องเอาผู้ต้านชาติต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงเอาร่างกายไปเสี่ยงกว่าจะสืบสวนออกมาได้แต่ละเคสไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องใช้เวลาขอพี่น้องประชาชนได้โปรดมั่นใจผลงานนี้เกิดจากตำรวจและเราเองไม่ได้หยุดนิ่งแค่นี้
15: กระบวนการดำเนินคดีใน

0: อายิกาสภากาชาติไทย Still on my mind ทัศถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ตอนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
21: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 นนะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังนะคะอยู่กับฝนณัฐมนต์ชัยศิริค่ะรับหน้าที่อยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังนะคะเกือบ1ชั่วโมงกันเลยล่ะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันค่ะนี้อยากจะมาแนะนำนะคะในส่วนของหลักสูตรการศึกษานะคะที่อาจจะเป็นที่สนใจของหลายๆท่านหรือว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะแต่ว่าอยากจะเรียนสาขานี้นะคะวันนี้ค่ะฝนก็มีทางด้านของอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการของหลักสูตรนี้นะคะมาพูดคุยกันค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุทธินีธานีรัตน์ค่ะผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จากมอ.ตรังขออนุญาตใช้ชื่อสั้นๆ นะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ฤทธิมานะคะอาจารย์ประจำหลักสูตร MPA จากหมออดรังสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
0: สว
21: ั
0: สดีครับ
21: ค่ะสวัสดีก่อนอื่นเลยหลายๆคนมาพูดชื่อย่อ MPA อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้ว MPA เนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะคงจะต้องเรียนถามค่ะว่า MPA ค่ะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ค่ะก็หลักสูตร MPA นะคะเป็นชื่อย่อชื่อภาษาไทยที่เราใช้ก็คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับสาขานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
21: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นชื่อเต็มนะคะก็คือแต่ว่าก็จะเป็นถ้าพอพูดถึงรัฐประศาสนศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องราวของเรียนที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้เรามีห้อยท้ายไปว่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแสดงว่าจะต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาแน่นอนเลย
1: ค่ะสำหรับหลักสูตรของเรานะคะก็คือความพิเศษเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโดยตัวเนื้อของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยก็คือเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการประยุกต์ทางด้านของทฤษฎีนะ
21: คะ
1: ใช้องค์ความรู้ต่างๆของรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเพื่อที่จะผลิตกำลังคนนะคะที่สามารถที่จะนำไปต่อยอดในการแก้ไขปัญหากับชุมชนสังคมหรืออาจจะในท้องถิ่นก็ได้นะคะเน้นของการนำเอาไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่นะคะแล
21: ้
1: วก็ที่มีการห้อยท้ายเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยก็คืออย่างที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้นะคะว
21: ่
1: าการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็คือเป็นแนวนโยบายขององค์การสหประชาชาตินะคะที
21: ่
1: เขาได้มอบให้กับทุกประเทศทั่วโลกรวมกระทั่งแม้แต่ประเทศไทยของเราก็ถือว่าเป็นอีกวาระหนึ่งที่สำคัญในการที่เรามุ่งเน้นในด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืนคือจะไม่ใช่แค่พัฒนาอย่างเดียวแต่เราต้องมองถึงความยั่งยืนในการพัฒนาด้วยนะคะแล้วก็จุดเน้นที่สำคัญอีกอย่างนึงของหลักสูตรของเรานะคะก็คือว่านอกจากเน้นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราร่างหลักสูตรกันนะคะอาจารย์เนยก็คือว่าเราเนี่ยร่างหลักสูตรเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ในโซนของภาคใต้อนามันนะคะสามารถที่จะนำองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะไปต่อยอดในการจัดการเชิงพื้นที่ได้ค่ะ
21: ค่ะก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์โดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนนี้เราเน้นกันเรื่องความยั่งยืนค่อนข้างมากค่ะอาจารย์คะอย่างกระบี่เองเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะเราพยายามที่จะทำอะไรเพื่อความยั่งยืนนั่นเองนี่คือจุดเด่นหรือว่าความพิเศษของหลักสูตรนี้นั่นเองนะ
1: คะ
21: ทีนี้เนี่ยในเรื่องของแผนการศึกษาที่เปิดรับอะคะ
1: ค
21: ่ะเรามีแผนยังไงบ้าง
22: ครับผมก็คือสำหรับหลักสูตร MPA ของเรานะครับเราคือเราจะมีด้วยกันคือแผนใหญ่คือเขาเรียกว่าสองแผนก็
1: ค
22: ือสองแผนนะครับคือแผนวิชาการนะครับกับแผนวิชาชีพนะครับแต่ในแผนวิชาการเนี่ยก็จะมีสองแผนย่อยนะครับก
21: ็
22: คือเขาเรียกว่าแผนก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งคือแผนที่ทำเฉพาะอย่างเดียวก็คือไม่ต้องเข้าเรียนนะครับคืออันนี้ก็พิเศษสำหรับคนที่มีอาจจะมีความรู้ความสามารถมีคุณวุฒิที่จบปริญญาโทมาแล้ว1ใบนะครับแล้วก็มาเรียนโดยที่ทำเขาเรียกใบรีเสิร์ชนะครับทำเฉพา
21: ะอ
22: ย่างเดียวซึ่งการทำเฉพาะก็จะมุ่งเน้นมิติของนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองเชิงแอเรียเบสเขาได้ในการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือการกับเคลื่อนองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่จะกลับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนานะครับอันนี้คือแผนก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งก็คือเขาเรียกแผนก้อนสองแผนนี้ก็คือจะต้องเรียนรายวิชาคือเรียนคอร์สเวิร์กด้วย1ปีการศึกษา
1: ค
22: ่ะนะครับแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์นะครับอันนี้วิทยานิพนธ์ก็จะคล้ายๆเมื่อกี้ก็คือมิติของการพัฒนาเชิงพื้นที่การพัฒนาที่ยั่งยืนคืออาจจะเป็นการมองมิติของการกลับเคลื่อนนโยบายนะครับในการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือการพัฒนาองค์กรหร
21: ื
22: ออาจจะมิติของการนำงานประจำที่ไม่อยู่นะครับมาพัฒนาเป็นมิติของpolicy หรือการกับเคลื่อนแผนในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนะครับอันนี้คือกลุ่มแผนวิชาการและอีกแผนหนึ่งเขาเรียกแผนวิชาชีพในแผนนี้เขาเรียกแผนคอนะครับในแผนคอนี้ก็คือเรียนรายวิชาเนี่ย1ปีครึ่งนะครับแล้วก็ทำสารนิพนธ์อีก1ภาคเรียนนะครับในการทำสารนิพนธ์ที่เป็นไฮไลท์ของหลักสูตรของเรานะครับเราก็พยายามที่จะให้บุคลากรที่มาเรียนว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือบุคลากรที่ทำงานในภาคเอกชนก็ตามเนี่ยท่านสามารถหยิบยกงานประจำของท่านเนี่ยครับมาทำเป็นสารนิพนธ์ได้ครับ
21: อ๋อก็คือว่าถ้าเป็นแผนขอก็ไม่จำก็คือเป็นทำสารนิพนธ์
22: ครับผม
21: นะคะไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ก็คือแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ทำงานอยู่อย่างฝนเองเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่ามีความตั้งใจอยากจะเรียนต่อปริญญาโทขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นแผนขอ
22: ใช่ครับ
21: สามารถหยิบยกงานอย่างเช่นงานที่ทำอยู่งาน PR หรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปหยิบยกไป ในเรื่องของการทำสารนิพนธ์ได
22: ้ใช่ครับผม
1: ขออนุญาตเสริมอาจารย์นีนิดนึงนะคะคือหลายคนอาจจะเอ๊ะแล้วเราเลือกแผนไหนดีคือจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งบางคนอาจจะอยากทำวิจัยอย่างเดียวเพราะอาจจะมีประเด็นหรือมีหัวข้อที่อยากจะต่อยอดอยู่แล้วนะคะอยากจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็อาจจะเลือกเป็นก1เนาะอาจารย์นีเนาะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอยากจะแบบไปอาจจะไม่มีองค์ความรู้ทางด้านนี้เลยนะคะแล้วก็อยากปูพื้นองค์ความรู้ด้านนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนในแผนก2ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะโอเคดูแบบว่าไม่อยากจะหนักมากเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นแผนขอก็ได
22: ้ครับอันนี้เมื่อกี้นั่งคิดหัวคอให้พี่ฝนเลยนะครับว่าถ้าเกิดพี่ฝนไปเรียนแผนขอที่เราจะมองมิติของเทคนิคคำชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนนะครับ
1: การสื่อสารสาธารณะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะ
22: ใช่ครับ
21: เดี๋ยวหลังไมค์นะคะอาจารย์เดี๋ยวหลังไมค์นะคะค่ะก็ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนล่ะคะอาจารย
22: ์
21: เราจะเรียนกันยังไงถ้าสมมติอย่างฝนเองเนี่ยเราต้องทำงานเนาะอาจารย์นะคะแล้วหรือว่าคนที่แบบไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่ว่าใจอยากจะเรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยเราจะมีแผนในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนยังไงบ้างคะ
1: สำหรับการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็คือว่าเราจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราปรับรูปแบบการสอนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะจันเน่ด้วยค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดค่ะพี่ฝนก็คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีการทั้งออนไซต์เพื่อที่จะไปเจอเพื่อนๆในชั้นเรียนนะจันเน่นะเราคือเรามองว่าออนไลน์ก็ดีนะคะที่ผู้เรียนก็อยู่ที่บ้านมีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ไปเจอกับสมาชิกในห้องบ้างเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
22: คือการออกแบบการเรียนการสอนในรอบนี้ครับ
1: ค
22: ือเราพยายามออกแบบที่คือหนึ่งเราจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนส่วนหนึ่งนะครับแต่เราก็ไม่ละทิ้งของสังคมของการเรียนดับปริญญาโทที่จะต้องมีเครือข่ายทางสังคมและมีการพูดคุยกันบ้างจากนั้นเราก็เลยใช้รูปแบบของไอบริดนะครับไอบริดก็คืออาจจะที่ท่านอาจารย์วิสุนีพูดไปก็คืออาจจะเรียนออนไลน์บ้างแต่ว่าที่สำคัญที่เราอยากพบก็คือการพบกลุ่มเพราะว่าการที่นักศึกษามาได้มาพบกลุ่มกับอาจารย์เนี่ยหนึ่งจะได้พัฒนาหัวข้องานจะได้พบปะพูดคุยกันและที่สำคัญสุดก็คือเกิดเครือข่ายในการทำงานร่วมกันครับผม
21: ค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการจัดการการสอนรูปแบบการสอนว่าเราจะสอนกันยังไงนะคะก็คือมันมีหลายๆทางเลือกในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้พอพูดถึงปริญญาโทอาจารย์ที่มันสำคัญมากเลยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้างพอจะแบบดูแล้วเนี่ยพอจะมีกำลังโดยเฉพาะยุคไม่อาจารย์ยุคนี้
1: เข้าใจเลยค่ะ
21: ใช่
1: เพราะเราต้องวางแผนเนาะ
22: ใช่ครับก็คือสืบเนื่องจากที่เราพูดเรื่องรูปแบบการเรียนการสอนที่เรามีจากคือการที่เราปรับจากออนไซต์เป็นไฮบริดเนี่ยครับก็คือหนึ่งก็เป็นเรื่องของการประหยัดค่าเดินทางไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับแต่สำหรับค่าดำเนินการศึกษาหรือค่าเทอมแล้วกันนะครับของหลักสูตรของ MPA ของเราเนี่ยครับก็คือค่าดำเนินการศึกษาเนี่ยภาคเรียนละ 27,000 บาททวนครับผมตลอดหลักสูตรเนี่ยก็คือ 108,000 บาททวนครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มขึ้นนะครับ
21: อาจารย์คือนี่ก็ผ่านมาคืออึ้งกำลังอึ้งกับรักเขาเรียกค่าธรรมเนียม
22: ครับผม
21: นี่คือราคาจริงๆใช่ไหมคะ
1: จริงๆค่ะ
21: โอ้ถูกมากเลย
22: คือของเราคือไม่มีค่าพิเศษอื่นนะคะ
21: ที่
22: คือเรามีเพียงแค่ค่าดำเนินการศึกษา 27,000 บาทต่อภาคการศึกษานะครับแล้วก็ตลอดสูตรคือ 108,000 บาทเนี่ยนักศึกษารับผิดชอบเพิ่มเติมก็คือค่ากินค่าเดินทางของตัวเองแต่เราเองก็พยายามปรับรูปแบบการเรียนการสอนที
1: ่ให้ประหยัด
22: ขึ้นครับผม
1: ค่ะยืดหยุ่นกับนักศึกษาแล้วกับผู้เรียนมากขึ้นค่ะ
21: ค่ะโอ้โหพอฟังอาจารย์อย่างนี้ฝนเริ่มไปครึ่งตัวแล้วนะ
22: ไอ้ไลท์สำคัญอีกนะพี่ฝนก็คือใน 180,000 188,000 บาทเน
21: ี่
22: ยค่ากิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างเรียนเนี่ยก็เอางบประมาณส่วนนี้นะครับมาจัดให้กับนักศึกษาครับ
21: ดีจังเลยนะคะก็ถือว่าถ้ามองในมุมมองของฝนเองนะปริญญาโทกับค่าธรรมเนียมเท่านี้ไม่ได้สูงเลยนะคะแล้วก็จะทำให้เรามีคุณวุฒิเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ถือว่าเป็นแบบอีกหนึ่งหลักสูตร ที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะทีนี้พอพูดถึงเรื่องราวของการเรียนเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของจำนวนหน่วยกิจมีการเก็บหน่วยกิจยังไงหน่วยกิจเยอะไหมเรียนแล้วดูจะเครียดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
22: เครียดไหมอาจารย์ติ๊ก
1: ก็ไม่เครียดถามอาจารย์ติ๊กอาจารย์ติ๊กก็บอกไม่เครียดก็จำนวนหน่วยกิจนะคะอาจารย์เนก็ทั้ง3แผนที่อาจารย์เนอธิบายไปเมื่อกี้ค่ะก็คือ36หน่วยกิจเท่ากันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแผนก1ที่เป็นวิจัยแบบวิทยานิพนธ์อย่างเดียวเนี่ยก็คือหมายความว่าก็คือเทอมละ9หน่วยกิจ
22: 9หน่วยกิจ
1: 9หน่วยกิจค่ะแล้วก็ส่วนถ้าเป็นก2ก็เรียน18หน่วยกิจแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์อีก18หน่วยกิจค่ะแล้วก็ส่วนแผนสารนิพนธ์นะคะก็เรียนอีก30
22: หน่วยกิจ
1: 30หน่วยกิจแล้วก็ทำสารนิพนธ์อีก6หน่วยกิจค่ะ
21: อ๋อนะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะเลยทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าตอนนี้ฝนต้องฟังแบบเยอะๆแล้ว คุณสมบัติของผู้สมัครที่จะไปสมัครเข้าเรียนค่ะ
22: ครับสำหรับคุณสมบัติคนที่สามารถเข้าเรียนกับเราได้นะครับอันนี้ก็ต้องแยกกับว่าขึ้นอยู่กับแผนด้วยนะครับสมมติถ้าเกิดเรียนแผนก .1 เลยนะครับนะครับแผนก .1 เนี่ยคือพื้นฐานก็คือต้องจบปริญญาโทมาแล้วอีก1ใบ
1: หรืออาจจะเคยทำวิจัย
22: มานะครับอันนี้คือแต่ว่าเบสิกก็คือปริญญาตรีนะครับแล้วก็สำหรับแผนวิทยานิพนธ์ก็คือจบปริญญาตรีทุกสาขานะครับแล้วก็สารนิพนธ์ก็เช่นกันครับจบปริญญาตรีทุกสาขาครับ
21: ค่ะค่ะทีนี้นี่คือแผนก1ค่ะ
22: ก็แผนกด้วยครับ
21: แผนขอ
22: ครับ
21: ค่ะก็คืออันนี้ก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าใครที่มีคุณสมบัติตรงตามนี้ก็สามารถที่จะไปสมัคร
22: ครับผม
21: ได้นะคะ
1: นักศึกษาจบใหม่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเพิ่งจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะต่อยอดนะอาจารย์เนาะอยากต่อยอดอยากศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็อยากสร้างเครือข่ายก็สามารถที่จะสมัครได้เช่นเดียวกันค่ะ
21: ค่ะทีนี้รายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนะคะอาจารย์มีรายวิชาอะไรที่แบบพูดไปแล้วเนี่ยคนอยากจะไปเรียน
22: กับวิชาที่เป็นอะไรของหลักสูตรของเราคือชื่อคล้ายๆของสาขาวิชานะครับก็คือรายวิชานโยบายสาธารณะและเป้าหมายคาร์บอนที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรสำคัญนะครับและรายวิชาที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเราอยากจะเน้นมิติของจึงแอเรียนะครับก็มีวิชาการจัดการนวัตกรรมการจัดการเชิงพื้นที่นะครับและที่น่าจะเป็นอะไรสำหรับหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐก็คือรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริการสาธารณะเรียกเครือข่ายเพื่อการพัฒนานะครับอันนี้น่าจะเป็น3รายวิชาที่เป็นไฮไลท์ของหลักสูตรครับ
1: แล้วเสริมอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าเนื่องด้วยหลักสูตรของเราเนี่ยเน้นยั่งยืนด้วยแล้วก็เน้นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยนะอาจารย์เนาะเราก็จะมีในเรื่องของการเอาประยุกต์เกี่ยวกับบิ๊กดาต้าชุดข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนเกี่ยวเรื่องของตัวเคสสตัดดี้ต่างๆหรือแม้แต่การเอาชุดข้อมูลต่างๆค่ะมาประยุกต์จริงในการเรียนในชั้นเรียนค่ะ
22: ครับและที่สำคัญนะครับพี่ฝนแล้วก็อาจารย์ติ๊กครับก็คือหลักสูตรเราเนี่ยเรามีการปรับในรูปแบบของชุดวิชาหร
1: ือ
22: ว่าเป็นโมดูลนะครับซึ่งโมดูลที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ก็คือโมดูลการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นมิติของการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการพัฒนาอาจจะเป็นบ้านเกิดตัวเองหรือโดยองค์กรที่เรียนทำงานอยู่เนี่ยที่จะมองเป้าว่าในเราจะขับเคลื่อนหน่วยงานขับเคลื่อนพื้นที่ตรงนี้สู่ความยั่งยืนได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากการคิดคอนเซปต์วางกลยุทธ์วางแผนต่างๆนี่ก็จะเป็นดีเทลของรายวิชาครับ
21: ค่ะนี่ก็คือในส่วนของรายวิชาที่น่าสนใจในหลักสูตรนะคะทีนี้หลักสูตรนี้ค่ะเหมาะสมกับใครบ้าง
22: เหมาะสมกับใครบ้าง
1: มีหลายภาคส่วนหลายกลุ่มมาก
22: ก็ต้องเรียนผู้ฟังทุกท่านนะครับที่บอกว่าสำหรับคนที่เหมาะสมเนี่ยเอาจริงๆนะครับในคุณวุฒิเนี่ยว่าหลักสูตรเนี่ยเหมาะกับใครเนี่ยก็คือผู้บริหารทุกระดับในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับนักวิชาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจไม่ว่าเป็นกลุ่มงานทั่วไปงานวิเคราะห์นโยบายและแผนนี้ก็มีความสำคัญมากนะครับหรือเจ้าที่ฝ่ายบุคคลเจ้าที่ฝ่ายผู้ร่มก็มาเรียนกับเราได้นะครับและนอกจากนี้ที่เราอยากมุ่งเน้นก็คือนักการเมืองระดับท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติเนี่ยอยากให้เรามาพัฒนามีคอนเซปต์ในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน
1: ใช
22: ่ครับผม
21: ค่ะ
1: หรือแม้แต่นักศึกษาจบใหม่นะนักเรียนจบใหม่ได้หมดค่ะหรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจนะคะอยากที่จะแบบมาเขาเรียกว่าอะไรอัพสกิลอัพความรู้ต่างๆนะคะหรืออาจจะมีแผนอยากจะลงการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาเรียนได้ค่ะอ๋อแล้วก็นักศึกษาเราที่มีเรียนอยู่ก็มีรัฐวิสาหกิจด้วยนะจ๊ะเนาะก็มีมาเรียน
22: คือผมเองเขามุ่งเน้นว่าถ้าเกิดเครือข่ายภาคประชาสังคมกับทุกคนเนี่ยคือถ้าเราเองเขาอยากจะขับเคลื่อนคนกลุ่มเนี้ยเพราะว่าเขามีจิตสานะจะพัฒนาในชุมชนพัฒนาสังคมของเขาเนี่ยถ้าเกิดมีคนในกลุ่มภาคประชาสังคมเข้ามาเรียนก็จะเห็นว่าการกับเพื่อนในวัยสันนะเนี่ยก็จะ เห็นภาพมากขึ้นครับ
1: มันลงลึกในระดับแบบตั้งแต่ฐานรากใช่ไหมคะ
21: ทีนี้เนี่ยในเรื่องของความร่วมมือของหลักสูตรที่เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนซึ่งอันนี้ผมมองว่าสำคัญมากๆเลยตรงนี้เรามีการวางแผนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
22: คือสำหรับความร่วมมือเนี่ยเราจะมีด้วยกัน2ระดับนะครับคือถ้าในระดับเชิงคือของจังหวัดตรังเนี่ยเราก็จะมี MOU กับองค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะเป็นเขาเรียกว่าโซเชียลแล็บให้กับนักศึกษาได้ลงเรียนรู
1: ้
22: นะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เรากำลังจะขยับไปยังมาลายยูเอ็มนะครับที่เราจะขยับไปยังของมาเลเซียนะครับแล้วก็จะปูพื้นฐานไปยังอินโดนีเซียในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและที่สำคัญสุดคือเราพยายามสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์อ่าวไทยอันดามันนะครับซึ่งตอนนี้เรามีความร่วมมือของจังหวัดตรังท้องถิ่นจังหวัดตรังเรามีความร่วมมือกับอบจ.พัทลุงนะครับและเราจะขยายความร่วมมือไปยังสตูล
1: กระบ
22: ี่นะครับซึ่งนี่อยู่ในกระบวนการเชื่อใจจะเป็นลักษณะของความร่วมมือเพื่อพัฒนาอ่าวไทยอันดามันนะครับอันนี้ก็ถือเป็นคอนเซปต์ในเชิงแอเรียและนอกจากนี้ที่สำคัญคือเรามี MOU ก็คือความร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาภาษาหรือ NIDA นะครับเรามีความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการไปด้วยกันซึ่งก็จะเป็นสถาบันพี่เลี้ยงที่ช่วยกันช่วยพัฒนาแล้วก็เราอาจจะเป็นฐานเชิงแอเรียแต่ NIDA จะเป็นฐานเชิงคอนเซปต์ที่จะร่วมมือกันที่คณะรปส. NIDA ครับผม
1: แล้วขออนุญาตเสริมอาจารย์เนนิดนึงนะคะก็คือว่าเนื่องจากของเรามอนะคะมอสงขลานครินเนี่ยก็คือว่าในเครือข่ายของมอเองเนี่ยก็คือด้วยพีซูเน็ตเวิร์คเนี่ยค่ะเราก็จะมีระบบถ้าเกิดหัวข้อหรือประเด็นไหนที่ผู้เรียนสนใจอาจจะเป็นอย่างเช่นเกี่ยวข้องกับสมมุตินะคะเรื่อง3จังหวัดชายแดนใต
22: ้
1: แล้วก็มีเครือข่ายจากอาจารย์ที่คณะรัฐศาสตร์ปัตตานีหรือบางคนอาจจะสนใจในประเด็นไหนที่เป็นประเด็นพิเศษนะคะเราก็จะมีเครือข่ายอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นอาจารย์ที่อยู่ในทั่วประเทศเนาะอาจารย์เนาะที่เราก็จะเชิญอาจารย์เหล่านี้ค่ะมาเป็นเครือข่ายทางด้านของวิชาการร่วมกันกับเราค่ะ
22: และนอกจากนี้เราก็มีเครือข่ายมหาลัยภูมิภาคนะครับไม่ว่าเป็นมอ.มช.มค.ที่จะเป็น
1: สามสถาบัน
22: ร่วมกันครับผม
21: ค่ะนี่ก็คือเป็นการสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับผู้ที่จะมาเรียนทีนี้ถ้าเกิดว่าสนใจช่องทางการติดต่อสอบถามรายละเอียดค่ะสามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้ทางไหนบ้าง
22: ครับผมเบสิกเลยครับจันทิกนะครับเดี๋ยวตัววันนี้คือเบสิกก็คือต้องผ่านเพจนะครับก็คือทุกท่านสามารถไปที่เพจ PA
1: MPA.
22: นะคร
1: ับ
22: MPA PSU ตรังนะครับ MPA PSU ตรังนะครับหรืออีกเพจ Facebook หนึ่งคือเป็นพวกของรับปริญญาตรีนะครับแต่ว่าเป็นเพจเดียวกันนะคือเพจรัฐศาสตร์มอตรังนี่คือลักษณะของ Facebook นะครับหรือถ้าสนใจติดต่อจริงก็เข้าไปที่คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิกิตตรังหรือเข้าไปที่ตรังphu.ac.th ของเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสงขลาวิกิตตรังนะครับผม
1: ซึ่งจริงๆเรามีหลักสูตรปริญญาตรีด้วยนะคะหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับผู้ฟังอาจจะไม่ทราบจริงเรามีปริญญาตรีซึ่งเราเปิดมารุ่นที่16
22: แล้ว
1: นะคะ16รุ่นแล้วซึ่งพอเรามีประสบการณ์ในปริญญาตรีอะค่ะพี่ฝนเราก็ต่อยอดมาสู่ระดับปริญญาโทซึ่งปริญญาโทเนี่ยตอนเนี้ยเรารับเป็นรุ่นที่2
22: ครับผม
21: ค่ะทีนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังหรือมอตรังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสาขาเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะ
22: ครับก็คือถ้าในของวิทยาเขตตรังเรามี2คณะนะครับก็คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และก็คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการนะครับซึ่งคณะพาณิชยศาสตร์เนี่ยก็จะมีด้วยกัน8หลักสูตรย่อยลงไปนะครับถ้าเป็นกลุ่มบริหารนะครับกลุ่มบัญชีนะครับคือซึ่งในกลุ่มบริหารก็จะมีการตลาดการประกันภัยนะครับการท่องเที่ยวนะครับแล้วก
1: ็ธุรกิจดิจิทัล
22: นะครับผม
1: ส่วนของเราก็อยู่ในคณะพาณิช
22: ย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการนั่นก็คือหลักสูตรรัฐประศาสตร์บัณฑิตสาขาการจัดการและธุรกิจครับ
21: นะคะก็ถือว่าเป็นอีกมหาวิทยาลัยที่อยากจะเชิญชวนให้เข้าไปดูในเรื่องของหลักสูตรโดยเฉพาะน้องๆตอนนี้น้องๆหลายๆคนก็อาจจะอยู่ในห่วงของการตัดสินใจเรื่องของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะคะ
1: ขออนุญาตขายของเพิ่มเติมสักนิดนะคะก็คือว่าถ้าน้องๆสนใจเนี่ยหลักสูตรปริญญาตรีจริงๆคือนักเรียนจากเมืองกระบี่เนี่ยไปเรียนที่เราเยอะมากเลยนะ
21: คะ
1: แม้แต่นักศึกษาและปริญญาโทก็มีคนจากกระบี่ไปเรียนที่เราหลายคนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องๆนะคะ ะอาจจะยังลังเ
22: ล
1: ยังตัดสินใจนะคะจริงๆเนี่ยแอบบอกเนาะว่าจริงๆตอนนี้เรามีหลักสูตรตีควบโทนะคะเป็นการผนวกกันระหว่างหลักสูตรตรีแล้วก็โทนะคะก็คือหมายความว่าน้องๆเนี่ยที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรีของเรามีสิทธิ์ที่จะสามารถสมัครเข้าในหลักสูตรตีควบโทเนี่ยค่ะพี่ฝนก็คือหมายความว่าเรียน5ปีได้2ปริญญาเลยค่ะก็คือปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทควบกันไปเลยค่ะ
21: โอ้โหคือว่าตัดฝนว่าตัดเวลาไปได้เป็นปีเลยนะ
1: ใช่แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากเลยนะผู้ปกครองชอบมากเลยเพราะว่าประหยัดกว่าช่องทางปกติเนี่ยคือหลายหมื่นบาทเลยค่ะ
21: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์มีอะไรจะประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับมอตรังของเราบ้างให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะ
1: ค่ะ
22: ครับ
1: เชิญนะจ๊ะเนี่ย
22: คือหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าบางทีก็ไม่ใช่ว่ามอไม่ที่ตรังใหม่นะครับ
1: หรือมีหลักสูตรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
22: คือมอเรามี5วิเคทใช่ไหมครับตรังอาจจะเป็นวิเคทน้องสุดท
1: ้อง
22: น้องเล็กสุดนะครับแต่น้องเล็กก็เล็กไปขี้หนูนะครับเรามีดีเยอะนะครับ
1: จัดจ้าเลย
22: คือจัดจ้านะครับคือที่วิเคทตรังเรามี2คณะที่พูดไปนะครับแต่ว่าด้วยหลักสูตรรัฐศาสตร์เนี่ยเราอยู่ในคณะพณิชยศาสตร์และการจัดการนะครับเรามีทั้งปริญญาตรีและปริญญา
1: ะ
22: นะครับแต่ในระดับปริญญาตรีเรามี16รุ่นละแต่ระดับปริญญาโทเนี่ยเราเป็นรุ่นที่2นะครับนอกจากเรามีปริญญาโท MPA นะครับเรามีปริญญาโทอีกหลักสูตรหนึ่งก็คือเป็นโท MBA
1: บริหารธุรกิจ
22: ซึ่งถ้าสนใจก็ปริญญาโทมอตรังเนี่ยมีด้วยกัน
1: 2
22: หลักสูตรนะครับไม่ว่าเป็น MBA หรือ MPA แล้วก็มาเรียนกับเราได้นะครับซึ่งเรามีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนะครับซึ่งถ้ามาดูที่ MPA ของเราเนี่ยครับเรามีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญที่จะขับเคลื่อนนะครับและพัฒนาผู้เรียนนะครับให้มีศักยภาพได้แน่นอนโดยเฉพาะหลักสูตรสาขานโยบายสาธารณการเป็นยั่งยืนเนี่ยเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าท่านมาเรียนกับเราเนี่ยท่านคิดไม่ผิดนะครับเพราะว่ามอตรังเนี่ยเป็นมาลัยคุณภาพที่ใกล้บ้านนะครับเชิญมาเรียนมอตรังครับผม
1: ค่ะ
21: ค่ะท่านผอ.ล่ะคะมีอะไร
1: ท่านผอ.นะคะก็คืออยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้เปิดใจลองดูนะคะสามารถที่จะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจของเราได้เพิ่มเติมนะคะหรือสามารถที่จะทักสอบถามอาจจะแบบเอ้ยยังไม่มั่นใจในประเด็นไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทักสอบถามทางเพจได้นะคะหรือเบอร์โทรอาจจะแจ้งเบอร์ซะหน่อยค่ะ
22: เดี๋ยวขอแจ้งเบอร์นะครับถ้าท่านสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยจะติดต่อที่หลักสูตร MPA นะครับติดต่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุทธิ์เทนีธานวิรัตนะครับที่เบอร์โทรนะครับ089นะครับ783 6697นะครับอันนี้คือเบอร์โทรท่านผอ.หลักสูตรนะครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับเบอร์ผมนะครับผู้ช่วยอาจารย์ดร.วิวัฒน์ฤทธิมานะครับที่เบอร์085 792 6594นะครับผมสามารถติดต่อมาเพื่อถามข้อสงสัยได้เลยครับผม
1: เผื่อบางอาจจะมีประเด็นไหนที่เราอาจจะยังอธิบายแล้วก็ยังไม่เคลียร์นะจ๊ะเนาะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ
21: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุทธินีธานีรัตน์ค่ะผู้อำนวยการหลักสูตร MPA จากมอ.ตรังนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ฤทธิมาค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตร MPA มอ.ตรังเช่นกันนะคะที่มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของหลักสูตรปริญญาโทที่น่าสนใจอีกหนึ่งหลักสูตรนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะ
21: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ

0: ารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร
1: ทรงอ่านหนังสือฉบับหนึ่งนะครับเป็นนิตยสารซึ่ง UN เนี่ยเป็นคนเขียนซึ่งในเนื้อหานั่นก็คือพูดถึงเรื่องการจัดทำฟู้ดแบงค์พระองค์ท่านถ้าอยากจะให้ทำในพื้นที่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยได้ทำเนี่ยจะทำแบบเนี้ยที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เนี่ยทำนองเนี้ยจะได้หรือไม่นะครับซึ่งทางคณะทำงานก็ได้กล่าวบังคมทูลไปว่าน่าจะกระทำได้ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นว่าพระบาทอยู่หัวได้เตรียมไว้หมดแล้วแหล่งน้ำป่าชุมชนเนี่ยเรามีพร้อมหมด
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองเป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมีหมู่บ้านเป้าหมายหนึ่งในนั้นคือบ้านนาป่าแปกจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารอาหารชุมชนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่าโดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลพื้นป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือแหล่งเงินออมและให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำหน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง
1: ในภาพรวมที่จะเป็นต้นแบบของเรื่องฟู้ดแบงค์และเรื่องป่าเรื่องอะไรเนี่ยดีป่าเกิดดีขึ้นเลยที่เป็นต้นแบบได้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าขึ้นระดับหนึ่งนะครับทีนี้เราไม่ได้ทำเชิงธุรกิจแต่เราทำเนี่ยพื้นฐานเพราะนั้นอาจจะเป็นความพอใจของประชาชนว่าเขามีขีดความสามารถได้แค่นี้ทำแค่นี้เขาเพียงพอละนอกจากว่าจะมีปัจจัยอื่นไปกระตุ้นเช่นมีการสั่งผลิตผักมากเนี่ยตอนนี้ซึ่งทางโครงการกำลังดำเนินการอยู่นะครับอันนี้ให้แนวทางไปขณะนี้ก็ได้ประชุมราษฎรและหาจำนวนแต่ว่าการที่เราจะหาจำนวนราษฎรมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเกษตรเนี่ยต้องชี้แจงกับชาวบ้านว่ามาร่วมโครงการผักปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้นต้องหาตลาดให้เขาเมื่อมีตลาดสั่งเข้ามามากเนี่ยชาวบ้านเขามีรายได้เขาก็จะปลูกโดยปริยายแต่ว่าเราไปส่งเสริมด้วยแล้วถ้าการตลาดไม่ดีก็ขอระดับขั้นต้นว่าขอให้เขากินกันในชุมชนพอเลี้ยงกันในชุมชนเนี่ยใช้ได้แต่ว่าถ้าปัจจัยแล้วแม่งสอนบางทีก็ลำบากการขึ้นลงนะครับเดินการเดินทางอะไรต่างเนี่ยก็พยายามปรับแล้วอีกทางนี้ทำก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเอานักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่จะได้ไปซื้อของอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันครับ
0: ชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน

0: วนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่ 6,500 ไร่เมื่อพุทธศักราช 2535 เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากลแห่งแรกในประเทศที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบซึ่งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานณพื้นที่แห่งใดก็ตามจะทรงให้ความสนพระราชฤทัยในธรรมชาติรอบพระวรกายอยู่เสมอทั้งป่าต้นน้ำและพันไม้นานาชนิดส่วนพฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พืชศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพฤกษศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญ

0: หลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งพันไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ Canopy Walkway หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
1: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับตลอดไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพืชศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: ก

0: ังไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวท.กระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่แก้ปัญหาอุทกภัยในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันที่8-9 มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสได้เตรียมเสนอหลายโครงการสำคัญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบการพัฒนาที่กำหนดไว้2ด้านหลักได้แก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยสำหรับโครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเตรียมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย จะมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดตราธิวาสจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะบริเวณโครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ที่ประชุมครม.รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมสถานการณ์และป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงประชาชนในพื้นที่ด้วยปภิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญกำหนด9มาตรการบริหารสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนเตรียมพร้อมระดมสรรพกำลังเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที
12: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประธานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามัน 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามัน 12:00 น.ถ่ายทอดข่าว 13:00 น.รายการทั่วที่ถิ่นไทย 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวจากนั้นรับฟังแถลงผลการประชุมครม. 15:00 น.ถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาหลังจากเทียบเวลาครบธงชาติรับฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสารวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการสาระสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อรายการเพื่อนฝันจนถึงเวลา24นาฬิกายุติการออกอากาศค่ะท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์อีกสักครู่ท่านจะรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเริ่มต้นวันใหม่กันอีกครั้งหนึ่งขอนำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้กันนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการโดยอภิสราคงมณีนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันที่รับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่าสวท.ภูเก็ตกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังขณะนี้ 9:15 น.ที่ระนองนี้จะมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะเป็นช่วงๆทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่ในวันนี้กันนะคะเรื่องของฝนก็มีเพิ่มเติมนะคะว่าจะมีฝนจนถึงวันที่21พฤษภาคมนะคะท่านผู้ฟังเอาเรามาดูนะคะท่านผู้ฟังค่ะข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่เช้าวันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึง21พฤษภาคมนี้19ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะและทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีประกาศฉบับถัดไปในตอนเวลา 17:00 นของวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำเข้ามาใหม่มาดูกันสักนิดนึงวันนี้วันที่19พฤษภาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักนะคะคือภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้ง6จังหวัดเลยนะคะท่านผู้ฟังภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีในจังหวัดที่คาดว่าจะรับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานะคะก็ในแถบของภาคใต้นี่ก็จะมีแค่3จังหวัดเท่านั้นเองที่อาจจะได้รับผลกระทบแต่ก็อาจจะมีฝนที่มีบางเบากว่าจังหวัดที่ได้เอ่ยมาเมื่อสักครู่นี้แต่ฝั่งอันดามันนี่ทั้ง6จังหวัดเลยคาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักถึงหนักมากกันสัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าหน้าฝนนะคะที่เราสัญจรไปไหนมาไหนเนี่ยต้องมีพกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยนั่นเองนะท่านผู้ฟังเอาละค่ะมาคุยกันอีกสักนิดนึงนะคะช่วงหน้าฝนนี้เราจะมองเห็นนี่หรือเปล่าเอ่ยซึ่งตามปฏิทินดาราศาสตร์ประจำวันที่19พฤษภาคมจะเป็นดาวเคียงเดือนศุกร์เคียงดวงจันทร์แล้วก็เราสามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงเวลา 21:00 นนะคะภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ก็มีฝนนี่เราน่าจะมองไม่เห็นค่ะแต่ยังไงสำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่เราฟังผ่านวิทยุออนไลน์ก็ลองสังเกตดูนะคะว่าคืนนี้เราจะมองเห็นหรือเปล่าหลัง พระอาทิตย์ตกดินนั่นเองนะท่านผู้ฟังดาวศุกร์เคียงดวงจันทร์กันนะคะสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเปรี้ยมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2Sรหัสป้องกันโรคนั่นคืออแรกคืออาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่อที่2ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะอที่3คืออารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้าน
2: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเราก็จะไป4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันนะคะท่านผู้ฟังในส่วนของจังหวัดระนองนี้ก็เมื่อวานก็มีกิจกรรมสร้างสุขให้แก่ประชาชนพระถิ่นดำเนินการเพิ่มสถานะบุคคลและสัญชาตินะคะเข้าทะเบียนบ้านเน้นย้ำให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกลวงรับจ้างนะคะภาครัฐก็มีกระบวนการทำงานโปร่งใสเพื่อดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยท่านก็ได้ย้ำตรงนี้กันเลยนะคะในการรับรองดำเนินการด้านสถานะบุคคลและสัญชาติของประชาชนซึ่งผ่านการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในครั้งนี้จำนวน260คนด้วยกันนะคะและท่านก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่ทำตัวเป็นในหน้าอ้างว่าสามารถดำเนินการออกบัตรต่างๆให้ได้นะคะก็อย่าได้หลงเชื่อกันในส่วนของภูเก็ตค่ะตอนนี้เร่งรัดติดตามผลคดีบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีการประชุมกันที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตค่ะในการประชุมครั้งนี้มีทางท่านนาวาตรีปรีดาภูลสุดรองหัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันนะคะกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการนะคะในคดีที่สำคัญที่น่าสนใจแต่ละหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นอุทยานแห่งชาติสิรินาถเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแถวแล้วก็มีหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ตศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผลคดีบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดพังงาค่ะตอนนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองออกประกาศให้ระวังอันตรายจากกิ่งไม้และต้นไม้หักโค่นในช่วงฤดูฝนและคลื่นลมแรงขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะและนอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสภาพอากาศจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ต่อเนื่องกันด้วยนะคะปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับนโยบายกวาดล้างนอมินีใช้พังงานโมเดลเป็นต้นแบบพร้อมสั่งทุกหน่วยเอ็กซเรย์พฤติกรรมนอมินีในพื้นที่กันด้วยค่ะซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการตรวจสอบป้องกันและกวาดล้างการประกอบธุรกิจโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีจังหวัดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวเช่นอ่าวนางและเกาะลันตากันด้วยนะคะซึ่งในส่วนของโจกระบี่นั้นพบว่ามีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน749รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจำนวน13รายต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% จำนวน736รายซึ่งก็ได้มีการสอบสวนสืบสวนเชิงลึกและจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ประกอบการแล้ว5รายนะคะตอนนี้ศาลตัดสินแล้ว1รายเหลืออีก4รายก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีนะคะโดยคนต่างด้าวที่มาร่วมลงทุนส่วนมากจะเป็นชาวรัสเซียอิสราเอลและกัมพูชาและมีคนไทยเป็นตัวแทนอำพรางกันนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามข่าวสารตรงนี้กันต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ เข้มในเรื่องนี้กันนะคะในเรื่องการเอ็กซเรย์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังสักครู่เดียวเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะวันนี้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะก็จะมีเรื่องที่จะมาพูดคุยในภารกิจแล้วก็ประเด็นต่างๆมีหลายเรื่องราวทีเดียวก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
0: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์พี่เบ้านี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบายาเปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกอั้วใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี่
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะก็ขอนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรับชมรายการอันดามันวันนี้กันอยู่นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านเลยนะคะจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองค่ะท่านแรกนายกฤตกรหนูนินผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายค่ะสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายพันธกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะค่ะในภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรนะคะใกล้ชิดกับประชาชนนะคะอยากจะให้ท่านผอ.กลุ่มกฎหมายนะคะผอ.กิจกรนี้ได้เล่าถึงในเรื่องของภารกิจต่างๆกันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง
5: ได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับสำหรับสปก.ของเรานะครับมีภารกิจหลักๆที่สำคัญตามกฎหมายเลยก็คือการจัดที่ดินของรัฐให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของเรานะครับและติดตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะครับผมและในวันนี้นะครับพอมีเรื่องที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเขตที่ดินของสปก.สองเรื่องหลักๆที่อยากให้รีบมาติดต่อกับตัวของสปก.จังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและช่วงเวลาที่กำหนดเอาไว้นะครับโดยเรื่องแรกนะครับคือคนที่กำลังเข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินสปก.นะครับและเรื่องที่สองนะครับคือเกษตรกรที่เคยทำสวนหรือทำเกษตรแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอาชีพอื่นแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการจัดที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรเขาทำประโยชน์ในที่ดินของสปก.นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาได้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นแล้วนี่จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ
5: ใช่ครับถ้าเกิดว่านะครับตัวเองได้รับที่ดินจากสปก.ไปแล้วทำสวนไปแล้วต่อมาเกิดมีอาชีพที่มั่นคงกว่านี้นะครับและเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะครับตัวของเกษตรกรที่เคยได้รับที่ดินสปก.หรือได้รับอนุญาตเป็นใบสปก.ไปก็จะต้องเข้ามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นกับทางสปก.ซึ่งลักษณะของการเข้ามาจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก่อนที่ตัวระเบียบกฎหมายจะใช้บังคับก็คือถ้าเปลี่ยนก่อนวันที่9ธันวาคมปี2566เนี่ยจะต้องมาแจ้งกับทางสปก.เนี่ยภายใน60วัน นับจากวันที่9ธันวาคม2566แต่ถ้าเกิดว่าตัวเกษตรกรเนี่ยทำสวนอยู่แล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะครับยังทำสวนอยู่พรุ่งนี้เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากวันที่6ธันวาคมวันที่9ธันวาคม2566ก็ให้มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพนั้นกับตัวของศปกจังหวัดภายใน60วันนับจากวันที่ตัวของเกษตรกรคนนั้นเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นนะครับ
1: แล้วในกรณีที่เกษตรกรนี่เขายังทำเกษตรอยู่แล้วเขามีอาชีพอื่นด้วยนี
5: ่
1: จะต้องแจ้งตรงนี้ไหม
5: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับต้องดูว่าการใช้เวลาในการทำสวนกับทำอาชีพอื่นเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันถ้าหากว่าเขาต้องใช้เวลาประจำไปทำงานประจำเลยอย่างนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ของการที่อาจจะขาดคุณสมบัติของความเป็นเกษตรกรได้คือเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรไปโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันจะต้องเวทดูว่าเวลาของการทำสวนกับเวลาของการทำอาชีพประจำเนี่ยอย่างไรมากกว่ากันเพราะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยมีอาชีพประจำที่มั่นคงแล้วนะครับก็จะนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่จะต้องมาแจ้งกับศปก.แล้วก็ส่งต่อที่ดินนั้นให้กับบรรดาเครือญาติต่อไปแทนครับผม
1: อ๋อค่ะคือว่าในกรณีตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเขาทำงานนี่ตามเหลียดเวลาอยู่แล้วในช่วงเช้านะคะช่วงเช้าแต่พอตกเย็นเนี่ยเขาเลิกงานนี่เขาไปทำต่อเนี่ยตรงนี้เข้าข่ายต้องแจ้งเปลี่ยนอาชีพ
5: อันนี้เข้าข่ายแน่นอนครับ
1: อ
5: ย่างนี้เราจะเพิกเฉยไว้ไม่ได้นะ
1: ค่ะแล้วแบบเหมือนว่าเป็นช่วง
5: ประจำอื่นแล้ว
1: ช่วงเสาร์อาทิตย์แต่เขาทำเต็มวันอะไรเงี้ยมันก็ทำเกษตรเต็มวัน
5: อันนี้เข้าใจนะครับแต่หมายความว่าอาชีพหลักของเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้ว
5: จากการทำสวนเป็นหลักที่จะต้องเช้าถึงเย็นทำสวนแล้วก็ดำรงชีพด้วยการทำสวนเป็นหลักไปเป็นอย่างอื่นละแสดงว่ามีอาชีพหลักที่ค้ำจุนเจือในการดำรงชีพในการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วอย่างนี้เนี่ยจะต้องมาแจ้งเปลี่ยนแปลงนะครับ
1: ค่ะต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากว่าเขาไม่ได้แจ้งมันจะมีผลอย่างไรกันบ้าง
5: ถ้าไม่แจ้งนะครับหากว่าไม่ได้แจ้งนะครับภายในระยะเวลาตามที่กำหนดเอาไว้ก็คือภายใน60วันนับจากที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับศปก.เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่จะต้องสั่งให้เกษตรกรรายนั้นเนี่ยเขาสิ้นสิทธิ์แล้วก็เอาสิทธิ์ที่ให้ไปทำสวนเนี่ยกลับคืนมายังศปก.นะครับแล้วก็มีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ถ้าเกษตรกรเนี่ยได้มาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพแล้วนะครับแล้วก็มีความประสงค์อยากที่จะส่งต่อที่ดินให้กับคู่สมรสของตัวเองให้กับบุตรของตัวเองหรือจะให้เครือญาติของตัวเองเนี่ยสามารถทำได้นะครับแต่จะต้องยื่นคำขอสละสิทธิ์ที่ดินเนี่ยให้เครือญาติภายใน60วันนับจากวันที่ตัวเองเปลี่ยนแปลงอาชีพไปเหมือนกัน
1: ค่ะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เขาเปลี่ยนอาชีพแต่เขาจะยกให้ผู้สืบสันดานได้ไหม
5: ได้ครับเพราะผู้สืบสันดานเนี่ยเป็นบุตรก็ได้เป็นหลานก็นับเข้าอยู่ในเครือญาติได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะคือตอนนี้ก็เราทำความเข้าใจกัน
5: ครับ
1: นะคะเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะฉันยังทำเกษตรอยู่นะ
5: ครับ
1: แต่ฉันมีงานประจำแล้วในฉันทำเกษตรอยู่ก็ยังคงอยู่ในเรื่องสวนไร่นาในพื้นที่ที่ได้รับศปก.ตรงเนี้ยนะคะก็ได้ทำความเข้าใจกัน
5: เข้าใจกัน
1: ครับแล้วก็ถ้าหากว่าล่วงเลยระยะเวลา60วันแล้ว
5: ถ้าล่วงเลยเนี่ยไม่มีทางให้ถอยกลับนะ
1: ค่ะ
5: มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ศปก.เองก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับที่จะต้องให้เกษตรกรที่รับที่ดินไปเนี่ยสิ้นสิทธิ์และก็คืนที่ดินกลับสู่ศปก.นะครับ
1: ค่ะแต่ถ้าว่าล่วงเลยไปแล้วเนี่ยแล้วเขาให้ทายาทหรือญาติพี่น้องนี่ทำต่อตรงนี้ก็ไม่ได้ต้องแจ้งก่อนใช่ไหม
5: ต้องแจ้งก่อนครับถ้าตามระเบียบเลยจะต้องแจ้งก่อน
1: ตามระเบียบนะคะ
5: ใช่ครับ
1: ค่ะอยากจะให้ท่านผอ.ได้ย้ำอีกนิดนึงตรงนี้นะคะว่าเพราะบางท่านนี่ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเราก็ยังทำเกษตรอยู่นะถึงแม้เรามีงานประจำแล้วหรือบางครั้งเราอาจจะให้ในเครือญาติให้บุตรหลานนี่ทำอยู่ตรงนี
5: ้ครับ
1: ค่ะก็อยากจะให้ย้ำสักนิดหนึ่งตรงนี้
5: โอเคครับได้ครับยังไงพอก็ต้องฝากไปทางพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในเขตศปก.ของผมด้วยนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งท่านมีความต้องการหรือมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้อง เปลี่ยนอาชีพจากการทำสวนไปเป็นอาชีพอื่นใดที่มั่นคงกว่าให้แก่การดำรงชีวิตหรือเลี้ยงชีพกับครอบครัวของท่านได้มากกว่าการทำสวนนะครับผอ.ก็อยากที่จะเน้นย้ำให้ท่านเข้ามาแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพกับศปก.จังหวัดนั้นๆให้เร็วที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้เพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของท่านเอาไว้ทางนี้ตัวท่านเองนะครับก็ยังสามารถที่จะส่งต่อนะครับที่ดินที่ทำมานี้ให้กับบุคคลในครอบครัวให้กับคู่สมรสให้กับลูกให้กับเครือญาติตามกฎหมายของศปก.ต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผอ.ก็ไม่อยากให้ท่านต้องเสียสิทธิ์ที่ทำมาและก็ยังให้ครอบครัวได้ทำต่อไปนะครับขอให้รีบเข้ามาแจ้งกับทางศปก.ด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ย้ำเลยถ้าว่าล่วงเลย60วันนี้เสียสิทธิ
5: ์ถ้าล่วงเลย60วันเสียสิทธิ์แน่นอนครับ
1: เสียสิทธิ์นะคะก็ต้องแจ้งบอกกล่าวเล่าสิบกันแล้วว่าตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะจะเปลี่ยนผู้ถือสิทธิ์คนใหม่นะคะต้องบอกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือ น
5: ะคะพี่น้องรักษาสิทธิ์ตัวเองไว้ด้วย
1: รักษาสิทธิ์ตัวเองด้วย
5: ใช่ครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบรายละเอียดกันแล้วนะคะเพราะว่าในภารกิจของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะเหมือนกัน
5: ใช่ครับ
1: นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพเกษตรกรนี่คือในส่วนของคุณพันธกรนี่จะพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอาชีพทางการเกษตรด้วยหรือเปล่าคะ
5: เดี๋ยวให้เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ละก
1: ันอ๋อการใช้ประโยชน์นะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะก็ในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินศปก.ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะค่ะก็อยากจะให้คุณพันธกรได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบสักนิดนึงค่ะ
6: ครับสวัสดีครับในเรื่องของเกษตรกรที่ได้รับที่ดินได้รับการจัดสรรที่ดินจากศปก.ไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อได้รับที่ดินจากศปก.ไปแล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ได้อนุญาตให้ท่านได้เข้าทำประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรนะครับนอกจากได้รับสิทธิ์ไปแล้วท่านเองก็จะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายของศปก.ต่างๆด้วยนะครับหน้าที่สำคัญแรกนะครับประการแรกเนี่ยครับคือเกษตรกรทุกคนจะต้องทำประโยชน์ในที่ดินด้วยการทำเกษตรเท่านั้นนะครับหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นอยู่อาศัยเล็กๆน้อยๆตามสมควรนะครับท่านไม่สามารถที่จะนำที่ดินไปทำสิ่งอื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์จากการเกษตรได้ครับเช่นเรื่องของการปลูกสร้างพวกเป็นหอพักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสังนี้จะเป็นนอกเหนือการเกษตรครับ
1: สิ่งปลูกสร้างถาวรหรือว่าทำเป็นธุรกิจแบบอื่น
6: ใช่ครับ
1: การทำการเกษตรอย่างเดียว
5: ใช
6: ่ครับ
1: นะทำการเกษตรอย่างเดียว
6: คร
1: ับแต่ถ้าหากว่าในพื้นที่ตรงนั้นนี่อาจจะมีขนำมีบ้านอยู่ก็ได้
6: ใช่ครับสามารถอยู่อาศัยได้ตามสมควรครับ
1: อยู่อาศัยได้ตามสมควรนะคะแล้วก็มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะในเรื่องของการใช้สิทธิ์การถือครองตรงนี้ค่ะ
6: ครับแล้วก็ที่ต้องเน้นย้ำอีกเรื่องก็คือการไม่เปลี่ยนสภาพของที่ดินจนทำให้ที่ดินแปลงนั้นไม่สามารถทำเกษตรได้ครับเช่นว่าท่านเนี่ยได้รับที่ดินไปแล้วก็ต้องทำประโยชน์ด้วยการเกษตรและก็จะต้องรักษาสภาพที่ดินให้สามารถทำเกษตรต่อได้ครับโดยเฉพาะท่านไม่สามารถจะขุดดินออกจากแปลงที่ดินหรือว่าไม่สามารถที่จะทำให้ที่ดินเสื่อมเสียมูลค่าความสามารถในการทำเกษตรนะครับ
1: ค่ะ
6: ครับ
1: ค่ะพี่อภิสราก็กำลังจะตั้งคำถามอยู
6: ่
1: นะคะว่าเอ๊ะเหมือนพี่น้องเกษตรกรนี่อยากจะมีบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยขุดออกไปบ้างบางส่วนได้ไหม
6: ศปก.นะครับอนุญาตให้ขุดดินขุดบ่อได้สำหรับการประกอบเกษตรได้โดยต้องประมาณเนื้อที่ไม่เกิน 5% ของเนื้อที่ที่ได้รับสิทธิ์ครับนอกเหนือจากนั้นสามารถเข้ามายื่นคำขอที่ศปก.จังหวัดแต่ละจังหวัดได้ครับ
1: อ๋อคือว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดจะดำเนินการขุดเนี่ยจะต้องแจ้งก่อนมาขออนุญาตก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
6: ถ้าไม่เกิน 5% ของเนื้อที่ที่ได้อนุญาตนะครับสามารถดำเนินการได้เลยครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีที่เนื้อที่จำเป็นจะต้องใช้เกินกว่านั้นพี่น้องเกษตรกรสามารถเข้ามายื่นคำขอที่ศปก.จังหวัดแต่ละจังหวัดได้เลยครับ
1: อ๋อค่ะนะคะคือ 5% นี้ก็สามารถดำเนินการได้เลย
6: ใช่ครับ
1: แต่มากกว่า 5% ต้องขออนุญาตก่อนแล้วสมมตินะว่า ได้ที่ตรงนี้แล้วได้เกิดเปลี่ยนใจเป็นบ่อเลี้ยงปลาบ่อใหญ่เลยหรือบ่อเลี้ยงกุ้งเนี่ยจะได้ไหมตรงนี
6: ้นั่นแหละครับก็คือจะต้องเข้ามายื่นคำขอเหมือนที่ได้แจ้งไว้แล้วครับโดยปกติสามารถทำได้ครับแต่ว่าจะต้องเข้ามายื่นคำขอครับ
1: ค่ะโอเคค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะ
5: โอเค
1: ค่ะ
5: อ
1: ัน
5: นี้พอจะเพิ่มจากนิติกรอีกนิดนึงนะครับ
1: ได้ค่ะพอค่ะ
5: ขุดได้ก็จริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ห้ามเอาดินออกจากแปลงเด็ดขาด
1: นั่นแหละสิแต่ก็ตั้งคำถามอยู
5: ่ก็กองมันไว้ในแปลงนั่นแหละครับอย่าเอาออกเด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะก็เพื่อที่เปลี่ยนใจนะคะว่าอ้าวเดี๋ยวพอเราจะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นก็ต้องได้เอาดินนั้นลงไปต่อค
5: ือ
1: ขุดได
5: ้ขุดได
1: ้ไม่เกิน 5%
5: ใช่ครับ
1: แต่เกิน 5% ขออนุญาต
5: ต้องขออนุญาต
1: เมื่อได้รับอนุญาตแล้วดินก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
5: ดินยังอยู่ในที่เท่านั้น
1: โอเคนะคะตรงนี้ก็ทำให้หลายๆท่านได้กระจ่างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าในเรื่องของการครอบครองการถือสิทธิ์ตรงนี้นี่ในส่วนของระนองนี่มีเยอะไหมคะผอ.คะ
5: เรามีครบทั้ง5อำเภอเลยครับเยอะมากครับหลักหมื่นแปลงเห็นจะได้
6: ประมาณ1ครับ
1: หลักแปลงนะคะแล้วก็ส่วนมากจะทำเกษตรด้านไหนกันคะ
5: ของเราจะเป็นทั้ง
6: จะเป็นปาล์มครับ
5: กับยางเป็นหลักเลยครับปาล์มกับยางจะมีเยอะ
1: ค่ะจังหวัดอำเภอไหนมากที่สุดเลยของ
5: อำเภอไหนมากที่สุดคิดว่า
1: น่าจะเป็น
5: อำเภอกาบุรีเยอะที่สุดครับเนื้อที่สรรพากรเยอะสุดเลย
1: คิดว่าน่าจะเป็นกาบุรีเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรนี่บอกว่าลานตาไปหมดเลยไปในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ดินสรรพากรตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าที่ดินสรรพากรตรงนั้นนี่แบบคือมีการคืนสิทธิ์ให้สรรพากรกันแล้วแล้วก็มีการบุกรุกโดยท่านอื่นนี่มีในเรื่องของตรงนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
5: โอเคครับถ้าเป็นกรณีที่คืนสิทธิ์กลับมาที่สปกแล้วนะครับคืนสิทธิ์นี่อาจจะคืนได้ยังไงในมุมของปอนะครับอาจจะตีเป็นเรื่องของการเข้ามายื่นแบบสละสิทธิ์คืนสปกที่เรียกว่าสปก 4-52 กถ้าตัวนี้เนี่ยคืนมาแล้วเท่ากับว่าสิทธิ์ที่เราเคยให้ทำสวนกับคนคนนั้นเนี่ยจบไปละ
1: สิ้นสุดแล้ว
5: สิ้นสุดแล้วนะครับและตอนนี้โจทย์ต่อมาก็คือมีใครคนใดคนหนึ่งนะฮะเข้ามาถือครองในพื้นที่ที่คืนมาแล้วทั้งนี้ตอนที่คืนเนี่ยพออยากถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าคืนให้สปก.ด้วยเหตุอะไรหรือคืนมาเฉยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้ตอบขยายเข้าไปอีก
1: ค่ะก็2กรณีเลย
5: สองกรณีเลย
1: สองกรณีเลย
5: ได้ครับผมเดี๋ยวขอยกเป็นกรณีแรกก่อนละกันที่เกิดมีขึ้นเป็นประจำก็คือการคืนสปก.มาเพื่อที่จะให้สปก.เนี่ยอนุญาตให้กับท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกใช้ที่ดินในบริเวณนั้นเนี่ยไปทำกิจการสาธารณูปโภคซึ่งกิจการสาธารณะหมายความว่าอะไรก็หมายถึงถนนประปางานศาสนาหรือแหล่งน้ำอะไรประมาณนี้ฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าบุคคลที่เข้ามาถือครองเนี่ยก็จะไม่ใช่บุคคลทั่วไปไม่ใช่บุคคลธรรมดาละแต่เป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินกิจการบางอย่างเพื่อให้มันเกิดผลประโยชน์ส่วนรวมต่อประชาชนในพื้นที่หรือในท้องที่นั้นๆ อันนี้ก็จะเป็นการสละในรูปแบบนึงก่อน
1: รูปแบบแรก
5: โอเคทีนี้มาที่รูปแบบที่2ก็คืออยู่ๆก็สมมุติว่าสละคืนมาเลยฉันยักย้ายไปจากภูมิลำเนาแล้วแล้วขอคืนไม่อยู่แล้วถูกหวยไปแล้วนะฮะโชคดีไปแล้วนะคืนสปก.มาเท่ากับสิทธิ์ในการทำสวนเดิมนั้นสิ้นลงที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงว่างในเขตสปก.ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เป็นแปลงว่างอันนี้เป็นแปลงว่างเลยนะไม่ใช่มาจากการสั่งสิ้นสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับถ้ามีใครนะครับที่บังเอิญทำสวนอยู่ในละแวกนั้นแล้วเข้าไปถือครองทำประโยชน์ทำสวนขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะจับพิกัดรอบแปลงที่ดินนะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทำกินถือครองตรงนี้มาได้อย่างไรนะครับแล้วมาสำรวจตรวจสอบกับทางสปก.ก่อนว่า อยู่ในเขตสปก.ที่มีการอนุญาตหรือมีการยกเลิกมีการคืนสิทธิ์แล้วหรือไม่ถ้าคืนสิทธิ์สมบูรณ์แล้วนะครับก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับการจัดที่ดินเหมือนการจัดที่ดินครั้งแรกให้กับตัวของผู้ที่ถือครองได้เลยนะครับ
1: ค่ะคือมาเริ่มต้นใหม่กันเลย
5: เริ่มต้นใหม่เลยครับ
1: ค่ะนะคะคือมาเริ่มต้นกันใหม่เลยตรงนี้แล้วก็เอาละค่ะตรงนี้สำหรับในเคสเนี้ยที่ต้องการจะเริ่มต้นใหม่นี้จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
5: ในเบื้องต้นเลยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนที่สุดในเรื่องของแนวเขตนะครับเพราะอยากจะให้ตัวของประชาชนเนี่ยลองใช้แอปพลิเคชันลิงนะครับเหมือนตอนไปยื่นทำสมุดเกษตรเดินจับบริเวณเลยบริเวณรอบแปลงที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับให้มันขึ้นเป็นรูปแปลงแผนที่เนื้อที่โดยประมาณแล้วก็พิกัดตำแหน่ง โดยประมาณคร่าวๆจากนั้นนำข้อมูลตัวนี้จะปริ้นออกมาก็ได้หรือจะนำข้อมูลจากในโทรศัพท์ก็ได้นะครับเข้ามาติดต่อที่กลุ่มงานช่างของสปกเพื่อที่จะขอตรวจสอบว่าที่ดินผืนนี้เนี่ยตั้งอยู่ในเขตสปกจริงหรือเปล่าอยู่ในเขตเต็มแปลงไหมหรือคาบเกี่ยวหรือทับซ้อนมากน้อยแค่ไหนจากนั้นถ้าช่างเขาแอปพรูฟยืนยันแล้วนะครับว่าที่ดินบริเวณตรงนี้อยู่ในเขตของสปกเราแน่นอนนะครับก็ให้ตัวของประชาชนเนี่ยยื่นคำขอที่หนึ่งก็คือรังวัดสองนะครับให้ลงมาที่กลุ่มกฎหมายนะครับแล้วก็ยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินนะครับกับสปกจากนั้นทางเจ้าหน้าที่นิติกรนะครับเขาก็จะดำเนินการรับคำขอสอบสวนสิทธิ์แล้วก็ตรวจคุณสมบัติความเป็นเกษตรกรทีนี้ย้อนกลับไปที่ตัวประชาชนเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่จะยื่นคำขอกับทางสปกต้องรีเช็คตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ทำอาชีพทำสวน

0: ภารกิจข้อกฎหมายต่างๆนะคะที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ต้องเดินคู่กับกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: นะคะของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินนะคะที่ได้ขับเคลื่อนตรงนี้กัน
1: ครับ
0: นะคะก็ในช่วงท้ายสุดเลยนะคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้กันบ้างคะ
1: โอเคครับสำหรับพอนะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอฝาก2เรื่องหลักๆเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเรื่องระยะของเวลานะครับประการที่1เลยก็คือเรื่องของถ้าใครก็ตามแต่ที่กำลังเข้าไปทำกินอยู่ในที่ดินสปก.ที่สปก.ได้อนุญาตให้กับเกษตรกรไปเรียบร้อยแล้วมีใบสปก.แล้วแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้มีชื่ออยู่ในนั้นนะครับอยากจะให้รีบเข้ามาแจ้งการครอบครองกับทางสปก.ถ้าเขาคนนั้นได้รับที่ดินไปก่อนวันที่9ธันวาคมปี2566ตอนนี้กรมเนี่ยขยายเวลาให้นะครับจากเดิมที่สิ้นสุดไปเมื่อปลายปี68ตอนนี้เราขยายไปจนถึงวันที่9ธันวาคมปี2570นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าไปทำโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตจากสปก.โดยตรงก็ให้รีบนะครับเข้ามาแจ้งการครอบครองกับทางสปก.ให้แล้วเสร็จอย่างน้อยก็ต้องรีบเข้ามาปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่สปก.จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องตรงกับเคสนั้นๆ นะครับและเรื่องที่2นะครับถ้าเกษตรกรของเราประชาชนของเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทำสวนไปทำธุรกิจส่วนตัวไปทำอาชีพประจำอื่นไปเป็นข้าราชการนะครับก็ขอให้เข้ามาแจ้งเนี่ยการเปลี่ยนแปลงอาชีพและส่งต่อที่ดินนั้นให้กับคนในครอบครัวของท่านได้ภายใน60วันนับจากวันที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปนะครับ
0: ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราย้ำกันตรงนี้เลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวท่านญาติของท่านนะคะหรือว่าทายาทของท่านจะเสียสิทธิ์ถ้าไม่แจ้งในกรณีเปลี่ยนอาชีพนะย้ำภายใน60วัน
1: ครับ
0: นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะวันนี้สำหรับข้อมูลดีๆนะคะที่ทำให้เราได้ทราบในเรื่องของการแจ้งการครอบครองกรณีบุคคลได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินสปก.ได้จัดให้แก่เกษตรกรนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอาชีพของเกษตรกรกันด้วยค่ะขอบคุณนายกฤตกรหนูนินผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายนายพันธกรจันทรพิมลนิติกรปฏิบัติการจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนองนะคะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เรา3คนต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะช่วงถัดไปนะคะพบกับทีมงานสวทภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกเก็บเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ่ายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลเหตุรถเมย์สาย 4-3E กรณีผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียกค่าเสียหาย 4,300 บาทพร้อมชื่นชมขสมกเยียวยาเร็วพร้อมแนะต้องวางมาตรฐานทั้งระบบ
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการนายรณรงค์คูณพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 4-3E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอที่2เมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกจนแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าขอชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวแต่กรณีนี้ต้องไม่จบแค่การลงโทษพนักงาน2คนโดยสั่งให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกับผู้โดยสารรายอื่นซึ่งการได้เก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดปี2569รองรับผลผลิตกว่า 50,000 ตัน
12: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,800 ครัวเรือน และคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงกว่า 52,800 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์
13: เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์และสายตรวจรถจักรยานยนต์สถานีตำรวจภูธรพบพระลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน Police Care ตำรวจห่วงใยประชาชนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการของตำรวจผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสร้างความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ได้อธิบายถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Police Care ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือแจ้งเบาะแสติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยรวมถึงบริการต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แนะนำขั้นตอนการดาวน์โหลดการสมัครใช้งานวิธีการใช้งานเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามแนวทางตำรวจห่วงใยประชาชนที่มุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยและให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพอ
3: เก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอพ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
4: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: บาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับผมรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตของเราทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์ครับเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับน้องดิววสุหรือผมวสุรัตน์วีระสายนะครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายที่ฝนตกแบบในวันนี้นะครับก่อนจะเล่าข่าวกันเรามาพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เรามาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมช่วงแรกของรายการนะครับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่เป็นประเด็นจากส่วนกลางแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจกันนะครับคุณผู้ฟังครับมีเรื่องชี้แจงมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 นะครับที่เกิดขึ้นในทะเลใกล้ชายฝั่งเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับซึ่งแรงสั่นสะเทือนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าทำเอาคนที่อยู่บนตึกสูงในกรุงเทพมหานครนะครับนนทบุรีเชียงใหม่แล้วก็ลำปางเนี่ยรู้สึกกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมระบบแจ้งเตือนผ่านมือถือหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของเซลล์พอดแคสต์นะครับที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยก็ไม่ยอมแจ้งเตือนทำไมก็เพราะว่าเรื่องนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเคลียร์ได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ขนาดอยู่ที่ 5.3 ซึ่งตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับยังไม่เข้าข่ายนะครับที่ระบบจะต้องส่งข้อความเตือนภัยหรือก็คือยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่อันตรายขนาดนั้นแต่อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังครับนะครับแล้วก็เพราะว่าจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ในขอบเขตที่2นะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่รอบนอกประเทศไทยซึ่งเกณฑ์ที่จะสตาร์ทเริ่มส่งไอตัวเซลบอดแคสต์เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตัวเลขความรุนแรงต้องอยู่ที่ขนาด 6.0 ขึ้นไปเท่านั้นนะครับครั้งนี้เลยยังไม่มีการแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาบนหน้าจอมือถือของท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมส่วนใครที่กังวลเรื่องของ after shock นะครับตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไม่มีตามมานะครับสบายใจกันได้ในระดับนึงเลยนะครับแต่ยังไงถ้าอยู่บนตึกสูงก็ขอให้คอยสังเกตสิ่งรอบตัวไว้กันบ้างนะครับผมว่าอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะเราต้องมีหูมีตาที่ไวเพราะบางครั้งนะครับผมการระมัดระวังสิ่งต่างๆก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมเพื่อตัวของเราเองนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่เป็นสาวกทุเรียนกันบ้างนะครับผมหรือว่าติดตามสกิทบ้านเราในช่วงนี้นะครับก็ต้องมาฟังข่าวนี้กันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลได้เดินหน้าเต็มสูบเลยนะครับเพื่อดันทุเรียนไทยให้โกอินเตอร์แบบปังกว่าเดิมครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับล่าสุดนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรของเรานะครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปดูเรื่องการส่งออกทุเรียนด้วยตัวเองเลยครับ งานนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ได้ไปเดินดูเฉยๆนะแต่ไปสั่งลุยมาตรการเข้มครับเพราะปีนี้รัฐบาลเขาตั้งเป้าใหญ่มากๆเลยนะครับผมอยากจะดันยอดส่งออกทุเรียนไทยเนี่ยให้ทะลุถึง 150,000 ล้านบาทครับต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากถ้าดันได้จริงนะชาวเกษตรชาวสวนทุเรียนเนี่ยคงมีแบบจุดพุฉลองกันทั้งประเทศนะครับผมว่านะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาคืออะไรคือตอนนี้นะครับตลาดโลกแข่งขันกันแบบสูงมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในจีนเนี่ยที่เป็นลูกค้าเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าคุณสุริยะได้กล่าวไว้เลยนะครับว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แข่งกันในเรื่องของราคาถูกหรือแพงแต่วัดกันที่คุณภาพและความปลอดภัยเป็นหลักครับเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่การแข่งขันนั้นสูงนะครับเรื่องราคาก็จะไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปเพราะว่าปริมาณสินค้าในตลาดมันเยอะขึ้นสิ่งเขาเรียกว่าคนก็จะเลือกกันมากขึ้นเพราะมีตัวเลือกเยอะถูกไหมครับที่ไหนนะครับผมที่ราคาใกล้เคียงกันห่างกันไม่มากแต่คุณภาพและความปลอดภัยนะครับแตกต่างกันมากยังไงคนเราก็ต้องอยากกินสิ่งที่เคร่งแน่ปลอดภัยต่อร่างกายเราถูกไหมครับรวมถึงเขาเรียกว่ามีคุณภาพอร่อยนะครับผมไม่หลอกลวงผู้บริโภคนี่ก็คือสิ่งตัดสินเลยนะครับว่าจะไปต่อหรือว่าได้พอแค่นี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราเจอปัญหาที่ทำเอาเสียชื่อทุเรียนไทยอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องทุเรียนอ่อนบ้างเจอหนอนเจอสารตกค้างนะครับผมหรือที่หนักที่สุดเลยคือการเอาทุเรียนนอกมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยครับซึ่งเรื่องนี้ทางจีนก็ซีเรียสแล้วก็เข้มงวดมากๆเลยนะครับผมรอบนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออภัยครับรอบนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอประกาศสงครามกับเหล่าปัญหาเหล่านี้เลยนะครับด้วยนโยบายเด็ดนะครับผม4ไม่นะผมจำง่ายๆเลยนะครับคือไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างนะครับเอาใหม่นะ4ไม่ไม่อ่อนไม่นอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ไม่มีสารตกค้างถ้าทำได้นะครับผมบอกเลยวงการทุเรียนไทยไปไกลแน่นอนนะครับก็เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มาแค่สั่งห้ามเฉยๆนะครับรัฐมนตรีเขาสั่งการให้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการแบบจัดเต็มเลยนะครับผมเปิดด่านตรวจปล่อยสินค้ากันยาวๆเลยตลอด24ชั่วโมงนะครับมีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระบบดิจิทัลมาช่วยเช็คประวัติต้นทางย้อนกลับได้ด้วยเพื่อไม่ให้ของไปติดค้างจนเน่าเสียที่หน้าด่านนะครับแถมยังมีการเปิดตัวสวนทุเรียนต้นแบบที่เน้นใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดสารเคมีนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์เทรนด์โลกสีเขียวหรือกรีนในปัจจุบันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเห็นความตั้งใจแบบนี้แล้วก็ต้องเอาใจช่วยทางท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนทุเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนเลยนะครับขอให้ปีนี้ทุเรียนไทยนะครับส่งออกได้ราบรื่นนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับใครที่เป็นชาวสวนทุเรียนก็ขอให้ทำเรื่องเหล่านี้ให้ได้จริงๆแล้วก็ผมว่ายังไงนะครับมันต้องส่งผลดีต่อเราอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับขอให้พรให้ยอดทะลุเป้า 150,000 ล้านบาทอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับผมเพื่อให้ทุเรียนไทยเราเป็นไปได้เขาเรียกว่าติดตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปนะครับ
2: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: เอาละครับคุณผู้ฟังครับเรามาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยนะครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าเคสใหญ่ที่หลายคนกำลังจับตามองครับท่านผู้ชมครับสำหรับอุบัติเหตุสะเทือนขวัญที่สร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับชาวไทยของเราทุกคนเลยนะครับก็คือเรื่องของรถไฟบรรทุกสินค้าที่ชนเข้ากับรถเมล์โดยสารนะครับล่าสุดทางกระทรวงคมนาคมได้ขยับขยื่นในเรื่องของเรื่องนี้แล้วนะครับผมมาสั่งฟันแบบไม่เลี้ยงเลยยกระดับมาตรการความปลอดภัยแบบเขาเรียกว่าล้างบางกันเลยทีเดียวนะครับโดยทางด้านท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้ออกมาเน้นย้ำข้อสั่งการของท่านพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับว่างานนี้ต้องมีคนรับผิดชอบโดยแบ่งการดำเนินคดีออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรับผิดทางอาญาชัดเจนนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของพนักงานขับรถไฟนะครับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะตั้งตัวเป็นเจ้าทุกข์เดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการอุ้มชูผู้ที่กระทำผิดอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราแบ่งไปในเรื่องของความรับผิดชอบทางวินัยนะครับผมเรื่องแรกคืออาญานะครับเรื่องที่2คือวินัยตอนนี้นะครับต้องมีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานนะครับทั้งของรฟท.เองแล้วก็ขสมก.ด้วยนะครับผมแววมาว่างานนี้นะครับโดนกันแบบทั่วหน้าเลยนะครับผมตั้งแต่ระดับคนขับคนปฏิบัติงานนะครับพุ่งไปจนถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นเลยนะครับคือถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าหัวหน้าคนไหนปล่อยปละละเลยนะครับหรือไปเซ็นรับรองให้พนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยมาทำงานในจุดๆนี้นะครับจะโดนสั่งพักงานและลงโทษทางวินัยตามระเบียบอย่างแน่นอนครับและส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าคือไฮไลท์นะครับเป็นมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะครับรัฐมนตรีสั่งยกเลิกระบบเดิมที่เคยใช้คือวิธีสุ่มตรวจสารเสพติดในอดีตทิ้งไปเลยครับแล้วเปลี่ยนนะครับผมมาใช้มาตรการปูพรมตรวจสารเสพติดแบบ 100% กับพนักงานขับรถทุกคนครับย้ำเลยนะว่าไม่มีการปล่อยสักคนเดียวเราจะทำการตรวจให้ครบ 100% นะครับย้ำว่าก็เป็นทั้งของรฟท.ด้วยขสมก.แล้วก็รวมถึงหน่วยงานขนส่งอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะทางรางนะครับแถมยังต้องตรวจวัดแอลกอฮอล์กันเป็นประจำในทุกวันครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นมาตรการที่จริงๆแล้วคนไทยก็อยากให้มีมานานแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็มองว่าถ้าทางรัฐบาลได้ดำเนินการขนาดนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีครับคือเหมือนเป็นการปฏิวัติวงการในเรื่องของการแบบทำให้ระบบการขนส่งมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นในปัจจุบันเนาะก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับผมต่อทั้งผู้โดยสารเองแล้วก็ต่อหน่วยงานเองเพื่อทำไมถึงพูดว่าเป็นผลดีต่อหน่วยงานก็เพราะว่าในอนาคตจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ความน่าเชื่อถือความเขาเรียกว่าความไวเนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีให้ต่อหน่วยงานเนี่ยจะได้ไม่หายไปเหมือนในช่วงเวลานี้นะครับเอาละมาที่เรื่องต่อไปนะครับผม เป็นเรื่องของขออภัยครับเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับใครที่กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่ต้องฟังข่าวนี้เลยนะครับเป็นประเด็นร้อนแบบโอ้ร้อนฉาเลยแล้วก็น่ากลัวมากๆนะครับล่าสุดนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดูที่ดูแลในเรื่องของสคบเนี่ยสั่งด่วนเลยนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุระทึกขวัญรถไฟฟ้ายี่ห้อหรูนะครับวอลโว่รุ่น EX30 นะครับผมเกิดไฟไหม้คาบ้านคนไทยเลยขณะที่กำลังชาร์จไฟอยู่นะครับผมเมื่อช่วงค่ำวันที่15พฤษภาคมนะครับทำเอาเจ้าของบ้านเนี่ยแล้วก็คนแถวนั้นนะขวัญผวากันไปหมดเลยนะครับเพราะมันเสี่ยงในเรื่องของทั้งชีวิตของคนในบ้านแล้วก็ผู้ที่จะขับขี่นะครับรวมถึงทรัพย์สินด้วยเพราะว่าคนที่ขับวอลโว่เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะต้องมีฐานะประมาณนึงถ้าเกิดวันนั้นดันไม่มีคนอยู่บ้านหรือหลับนอนกันแล้วเกิดไฟไหม้ในช่วงเวลายามวิกาลขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าผมว่ามีร้อนมีหนาวกันบ้างแหละครับนะเรื่องนี้นะครับมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนอยู่ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยครับทางวอลโว่ประเทศไทยเขาเคยมีหนังสือแจ้งเตือนลูกค้ามาแล้วนะว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้มันอาจจะมีความร้อนสูงเกินไปนะครับก็เลยขอให้ลูกค้าเนี่ยชาร์จไฟไม่เกิน 70% ไปก่อน นะครับผมเป็นการชั่วคราวแล้วตอนนี้ก็ระงับการขายรุ่นนี้อยู่ก็คือมีการเตือนออกมาแล้วนะแต่จริงๆผมก็มองว่าแค่เตือนเฉยๆอาจจะยังไม่ได้แต่ก็อยู่ที่มาตรการของแต่ละบริษัทด้วยนะครับปัญหาคือมีลูกค้าส่งเรื่องร้องเรียนไปที่สคบแล้วนะครับถึง45รายว่ายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมจนกระทั่งมันได้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นจริงๆนี่แหละท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านรัฐมนตรีสุภาพเลยมองว่ามาตรการแค่บอกให้ลูกค้าชาร์จไม่เกิน 70% เนี่ยมันไม่พอกับความปลอดภัยแล้วนะครับแถมรถราคาตั้งหลายล้านเนี่ยจะมาให้ชาร์จแค่นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับผมตอนนี้สคบเลยส่งหนังสือนะครับเรียกตัวแทนบนบุประเทศไทยเข้าชี้แจงด่วนเลยในวันพฤหัสบดีที่21นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าโดยจะจี้ถามเป็นคำถามแบบหลักๆ3ประเด็นใหญ่ๆเลยนะครับคือเรื่องแรกนะครับแผนการเรียกคืนรถรุ่นนี้ที่มีอยู่ในไทยเนี่ยทั้งหมด1,688 คันเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่กำหนดเวลาจะเสร็จเมื่อไหร่คือต้องชัดเจนนะไม่ใช่แบบเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวทำมันไม่ได้นะครับผมต้องมีการกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะครับส่วนคำถามที่2คือประเด็นที่2เนี่ยระหว่างที่ลูกค้ารอเปลี่ยนแบตเนี่ยจะเยียวยายังไงรถคันตั้งหลายล้านเอารถเขาไปเปลี่ยนเอารถเขาคืนเนี่ยในเขาเสียเงินไปแล้วจะทำยังไงจะเยียวยากับลูกค้าเหล่านี้ยังไงนะครับและประเด็นที่3เนี่ยสาเหตุไฟไหม้เคสล่าสุดเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมเพราะว่าในเมื่อมีการเตือนมาแล้วว่าอาจจะมีความร้อนสูงเกินไปเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ต้องมองว่าทางวอลโว่เองก็จะต้องเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบแล้วพบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมการชี้แจงประเด็นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เขาเรียกว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคเนี่ยจะต้องรับรู้มีสิทธิ์ที่ได้จะได้รับรู้นะครับผมนอกจากนี้นะครับสคบยังเตรียมเดินหน้าใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยโดยจะเสนอให้กรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยฟ้องแพ่งเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยให้กับลูกค้าทั้ง45รายที่ร้องเรียนเข้ามาด้วยครับรัฐมนตรีนะครับก็เลยย้ำเลยนะครับว่างานนี้เป็นบททดสอบสำคัญของค่ายรถหรูอย่างวอลโว่เลยนะครับว่าจะแสดงความผิดชอบต่อผู้บริโภคไทยยังไงนะครับและทางภาครัฐเนี่ยจะไม่ปล่อยให้คนไทยต้องแบกรับความเสี่ยงอยู่ฝ่ายเดียวอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือเจอปัญหาความปลอดภัยของรถยี่ห้ออื่นๆนะครับก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนสคบ1166ได้เลยนะครับเอาล่ะมาพักกันสักครู่นะครับเพราะว่าจบไปแล้วของช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาพบกับข่าวสารในของฝั่งอันดามันของเรานะในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามกันนะครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รัก
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ช่วงข ่าวใต้รายวัน
0: เอาละครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับเรามาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับบอกเลยว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับผมที่ลานอาชีวสัมพันธ์นะครับร้อนระอุอย่างกับไฟเลยนะครับเพราะว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนะครับเขาเปิดบ้านระเบิดความมันจัดงานแข่งขันบาร์เทนเดอร์ระดับโลกในชื่อ The Master World Bartending Championship 2026นะครับงานนี้นะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างอาชีวะภูเก็ตนะครับร่วมกับสมาคมบาร์เทนเดอร์เอเชียแล้วก็บริษัทบ้านทอมจำกัดนะครับเพื่อมาเฟ้นหาสุดยอดฝีมือ1ครับผมมือ1ของไทยเนี่ยเพียงแค่5คนเท่านั้นจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด17คนเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปลุยศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปครับบรรยากาศในงานนะครับคึกคักตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยเพราะมีงานสัมมนาเรื่องเทรนด์เครื่องดื่มแล้วก็เล่าท้องถิ่นครับก็ต้องบอกว่าจนกระทั่งมาถึงช่วงไฮไลท์ตอนทุ่มตรงเนี่ยกับการแข่งขันประเภท Thailand Flame Master หรือโชว์ลีลาควงเช็คเกอร์ที่ทุกคนรอคอยเนี่ยต้องบอกเลยว่าคือมีความแบบน่าสนใจมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงยันช่วงกลางคืนกลางค่ำเลยนะส่วนตัวนะครับผมเพื่อนผมที่ได้ไปทำข่าวเนี่ยแล้วก็ส่งภาพส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูผมต้องบอกเลยว่าเด็กไทยนะครับผมหรือคนไทยเนี่ยมีความสามารถที่สูงนะจริงๆผมว่ามองว่าไม่น่าจะแพ้ชาติไหนนะครับผมก็ต้องไปดูนะครับว่าจะสามารถในระดับนานาชาติเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคุณฟังครับก็ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็ต้องหินมากๆจริงๆนอกจากในเรื่องของการแข่งขันที่แบบหินแล้วยังมีสิ่งที่หินกว่านะครับผมก็ต้องเรื่องนี้ต้องบอกกันเลยว่าขอชมผู้ที่จัดงานนะครับเพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยที่ภูเก็ตเมื่อคืนก็ต้องบอกเลยว่าลมแรงแบบไม่ได้แค่พัดแบบเบาๆอ่ะพัดเยอะมากแรงมากทุกคนถ้าบอกว่าเป็นพายุที่อยู่ในลมนี่ก็ยังได้เลยนะครับซึ่งในวงการเขาเรียกว่าวงการควงขวดหรือบาร์เทนเดอร์เนี่ยลมถือเป็นอุปสรรคตัวฉกาจนะจริงๆสำหรับการที่จะแบบมาโชว์ลีลาการโยนขวดการเช็คตัวขวดเนี่ยมันยากนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวน้องๆเองเนี่ยก็นักศึกษาอาชีวะภูเก็ตนะครับที่ลงแข่งเนี่ยดีกรีแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้คนที่เข้าแข่งขันนะครับผ่านเวทีระดับโลกกันมาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับผมพอถึงเวลาโชว์จริงแล้วไม่มีใครหวั่นเลยนะครับสะบัดลวดลายควงขวดโยนเช็คเกอร์กันแบบมืออาชีพสุดๆนะครับท่ามกลางเสียงกรี๊ดเสียงเชียร์ของแฟนๆที่แห่กันมาให้กำลังใจจนแบบแน่นลานแข่งขันเลยนะครับสนุกสนานแล้วก็ลุ้นกันตัวกงเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่แค่คนแข่งนะที่ลุ้นคนจัดงานก็ลุ้นนะครับผมลมก็แรงจะไปควบคุมสภาพอากาศก็ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเต็มที่ทั้งผู้จัดงานเอ้ยคนแข่งเอ้ยผู้มาเชียร์ก็เต็มที่ลมฝนแค่ไหนก็ไม่กลัวไม่หวั่นนะครับก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะเราได้ท็อป5ตัวแทนประเทศไทยไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งน้องๆทั้ง5คนเนี้ยไม่ต้องพักกันเลยเพราะต้องลุยต่อในศึกระดับนานาชาติทันทีเลยครับตั้งแต่วันนี้เลยนะจนยาวจนถึงวันที่23พฤษภาคมนะครับโดยความมันเนี่ยหลังจากนี้จะย้ายไปกระจายตามคลับชื่อดังต่างๆย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับใครที่อยู่ภูเก็ตหรือมีแพลนจะไปเที่ยวช่วงนี้แนะนำเลยลองแวะไปชมไปเชียร์กันได้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยกระดับวงการบาร์เทนเดอร์ไทยให้กูอินเตอร์อย่างแบบแน่นอนแท้จริงเลยนะครับก็ไปเชียร์คนไทยก็ได้นะครับหรือจะเชียร์ชาติอื่นก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมแบ่งใจให้คนไทยของเราด้วยนะครับเพราะแน่นอนว่ายังไงความชอบเราไม่เหมือนกันแต่อย่างผมเนี่ยเอาใจช่วยคนไทยอย่างแน่นอนเพราะเราอยากให้คนไทยนะครับดังไกลนะครับผมถึงระดับโลกนะครับก็เอาใจช่วยกันได้นะครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องราวดีๆจากเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตของเรามาเล่าให้ฟังครับตอนนี้ภูเก็ตของเรากำลังเตรียมพร้อมรับมือการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคม2519ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตครับทางโรงเรียนพัชรบริบาลภูเก็ตได้จัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์เลยนะครับเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการอบรมในโครงการภูเก็ต Inspire Education Hub ครับก็ต้องบอกว่ารุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับผมอันนี้ก็เป็นชื่อหลักสูตรนะครับมีผู้จบการศึกษาหล่อหลอมนะครับออกมาเป็นมืออาชีพเนี่ยทั้งหมด20คนด้วยกันนะครับ รรยากาศในงานต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีจากทั้งภาครัฐเองนะครับผมแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีแบบพร้อมเพรียงและผมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตตัวแทนจากการหอการค้าจังหวัดนะครับประธานกลุ่ม YEC สมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบรวมไปถึงผู้บริหารจากโรงพยาบาลอบจภูเก็ตแล้วก็ภูเก็ตแคร์บริบาลครับที่มาร่วมกันมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆในครั้งนี้นะครับผมแม่ก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้เข้าอบรมแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจะเข้าไปทั้ง20คนเนี่ยครับจะเข้าไปเป็นกำลังสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่นะครับช่วยกันสร้างสังคมแห่งการดูแลที่ยั่งยืนครับให้ภูเก็ตบ้านเราเนี่ยน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปอีกครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมทุกคนด้วยนะครับผมเอาล่ะมาที่ในเรื่องของเขาเรียกว่าการฝากประชาสัมพันธ์กันนะครับผมในเรื่องของการประกาศเชิญชวนต่างๆนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วนะครับก็ได้มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์นะครับผมเป็นถนนคสลซอยเกาะแก้ว22นะครับทับ3หมู่ที่5ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-bidding นะครับผมราคากลางของงานก่องานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้นะครับเป็นเงินทั้งสิ้น 1,905,100 บาท29สตางค์ครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่จำนวน1รายการนะครับผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดขึ้นจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยของภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่20พฤษภาคม2569นะครับระหว่างวันที่ขออภัยครับระหว่างเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคาเลยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับผมจากเทศบาลนครภูเก็ตนะครับมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมเสียงตามสาย32ชุมชนครับภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยวิธีการ e-bidding เช่นกันนะครับผมซึ่งมีราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 57,480,000 บาททวนนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเทศบาลนครภูเก็ตไปได้นะครับเอาล่ะภูเก็ตของเราหมดแล้วเนาะไปต่อกันที่จังหวัดเพื่อนบ้านของเรากันบ้าง นะครับจังหวัดข้างเคียงจังหวัดพี่จังหวัดน้องของเรานะครับจังหวัดระนองครับล่าสุดนะครับมีการขยับตัวครั้งสำคัญเพื่อยกระดับสินค้าท้องถิ่นให้ปังและน่าเชื่อถือมากขึ้นครับเมื่อวานนี้18พฤษภาคม2569ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันบีน้อยนะครับได้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนครับหรือที่เราคุ้นหูนะครับผมกันในชื่อมผช.นั่นเองครับท่านผู้ว่านะครับบอกเลยนะครับว่าตรามผช.เนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญมากๆเลยในการยกระดับสินค้าชาวบ้านนะครับเพราะมันคือตัวช่วยสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานะครับซื้อได้อย่างมั่นใจแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการตลาดช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งในการประชุมรอบนี้มีการพิจารณาอนุมัติให้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับล็อตใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วนะครับถึง11ผลิตภัณฑ์ด้วยกันเลยนะครับผมมีตั้งแต่ในเรื่องของเสื้อผ้าสำเร็จรูปงานประดิษฐ์จากผ้านะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวงานเรซินแล้วก็ของกินอร่อยอร่อยอย่างกล้วยอบไข่เค็มทุเรียนกวนนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากดิ้นด้วยนะครับผมถ้าเรามาดูสถิติตัวเลขเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าระนองเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะตอนนี้จังหวัดระนองมีสินค้าชุมชนที่ได้ป้ายมาตรฐานมผช.เนี่ยการันตีไปแล้วรวมทั้งสิ้น116ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมหมดเลยนะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าของใช้ของที่ระลึกไปจนถึงสมุนไพรต่างๆนะครับทางจังหวัดก็ยืนยันนะครับว่าไม่หยุดแค่นี้แน่นอนพร้อมเดินหน้าหนุนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็กลุ่มแม่บ้านในชุมชนนะครับให้พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานแบบนี้ต่อไปครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแล้วก็ดันเศรษฐกิจเมืองระนองให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับใครแวะไปเที่ยวระนองเนี่ยก็อย่าลืมมองหาป้ายมผช.กันนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนกันเยอะๆครับเพื่อประเทศไทยของเราแล้วก็ชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับถัดไปที่จังหวัดใกล้เคียงกันอีกนิดนึงนะครับ พังงาครับผมล่าสุดนะครับเยาวชนพังงาบอกเลยว่าสุดยอดคว้าทองคว้าเหรียญทองนะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดพร้อมนักกีฬาเด่นแล้วก็โค้ชดีเด่นนะครับที่สุราษฎร์ธานีเกมก็ต้องบอกเลยว่าว้าวสุดๆเลยนะครับจังหวัดพังงานะครับยังคงสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับผมสุราษฎร์ธานีเกมนะครับโดยล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาเยาวชนพังงาสามารถคว้าเหรียญทองนะครับผมจากการแข่งขันวอลเลย์บอลได้นะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดนะครับผมประเภททีมชายมาครองได้สำเร็จนะครับพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพังงาทั้งจังหวัดเลยนะครับความสำเร็จครั้งนี้จากผลงานอันยอดเยี่ยมของนายศตวรรษพิมโสภาหรือน้องอามนะครับผมอายุเพียง17ปีเท่านั้นเองแล้วก็นายสุประโชคสมุทรสารันอายุ18ปีนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับผมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาที่ร่วมกันโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศครับนอกจากนี้นะครับนายศตวรรษพิมโสภายังได้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่นในขณะที่นายณลินัทชัยเจริญนะครับผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเนี่ยได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นด้วยนะครับก็สะท้อนนะครับถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ศักยภาพของนักกีฬาและทีมงานผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างรอยยิ้มและสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวพังงาของเราพร้อมเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ได้ก้าวเดินตามความฝันในเส้นทางกีฬาอย่างภาคภูมิใจนะครับก็ง่ายๆสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนให้กับผู้ที่แบบยังไม่กล้าที่จะก้าวเดินในเส้นทางต่างๆที่ตัวเองอยากจะทำนะครับผมก็มองว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่จะแบบจุดประกายความฝันของใครหลายๆคนได้นะครับผมขยับมาที่อีกนิดนึงนะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับมีเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของเด็กไทยมาฝากกันนะครับคราวนี้เป็นคิวของวงโยธวาทิตโรงเรียนอมมาตย์พาณิชย์นุกูลนะครับผมจากจังหวัดกระบี่ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานระดับประเทศมาหมาดๆเลยนะครับผมล่าสุดน้องๆนะครับได้รับหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการด้วยนะครับให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกใหญ่ในระดับโลกนะครับในรายการ Drum Corps Asia นะครับที่เมืองเทียนจิ้นประเทศจีนครับอยากจะตรงนี้มีเขาเรียกว่าเสาเอฟเฟกต์ให้ผมจะกดเสียงปุบมือรัวๆให้แบบปุ๊บๆๆๆอย่างนี้เลยนะครับผมดีใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับช่วงนี้มีแต่เรื่องน่ายินดีนะครับผมเอาล่ะก็งานนี้ท่านผู้ว่ากระบี่ก็ท่านอังกูลศิลาเทวกูลนะครับถึงขั้นมานั่งแท่นประธานแถลงข่าวด้วยตัวเองเลยนะครับผมว่ายืนยันว่าทางจังหวัดพร้อมสนับสนุนน้องๆเนี่ยขออภัยครับสนับสนุนวงโยธวาทิตเหล่านี้นะครับผมเต็มที่เลยนะครับเพราะนี่ไม่ใช่แค่การไปแข่งดนตรีนะครับแต่คือการพาน้องๆนักเรียนเนี่ยแล้วก็คุณครูรวม80ชีวิตเนี่ยไปประกาศศักยภาพของเด็กไทยนะครับแล้วก็ไปช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ให้ชาวโลกได้รู้จักก็คือเรียกได้ว่าไปเปิดตัวอย่างอลังการให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่านี่แหละกระบี่เมืองไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกนะครับตอนนี้นะครับเรื่องการซ้อมบอกเลยว่าเข้มข้นแบบโอ้โหเหนียวหนืดเลยนะครับผมส่วนเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหายห่วงนะครับผมเพราะว่ามีภาคเอกชนเข้ามาดูแลอย่างจัดเต็มเลยนะครับทั้งเรื่องที่พักอาหารการกินรวมถึงแพลนพาน้องๆไปทัศนศึกษาเปิดโล่งกว้างโลกกว้างนะครับผมหลังแข่งเสร็จด้วยนะครับก็เอาใจช่วยน้องๆจริงๆนะครับผมแต่ต้องบอกว่าการเดินทางไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกในครั้งนี้ก็ต้องใช้ทุนไม่น้อยนะครับทางสมาคมศิษย์เก่าแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเลยเปิดช่องทางระดมทุนที่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ใช่แค่การรับบริจาคอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามีเสื้อยืดรุ่นพิเศษนะครับผมกิฟต์เซตของที่ระลึกรวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตแล้วก็น้ำชาการกุศลนะครับใครที่อยากร่วมส่งแรงใจแล้วก็แรงทุนนะครับช่วยสนับสนุนให้เด็กไทยเนี่ยได้ไปโบยบินโลดแล่นมีแสงอยู่บนเวทีโลกก็สามารถร่วมสนับสนุนได้ผ่านทางโรงเรียนได้เลยนะครับมาร่วมเชียร์น้องๆไปด้วยกันนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ภาคภูมิใจเนาะในประเทศไทยของเรานะครับคือจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยของเรานะครับมีศักยภาพสูงในหลายๆด้านเลยนะครับการที่ถ้าผู้ใหญ่ได้เห็นถึงศักยภาพตัวนี้และผลักดันออกมาเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจต่อตัวน้องเองแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่องต่อผู้ที่สนับสนุนเด็กๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าเยาวชนก็ถือเป็นกำลังสำคัญแรงสำคัญของประเทศไทยของเราที่จะเขาเรียกว่าผลักดันอุ้มชูประเทศไทยไปสู่อนาคตที่เขาเรียกว่าสดใสและก็ยั่งยืนนะครับการที่เราสามารถนำศักยภาพต่างๆของเด็กออกมาแบบดึงออกมาให้ชาวโลกได้เห็นเนี่ยก็ต้องบอกว่า สุดยอดจริงๆครับเอาละครับก็หมดไปแล้วนะครับในเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับผมในจังหวัดภูเก็ตขอไปครับในจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงผมนึกขึ้นได้เนาะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับอาทิตย์นี้ศุกร์นี้วันศุกร์นี้นะครับผมเป็นวันสุดท้ายแล้วของตลาดไทยช่วยไทยนะครับผมใครนะครับที่มองหาสินค้าราคาประหยัดสินค้าทงฟ้านะครับผมแล้วก็ศูนย์รวมสินค้าต่างๆอาหารการกินของชงของใช้นะครับถ้าสนใจไปที่ที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับศุกร์นี้เป็นศุกร์สุดท้ายแล้วซึ่งการต่อเรื่องของเขาเรียกว่าตลาดไทยช่วยไทยจะมีต่อไหมก็ต้องติดตามในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลกันต่อนะครับถ้าใครสนใจลองไปดูกันได้เลยส่วนตัวเนี่ยผมไปมาแล้วรอบหนึ่งอาทิตย์ที่2ของเดือนเลยนะครับก็คือศุกร์ที่2ของเดือนเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าของกินเยอะมากของใช้ก็เยอะมากเช่นกันแล้วก็ราคาถูกด้วยโดยเฉพาะไข่ไก่เนี่ยโอ้บอกเลยนะครับทั้งคนขับรถที่พาผมไปพี่ๆที่ทำงานก็โอ้ฝากด้วยน้องน้องพี่ไม่ได้ไปในทำงานอยู่พอดีผมลงพื้นที่ไปทำคลิปวิดีโอไปโปรโมทไปช่วยประชาสัมพันธ์งานนี้พอดีโอ้โหผมนี่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะสินค้าราคาถูกเยอะมากเยอะจริงๆนะครับแล้วก็แบบเป็นที่น่าสนใจแบบเยอะมากเลยนอกจากไข่ไก่ก็ยังมีในเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมถึงผงซักฟอกของใช้สันไลเอ่ยอะไรเอ่ยมีเยอะมากจริงๆนะครับในส่วนของภูเก็ตเนี่ยที่ว่าการอำเภอวันนั้นที่ผมไปนะครับก็ได้เจออีกอย่างนึงเลยที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของคนไทยได้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชายนะครับก็คือบริการตัดผมฟรีนะครับผมก็คือคนที่มาตัดผมเนี่ยก็ได้ฝึกปรือฝีมือไปด้วยแต่ว่าไม่ใช่เป็นมือใหม่ที่แบบว่าตัดไม่เป็นออกมาเป็นอะไรไม่ดูนะครับทุกคนเป็นอาชีพเป็นมืออาชีพแล้วแค่จะต้องการที่จะเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองด้วยนะครับผมแล้วก็ให้บริการฟรีเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนในจังหวัดนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากให้ทุกท่านได้ลองไปสัมผัสกันดูนะครับว่านโยบายรัฐบาลตัวนี้เนี่ยจริงๆช่วยได้เยอะมากเลยแล้วก็รวมถึงอีกเรื่องนึงที่เขาได้คิกออฟกันไปแล้วก็คือเรื่องของรถพุ่มพวงนะครับที่นำสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดเนี่ยกระจายตัวสู่เขาเรียกว่าชุมชนแล้วก็พื้นที่ต่างๆนะครับใครที่เห็นแล้วก็แบบว่าไม่ต้องตกใจนะเฮ้ยมิจฉาชีพเอาของปลอมมาหรือเปล่าทำไมถูกจังเลยแม่งบางอย่างลดแบบ 50% 60% ทำไมมิจฉาชีพหรือเปล่านะไม่ใช่ครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลเองนี่แหละที่เขาเรียกว่าลดภาระค่าของชีพบวกกับลดภาระ

นี่แหละครับรถพุ่มพวงก็คือกระจายสู่ชุมชนเองง่ายๆนะครับให้ลองนึกภาพถ้าเรามีตลาดนึงเนี่ยเป็นตลาดสินค้าราคาประหยัดแล้วบ้าน20บ้านในชุมชนเราเนี่ยโอ้ยอยากจะไปกันมากเลยแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์คนละคันนั่งได้2คนเนี่ยก็ต้องไปกันโอ้ย20คันไปสู่ตลาดน้ำมันก็เปลืองวิกฤตพลังงานก็มีอยู่นะครับผมเขาก็เลยใช้วิธีสวนทางกันเปลี่ยนจากรถ20คันที่พุ่งไปหาจุดๆเดียวใช้เป็นรถ1คันที่ไปหาคนในทุกจุดแทนนะครับผมก็มองว่าเป็น1นโยบายสำคัญที่ใช้ในเรื่องของโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็น่าจะได้ผลมากๆนะผมต้องดูผลลัพธ์นะครับว่าหลังจากที่จบในเรื่องของการนำรถพุ่มพวงออกไปกระจายสู่พื้นที่ต่างๆแล้วจะเป็นอย่างไรผลตอบรับแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาที่ได้เนี่ยจะดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็นำมาปรับปรุงเราคงคิดว่าไม่น่าจะทิ้งโครงการนี้ไปง่ายๆนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆปัญหาส่วนไหนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะนำมาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะครับเอาล่ะก็ใกล้หมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังผู้ชมครับวันนี้เวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมช่วงนี้ฝนตกหนักมากเป็นห่วงสุขภาพทุกท่านนะครับใครที่ทำงานกลางแจ้งนะครับผมตอนนี้ก็ไม่แจ้งแล้วแหละท้องฟ้าก็คืออยากให้ระมัดระวังในเรื่องของไข้ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้วัฏทานตาก็ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงถึงในประเทศไทยของเราจริงๆไม่แน่ใจว่าสถิติได้มีการอัปเดตหรือยังนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่ผมทราบก็คือยังไม่มีการระบาดในประเทศไทยของเราแต่ว่ามีอยู่ในประเทศใกล้เคียงครับก็ขอทุกท่านก็เฝ้าระวังนะครับไม่ใช่แค่ไวรัสฮันตาแหละแต่เป็นโรคที่มากับฝนเอ่ยไข้เอ่ยมือเท้าปะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระมัดระวังฮ่องกงฟุตก็สำคัญนะครับผมระมัดระวังกันให้ดีน้ำแจ้งเตือนเรื่องน้ำเนี่ยก็สำคัญเช่นกันนะครับติดตามเขาเรียกว่าเพจของทางรัฐบาลของหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่านไว้ให้ดีนะครับเผื่อวันไหนเขามีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าวันพรุ่งนี้มีฝนตกหนักน้ำอาจจะท่วมใช้คำว่าอาจจะนะถ้าระบายไม่ทันหรืออะไรขัดข้องเราจะได้แบบเตรียมตัวได้ทันรับมือได้ทันนะครับจะได้ไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินบางส่วนที่เรามีเอาไว้ในบ้านของเราอย่างเสียเปล่านะครับผมเอาละครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมกับรายการเล่าข่าวดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้กระผมนายวสุรัตน์วีระใสน้องดิววสุแล้วก็พี่หนึ่งนะครับผมพี่ช่างที่คอยควบคุมรายการให้ผมเนี่ยก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ

0: User disconnected.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซลารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานมอ

0: กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนประชาชนติดโซลารูฟท็อปต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพร้อมแนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉิน
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปเพิ่มขึ้นมากซึ่งจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องรวมถึงต้องเป็นช่างที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซลาร์เซลล์3ระบบหลักอย่างถี่ถ้วนข้อควรระวังที่สำคัญคือเจ้าของบ้านควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่โดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเพราะจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบดังกล่าวโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ประกันตนมาตรา33และ39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26ชนิดเริ่มแล้ววันนี้
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี้มาตรการนี้ครอบคลุมผู้ป่วยนอกที่มีอาการคงที่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง26ชนิดเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งและโรคหัวใจโดยสำนักงานประกันสังคมจะสนับสนุนค่าบริการแก่สถานพยาบาลในอัตรา65บาทต่อครั้งระยะเวลา3เดือนผู้ประกันตนสามารถติดตามอาการและรับยาจะส่งถึงบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่ายปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการแล้ว118แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและลดความแออัดในสถานพยาบาล สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมต้องมีระบบเทเลเมดิซีนที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดมีบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการผ่านระบบดิจิทัลพร้อมระบบยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับบริการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ผู้นำคิวบาเตือนว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่ประธานาธิบดีมิเกลดีแอชกาเนลของคิวบากล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่อคิวบาอาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อประเทศใดขณะที่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาย้ำว่าคิวบาเป็นประเทศที่มีสิทธิปกป้องตนเองตามกฎบัตรสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐระบุว่าคิวบาครอบครองอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทางทหารมากกว่า300ลำและวางแผนโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐในอ่าวกวนตานาโมของคิวบารวมทั้งโจมตีเรือรบสหรัฐและเมืองคีเวสในรัฐฟลอริดาของสหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลคิวบาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าสหรัฐกำลังสร้างข้ออ้างในการแทรกแซงทางทหารปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

ื่นล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
1: ความสุขนี้ที่พังงา
0: พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูหนูชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนที่21พฤษภาคมพบกับศิลปินวงแทมมารินเต็ม

ษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

0: ที่อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันหายไปเ มื่อมาเล็กๆยังรู้สึกว่ายังได้ยินคำว่าเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพราะคุณย่าคุณยายคุณตาจะออกชื่อคำนี้ทุกค่ำทุกคืนอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว มันมีแต่ตัวกายตัวมันตัวมึงตัวกู
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการโดยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่19นะคะพฤษภาคม2000ประธานโทษค่ะในวันอังคารนะอังคารที่19นะคะพฤษภาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะแล้วก็ทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวค่ะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่นะคะสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่า กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศรวมไปถึงเรื่องราวดีๆนะคะที่มีการจะเตรียมเสนอนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะให้คณะรัฐมนตรีมีการพิจารณากันด้วยนะเมื่อกี้ก็ทักทายผู้ฟังด้วยผลงานเพลงของปากหวานนะคะปากหวานจนแบบว่าจะก้าวกระโดดไปจนถึงวันศุกร์แล้วนะทั้งๆที่ในส่วนของวันนี้เนี่ยเป็นวันอังคารเองนะคุณผู้ฟังนะรีบร้อนไปไหนเนี่ยในส่วนของวันนี้ค่ะผู้ฟังทักทายไปยังทุกท่านเลยนะเพราะว่าโซนของบรรยากาศในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยบรรยากาศเป็นใจซะเหลือเกินนะเหมือนเช้านี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะลุกขึ้นมาจากที่นอนเลยเพราะว่าเสียงฝนเสียงทั้งลมเสียงอะไรเยอะแยะกันเลยทีเดียวทำให้เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยมันรู้สึกว่าอยากจะนอนต่อนะคะผู้ฟังถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคงจะดีนะคะกับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามีหมอกเต็มเลยนะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะฝนตกกันหรือเปล่านะคะในโซนของจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะคะระนองโซนเดียวกันนะคะก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะพื้นที่เป็นอย่างไรก็มาเล่าอัปเดตกันนะคะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมไปถึงน้องอาเองได้มีการรับทราบถึงสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ค่ะมากันที่ประเด็นแรกในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกระทรวงการคลังนะเขามีการเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาค่ะเพื่อมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังนะคะเสนอโครงการไทยช่วยไทยเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลค่ะโดยมีการเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนั่นเองซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านของกระทรวงการคลังเองก็ได้มีการเสนอนะคะปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะเพื่อที่จะรองรับการกู้เงินภายใต้นะคะพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงินประมาณ400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็นำผลการหารือหรือข้อเสนอนะคะจากภาคเอกชนใน10กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่แล้วก็รายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดนะคะเพื่อที่จะมาปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นประเด็นแรกนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีการใช้ในส่วนของรถเมล์นะก็จากที่เราได้ดูในส่วนของรถเมล์ที่มีการถูกรถไฟนะคะพุ่งชนนะคะก็เป็นการขยายผลนะคะในส่วนของการที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนรวมไปถึงมีการสั่งสคบค่ะขยายผลเหตุรถเมล์สาย 43E ผู้โดยสารหัวฟาดกระจกถูกเรียก 4,300 บาทนะอันนี้เรื่องของการขับขี่รถบนถนนหนทางนะคะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็กำกับดูแลนะคะโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็ได้มีการสั่งสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางค่ะเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังก็จะมีในส่วนของพนักงานขับรถเนี่ยขับรถด้วยความเร็วสูงนะคะมีทางโค้งนะทำให้ผู้โดยสารหญิงนะคะผู้สูงอายุล้ม
ศีรษะกระแทกกระจกแตกแล้วก็จูกเรียกเก็บค่าเสียหายประมาณ 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการสั่งการนะว่าจะต้องสะท้อนเรื่องของบทลงโทษหรือว่าความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสารนะก็มีการชี้นะคะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยสะท้อนถึงการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคค่ะใน2ประเด็นหลักก็คือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาชดเชยความเสียหายค่ะโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความไม่ประมาทประทานโทษค่ะความประมาทนะของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อค่ะทั้งนี้ก็มีการย้ำนะคะโดยนางสาวสุภมาศนี่ค่ะกล่าวนะคะว่าย้ำผู้ประกอบการเองหรือว่าขนส่งทุกรายเนี่ยทั้งรัฐหรือว่าเอกชนนะคะเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วเนี่ยหน้าที่แรกก็คือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอนะคะและห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดและทั้งนี้ค่ะขอฝากพี่น้องประชาชนหากเจอเหตุลักษณะนี้นะคะอย่ายอมจ่ายภายใต้แรงกดดันเพื่อที่จะบันทึกหลักฐานก็สามารถที่จะแจ้ง191หรือร้องเรียนสคบได้ทันทีค่ะสำหรับผู้บริโภคนะคะก็สามารถที่จะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในช่วงแรกนะที่นำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะ

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยลงเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนนะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของการหารือนะคุณผู้ฟังในเรื่องของการที่คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะตามที่เป็นข่าวกันนะก็มีการถกกันว่าในส่วนของการเอาผิดนะคะในเรื่องของน้ำมันที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นหลากหลายสถานีเนี่ยมีการกักตุนน้ำมันนะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็เอาผิดผู้ค้าน้ำมันนะคะที่เก่งกำไรช่วงวิกฤตแจ้งความดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดค่ะพร้อมสั่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระงับการจ่ายเงินอุดหนุนซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ได้มีการระบุนะคะว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับ DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติสรุปผลตรวจสอบปัญหาการกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตสงกรานต์ค่ะสงครามระหว่างตะวันออกกลางนะพบผู้ค้าบางรายเนี่ยมีการฉวยโอกาสเก็งกำไรจากเงินนะคะชดเชยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแทนการลดราคาช่วยประชาชนหน้าสถานีบริการค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการพบนะคะว่าฝ่าฝืนนะคะผู้ฟังกฎหมายขนส่งน้ำมันกว่า800เที่ยวทั้งทางบกทางเรือจากการขยายผลของทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานในคดีที่อ่างทองค่ะและสุราษฎร์ธานีนะพบความเชื่อมโยงนะคะถึงกลุ่มตัวการหรือนอมินีเบื้องหลังค่ะมีกระแสเงินสดเนี่ยมีการหมุนเวียนเข้าออกผิดปกติถึง 3,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเองก็ในฐานะที่เป็นผู้เสียหายนะคะก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อที่จะดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาดโดยเฉพาะกับผู้ค้ามาตราจารย์มาตรา7นะพร้อมสั่งการให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยระงับการจ่ายเงินอุดหนุนแก่กลุ่มผู้ต้องหาและเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อดึงเงินชดเชยที่จ่ายไปคืนสู่รัฐอย่างเข้มงวดค่ะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนต่อไปนะอันนี้ก็เป็นการดำเนินคดีนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะผู้ฟังนะเพราะว่าน้องฮาดูแล้วเนี่ยในส่วนของโรคในช่วงนี้นะผู้ฟังนะในส่วนของกรมการแพทย์ก็ได้มีการยืนยันยังไม่พบการระบาดนะคะโรคอีโบลาค่ะในไทยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องค่ะหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดในพื้นที่เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะก็ทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์ก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าตามที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยมีการประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาค่ะในส่วนของทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติซึ่งทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสนะคะที่มีความรุนแรงสูงแล้วก็ติดต่อผ่านเลือดนะคะสารข้างหลังของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีอาการรุนแรงก็จะแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตค่ะและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศนะคะหรือเหมือนโรคโควิด-19นะปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้นะคะในส่วนของประเทศไทยซึ่งทั้งนี้ค่ะอาการเริ่มต้นของโรคนี้นะอาจจะคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยนะคะคลื่นไส้อาเจียนแต่บางรายเนี่ยก็อาจจะมีเลือดนะคะออกมาผิดปกติแต่ถ้ารับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะโดยในส่วนของโรคนี้เนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงก็คืออันตรายการถึงเสียชีวิตนะคะแต่ด้วยลักษณะของโรคเนี่ยที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถที่จะติดตามผู้สัมผัสแล้วก็ควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดต่อนะคะติดเชื้อทางอากาศบางชนิดแต่สำหรับการรักษาปัจจุบันนะคะก็ยังคงเน้นการดูแลตามอาการแต่มียาที่รักษาจำเพาะบางชนิดด้วยที่จะมาช่วยลดความรุนแรงของโรคค่ะโดยในส่วนของอีโบลาบางสายพันธุ์เนี่ยรวมไปถึงวัคซีนที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการระบาดในต่างประเทศบางพื้นที่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะแม้ประเทศไทยเองยังจะปลอดการระบาดโรคอีโบลาค่ะแต่กรมการแพทย์ก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษานะคะรวมไปถึงระบบห้องที่มีการแยก
แยกนะคะห้องแยกนะอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตโดยขอให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่นำมาฝากกันนะเดี๋ยวส่งต่อผลงานเพลงนี้แล้วก็กลับมาติดตามนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: คุณแม่คะทำไมเราต้องยืนตรงเคารพธงชาติทุกวันคะ
1: เพราะแผ่นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะลูกบรรพบุรุษของเรายอมสละเลือดเนื้อยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่กันอย่างสงบ
0: แล้วพวกเราจะตอบแทนท่านยังไงคะแม่
1: เริ่มจากสิ่งเล็กๆยึดมั่นในสถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
0: หนูจะเป็นคนดีของประเทศค่ะแม่
1: นั่นแหละคือการสืบทอดความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเพราะแผ่นดินนี้ได้มาด้วยความเสียสละจงร่วมกันรักษาและตอบแทนคุณแผ่นดินไทย
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ยังคงมีประเด็นนะในพื้นที่จังหวัดพังงา นะกับการที่อีกไม่กี่วันนะตั้งตารอสำหรับเรื่องของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา นะคะที่กำลังจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าจะมีในส่วนของการเดินขบวนนะคะในวันเสาร์ที่23ค่ะ23นี้นะคะก็จะเป็นการเดินขบวนนะคะสุดตระการตานะก็จะมีเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะตั้ง8อำเภอนะมาร่วมกันเดินนะคะกว่า 3,000 คนกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคุณผู้ฟังในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงา นะคะก็จัดใหญ่กันทุกๆปีปีนี้ก็พิเศษสุดๆนะคะครบ2มาพิเศษสุดๆเหมือนที่น้องหาได้เกินไปนะมากันที่อีก1ประเด็นนะคะในเรื่องของเดี๋ยวน้องหาดูก่อนนะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจสำหรับในส่วนของจังหวัดพังงา นะก็ทางด้านของอบจพังงาสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องของการออกกำลังกายค่ะเขาจะมีการวิ่งเทรลนะอบจนะคะกับบงเทรลค่ะผู้ฟังนะก็มีการร่วมกิจกรรมเดินวิ่งกระโปรงเทรลในวันที่6ถึง7มิถุนายนก็คือเดือนหน้าที่โรงเรียนกระโปรงวิทยาอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาค่ะซึ่งจะมีการรับสมัครนะตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30พฤษภาคม2569โดยกิจกรรมนะคะผู้ฝังก็จะเป็นการเดินการวิ่งในเส้นทางป่านะคะป่าใต้นะคะป่าใต้นะที่ไม่ใช่แค่มีแค่ตรงต้นไม้อย่างเดียวแต่อาจจะมีสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่วิ่งไปชิมผลไม้ไปอย่างเช่นวิ่งไปแล้วก็ชิมทุเรียนสาลิกาไปอันนี้ก็บรรยากาศโคตรดีเลยนะคะคุณผู้ฟังนะแล้วก็มีการได้ทานมังคุดที่พังงาแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะ1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้เพราะว่าจะเป็นในส่วนของการจัดที่เป็นหน้าของผลไม้จริงๆเทศกาลของผลไม้จริงๆโดยเอาเรื่องของการกีฬาการวิ่งนี้ละค่ะมาแม็กกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดกันอย่างต่อเนื่องนะคะ6 ถึง 7 มิถุนายน 2569นี้นะคะสำหรับงานเทรลนะกระโปรงวิ่งเทรลนะคะก็จากที่สัมผัสปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนหรือว่ากระแสการตอบรับดีมากค่ะเพราะว่าใครที่ไม่เคยกินทุเรียนสาลิกาใครที่ไม่เคยกินมังคุดที่พังงาก็มาลองชิมมาวิ่งไปด้วยมาออกกำลังกายไปด้วยมาเบิ้ลไขมันมาได้เหงื่อแล้วก็ได้ชิมในส่วนของทุเรียนกันด้วยค่ะก็เชิญชวนนะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของการที่มีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกีฬาซึ่งหนึ่งในนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบนะคะในส่วนของการวิ่งก็เขาก็จะมีในรูปแบบของจัดกิจกรรมโดยททสำนักงานพังงาค่ะเขาก็มีการปักหมุดนะทั้ง36สวนนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนี้ละค่ะที่เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยสามารถที่จะไปชิมทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดทิพย์พังงาได้แบบสดๆจากสวนแท้ๆเลยค่ะผู้ฟังก็ไปกันได้เขาจะมีการแปะนะคะว่าพิกัดสวนไหนอยู่ที่ไหนอยู่อำเภอไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะเพราะว่าเขาจะมีเส้นทางนะคะ1ปีมีครั้งเดียวเหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยผลผลิตหรือว่าสินค้าต่างๆของเกษตรกรเนี่ยมีปริมาณมากเพราะอะไรเพราะในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผลไม้ผักหรือว่าในส่วนของน้ำทะเลต่างๆเนี่ยบริบูรณ์มากนะคะผู้ฟังนะก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังอยู่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนนะคะที่พลาดโอกาสนะวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนนะคะก็สามารถที่จะปักหมุดสวนทุเรียนได้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงา นะตั้ง36สวนนะคะที่มีการบริการแล้วก็ทำประทานโทษนะ34สวนนะคะไม่ใช่36นะ34สวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะที่จะนำ
ความอร่อยอร่อยความมันราชาแห่งผลไม้ของจังหวัดพังงาเนี่ยมาถึงที่นะคะก็ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะกับทุเรียนสาลิกาแล้วก็มังคุดที่พังงากันด้วยนะคะกับพิกัดที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงกระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพังงา FM ร้อยเมกะเฮิร์ตซ์ค่ะเดี๋ยวคงต้องลาด้วยผลงานเพลงนี้ละกันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะผู้ฟังนะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะคะดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขับขี่รถบนท้องถนนก็ระมัดระวังอันตรายแล้วก็ขับช้าๆอาจจะถึงช้าแต่มีความปลอดภัยดีกว่าขับรถเร็วเราไม่รู้ว่าในส่วนของข้างหน้าเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้กองทัพอิหร่านขู่ที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งปัญชยาจันน้อยคว้าแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026รุ่นอายุไม่เกิน21

0: ีได้สำเร็จพร้อมลุ้นคว้าแชมป์รุ่นประชาชนในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่น่าสนใจเสนอเข้ามาพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการคลังเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะรองรับการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีนำผลการหารือและข้อเสนอจากภาคเอกชนใน10 กลุ่มอุตสาหกรรมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปขณะที่พรรคประชาชนเตรียมเสนอยติด่วนให้จัดตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
2: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านเปิดเผยกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน400,000 ล้านบาทว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยระบุว่าเมื่อศาลรับคำร้องแล้วกระบวนการพิจารณาอนุมัติร่างพระราชกำหนดดังกล่าวในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอออกไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังคงเดินหน้าใช้งบประมาณตามแผนซึ่งคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติการใช้เงินในส่วนแรกในการประชุมครั้งถัดไปทั้งนี้พรรคประชาชนได้ยื่นยติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนดดังกล่าวโดยเห็นว่าการตรวจสอบควรดำเนินการอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาเช่นเดียวกับกรณีการตรวจสอบพระราชกำหนดในอดีตพร้อมเรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาบรรจุยติดังกล่าวเป็นวาระเร่งด่วนในการประชุมสภาสัปดาห์หน้าเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณแผ่นดินและการช่วยเหลือประชาชน
3: เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธรรมประชาชนได้ยื่นยติด่วนเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ก็รอการวินิจฉัยของประธานสภาว่าจะเป็นยติด่วนหรือไม่ถ้าวินิจฉัยว่าเป็นยติด่วนยตินี้ก็จะเข้าสู่การพิจารณาในสัปดาห์หน้าของที่ประชุมสภาแต่ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประธานสภาจะวินิจฉัยเป็นด่วนเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าประธานสภาได้วินิจฉัยว่ายติเรื่องแลนด์บริดจ์เป็นเรื่องด่วนนะครับผมก็เห็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่วนน้อยกว่าเรื่องแลนด์บริดจ์
2: นายพฤทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการนำวงเงินช่วยเหลือประชาชนจำนวน200,000 ล้านบาทมารวมกับงบประมาณอีก200,000 ล้านบาทสำหรับโครงการด้านพลังงานอาจสะท้อนถึงการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนของรัฐบาลและหากไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้เงินดังกล่าวก็อาจยิ่งเพิ่มข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเปิดโอกาสให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนการของบกลางโครงการปุ๋ยชีวภาพวงเงิน 6,500 ล้านบาทหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักทวงว่าไม่เข้าข่ายเร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากรมวิชาการเกษตรได้เสนอของบกลางวงเงิน 6,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำโครงการปุ๋ยชีวภาพชีวพันธุ์เพื่อทดแทนการขาดแคลนปุ๋ยจากการสู้รบตะวันออกกลางเพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณานำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าทางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อท้วงติ่งและตั้งข้อสังเกตโดยระบุว่าโครงการจัดหาปุ๋ยดังกล่าวอาจจะยังไม่เข้าข่ายความเร่งด่วนเป็นพิเศษ ที่ต้องเบิกจ่ายจากงบกลางด้วยเหตุนี้เพื่อความรอบคอบและรัดกุมในการใช้งบประมาณจึงได้สั่งการให้ทำเรื่องขอถอนวาระนี้ออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อนำรายละเอียดทั้งหมดกลับมาทบทวน
4: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทำเรื่องถึงทางปลัดกระทรวงเกษตรว่าโครงการนี้อาจจะไม่เข้าข่ายในเรื่องของความเร่งด่วนเป็นพิเศษเพื่อจะใช้งบกลางดังนั้นเพื่อความรอบคอบผมจึงได้ทำเรื่องขอถอนจากคำติเพื่อจะไปดูทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ
1: สำหรับการดำเนินการในระยะต่อไปรวมถึงประเด็นข้อสงสัยที่ว่าหากไม่สามารถใช้งบกลางได้แล้วจะสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้งบประมาณจากส่วนอื่นหรือจะมีการเปลี่ยนรูปแบบโครงการเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรแทนหรือไม่นั้นขณะนี้ยังต้องขอนำข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมที่สุดรัฐบาลออกมาตรการจูงใจติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมแนะประชาชนติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานมอโกเพื่อความปลอดภัย
5: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจและติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโดยขอเน้นย้ำให้ประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอนอกจากนี้การติดตั้งระบบจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้อง
6: จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญการนะครับแล้วก็มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแล้วก็ที่สำคัญต้องสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับแล้วในขณะเดียวกันเจ้าของบ้านครับขออนุญาตฝากว่าเมื่อติดตั้งระบบนี้แล้วแถวตู้อินเวอร์เตอร์หรือว่าแถวตัวแบตเตอรี่นั้นควรจะมีถังดับเพลิงนะครับชนิดที่เป็น CO2 นะครับเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ย้ำนะครับว่าต้องเป็นถังดับเพลิงแบบ CO2 ไม่ใช่เป็นแบบน้ำเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาไฟไหม้ที่เกิดจากการลัดวงจรหรือว่าเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับท่านจะต้องใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไม่ใช่ใช้น้ำเข้าไปเพราะมันจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้นไปอีก
5: ทางนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมาตรการจูงใจให้ประชาชนติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโดยให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านยังสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้ในอัตราหน่วยละ2.20 บาทอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมสุขภาพจิตส่งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบเหตุและญาติในเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมืองดแชร์ภาพรุนแรงที่ซ้ำเติมสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ
7: นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรมสุขภาพจิตได้ประสานทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุพร้อมดูแลผู้บาดเจ็บในโรงพยาบาลรวมถึงเตรียมให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแบ่งกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็น3กลุ่มได้แก่ญาติผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุโดยตรงซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มผู้เห็นเหตุการณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงและประชาชนทั่วไปที่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดความหวาดกลัวและวิตกกังวลได้หากมีอาการรุนแรงเช่นหวาดผวารับประทานอาหารไม่ได้หรือไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติควรรีบเข้ารับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตที่อยู่ระหว่างรอพิสูจน์อัตลักษณ์จะมีทีมสุขภาพจิตติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมเปิดสายด่วนสุขภาพจิต1323ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมง
8: สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากเหตุการณ์นี้ครับเราก็เปิดช่องทางสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรฟรีได้ตลอด24ชั่วโมงครับตรงนี้เราก็แจ้งมาเพื่อรับเหตุการณ์นี้อยู่ครับหรือบางคนไม่อยากโทร อยากเดินไปที่โรงพยาบาลเลยตรงนี้ก็สามารถประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้เช่นเดียวกันครับเพื่อทำนัดแล้วก็ให้เข้ามาดูแลได้อย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์นี้ครับ
7: โฆษกกรมสุขภาพจิตยังขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพเหตุการณ์รุนแรงเพราะนอกจากกระทบสิทธิผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บแล้วยังอาจซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบพร้อมย้ำให้ใช้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนในการสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและสังคมโดยรวมวาสนาตระเกตรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าวันนี้จะสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต7รายส่งกลับภูมิลำเนาส่วนอีก1รายรอยืนยันผลเปรียบเทียบ DNA พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายและนำส่งข้อมูลให้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายส่วนอีก4รายนั้นยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากต้องรอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากญาติก่อนขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากรายใดยังไม่มีญาติติดต่อเจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเข้ามาตรวจสอบต่อไปขณะที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้7คันเพื่อส่งกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังได้รับการยืนยันจากสถาบันนิติเวชวิทยาคาดว่าสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตรวจสอบกรณีผู้โดยสารรถเมย์สาย 4-3E ล้มกระแทกทำให้กระจกรถแตกถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทโดยย้ำสิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบขยายผลกรณีรถโดยสารประจำทางสาย 43E เส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงหมอชิต2เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาที่พนักงานขับรถด้วยความเร็วสูงเข้าโค้งทำให้ผู้โดยสารหญิงสูงอายุล้มศีรษะกระแทกกระจกแตกและถูกเรียกเก็บค่าเสียหาย 4,300 บาทก่อนนำส่งโรงพยาบาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมขสมกที่เร่งเข้าเยี่ยมขอโทษและยืนยันว่าผู้เสียหายไม่ต้องจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมย้ำให้สคบประสานขสมกและกรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรฐานบริการรถโดยสารสาธารณะทั้งระบบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้บริโภครายอื่นทั้งนี้สคบชี้ว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ใน2ประเด็นหลักคือสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการและสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายโดยการเรียกเก็บค่ากระจกจากผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากความประมาทของพนักงานถือเป็นการผลักภาระโดยไม่ชอบผู้บริโภคไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ตนเองไม่ได้ก่อโดยขอย้ำผู้ประกอบการขนส่งทุกรายทั้งภาครัฐและเอกชนเมื่อรับเงินค่าโดยสารแล้วหน้าที่แรกคือพาผู้โดยสารถึงปลายทางอย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุต้องนำส่งโรงพยาบาลก่อนเสมอห้ามใช้การกักตัวหรือข่มขู่เรียกเงินจากผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาดผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุมเข้มตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียนเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
10: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมาตรการควบคุมดูแลความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนเข้มงวดในช่วงเปิดภาคเรียนปี2569ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจบริเวณจุดจอดรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่ทั้ง8อำเภอเน้นย้ำผู้ให้บริการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเคร่งครัดเช่นห้ามติดฟิล์มกรองแสงรอบคันที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นอย่างมั่นคงแข็งแรงมีอุปกรณ์จำเป็นกรณีฉุกเฉินเช่นถังดับเพลิงค้อนทุบกระจกรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องติดผู้ขับ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีและมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถโดยผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียนจากนั้นจึงนำรถและเอกสารหลักฐานมายื่นขออนุญาตที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งการอนุญาตให้ใช้รถเพื่อรับส่งนักเรียนจะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาที่ชัดเจนในแต่ละภาคเรียนสมิทธ์รัตนาชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ตำรวจท่องเที่ยวประสานสถานทูตและสถานกงสุลยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เมืองพัทยาแก้ปัญหาโนมินีแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ
2: พลตำรวจตรีพงษ์สยามมีขันทองรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนสถานทูตสถานกงสุลและเครือข่ายอาสาสมัครชาวต่างชาติในพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีว่าผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเครือข่ายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยโดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญโดยเฉพาะการลักลอบประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีการก่อเหตุอาชญากรรมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการอยู่เกินกำหนดเครือข่ายยาเสพติดตลอดจนการตั้งแก๊งหลอกลวงออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังได้ย้ำการสร้างเครือข่ายแจ้งเบาะแสการให้ความรู้ข้อกฎหมายไทยแก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรวมถึงการรณรงค์เรื่องวินัยจราจรภายหลังพบปัญหาชาวต่างชาติขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยไม่มีใบอนุญาตหรือฝ่าฝืนกฎหมายจราจรซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุในพื้นที่ท่องเที่ยวยืนยันตำรวจท่องเที่ยวจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างยั่งยืนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อเนื่องพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพบปริมาณฝนสะสมของประเทศตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17พฤษภาคมที่ผ่านมามีปริมาณฝนรวม 212.4 มิลลิเมตรต่ำกว่าค่าปกติ 78.8 มิลลิเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ27โดยหลายภูมิภาคยังคงมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคกลางขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวม 13,517 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ54ของความจุอ่างสามารถรองรับน้ำได้อีก 11,354 ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานยังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรและเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงฤดูฝนเบื้องต้นระหว่างวันที่11ถึง17พฤษภาคมได้ส่งเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือในพื้นที่23จังหวัดไปแล้ว203หน่วยเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนโดยจะติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมมาตรการบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝนให้พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
13: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยช่วงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมง
15: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569หลังมีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อหลายอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทางพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตรวจสอบท่อประตูระบายน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องมือเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
13: อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเตือนฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในระยะนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย
16: นายนักเรียนกวีชนาธรรมนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมจังหวัดตรังเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวบริเวณหาดปากเมงหาดช้างหลางหาดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเขาแบนะหาดยงหลิงหาดสั้นหาดยาวและหาดวิวาใต้สมุทรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะได้แก่เกาะมุกเกาะกระดานเกาะเชือกเกาะแหวนและถ้ำมรกตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมขอให้ระมัดระวังในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและห้ามมิให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลในช่วงดังกล่าวรวมทั้งขอให้นักท่องเที่ยวประชาชนและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวทุกรายปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างเคร่งครัดยศยศพรอัคคไกรศรีสวทตรังรายงาน
13: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเตรียมจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี
17: ้นางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.กล่าวว่าสคทช.จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งสำคัญในวาระครบรอบ5ปีแห่งการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ5ปีสคทช.สร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมวันพรุ่งนี้โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบแนวทางนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานตลอด5ปีที่ผ่านมาในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศให้เป็นเอกภาพทั้งการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการขับเคลื่อนโครงการสำคัญเช่นการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4,000หรือ1แมป เพื่อยุติข้อพิพาทเรื่องแนวเขตทับซ้อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินโดยไม่ต้องให้กรรมสิทธิ์แต่เป็นสิทธิ์ที่ต้องส่งต่อให้ทายาทได้และยังมีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคทช.และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคทช.จังหวัดที่มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภาคีทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการต่างๆและนวัตกรรมการจัดการที่ดินได้แก่การดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 แผนที่แนบท้ายกฎหมายในรูปแบบดิจิทัลการพิสูจน์สิทธิที่ดินของรัฐและการจัดที่ดินทำกินรวมทั้งการจัดแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากชุมชนคทช.กว่า10บูธปิยาพันธ์ยังเพียรรายงาน
13: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านพรมแดนตากใบจังหวัดนราธิวาสที่ชำรุดลดผลกระทบต่อการสัญจรและการค้าชายแดนในพื้นที
18: ่นาวาเอกจักรพงศ์อภิมหาธรรมรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ร่วมกับทัพเรือภาคที่2ฐานทัพเรือสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสด่านศุลกากรตากใบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมแพขนานยนต์ด่านตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้โดยเร็วหลังพบปัญหาระบบระบายความร้อนอุดตันทำให้เครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงผิดปกติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์วัดรอบเครื่องและเซ็นเซอร์วัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่นเกิดความชำรุดส่งผลให้เครื่องยนต์หยุดทำงานระหว่างใช้งานล่าสุดการซ่อมแซมแล้วเสร็จเรียบร้อยและได้มีการทดลองใช้งานพบว่าสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเดินทางการขนส่งสินค้าและช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้กลับมาดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินอัฮาที่กำลังจะมาถึงซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางและค้าขายผ่านด่านพรมแดนเพิ่มมากขึ้นประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
13: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเร่งกระจายมังคุดออกสู่ตลาดรับมือผลผลิตที่มีกว่า 50,000 ตัน
19: นางสาวออนอนุชพดุงวิถีพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดจันทบุรีเปิดตัวโครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรเพื่อเร่งกระจายผลผลิตมังคุดรองรับผลผลิตฤดูกาลปี2569และป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยประคับประคองเสถียรภาพราคาและดูแลรายได้เกษตรกรเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดกว่า 18,815 ครัวเรือนและคาดว่าช่วงวันที่21พฤษภาคมถึง10มิถุนายน2569จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดสูงสุดกว่า 52,844 ตันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อด้านราคาและรายได้ของเกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีจึงร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีผลักดันการกระจายผลผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าควบคู่กับการขยายช่องทางจำหน่ายให้ผู้บริโภคเข้าถึงมังคุดคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนี้โครงการพลังไทยสร้างรอยยิ้มให้เกษตรกรยังมีเป้าหมายตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนคุณภาพพร้อมกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเปิดให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสั่งซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีได้ผ่านช่องทางของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีปุริมปัตโสภาภาครายงาน
20: บางครั้งการจ่ายเงินสินบนจำนวนน้อยในวันนี้อาจทำลายอนาคตทั้งชีวิตของเราได
21: ้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะครับนักวิชาการเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับผมเคยเจอสถานการณ์ทั้งส่วนตัวแล้วก็ได้ยินจากนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเวลาเราจะไปยื่นขอใบอนุญาตหรือไปขอต่อใบอนุญาตอะไรต่างๆถ้าจะได้รับความสะดวกต้องมีการจ่ายพิเศษเป็นการจ่ายใต้โต๊ะกันการประมูลสัมปทานมักจะถูกเรียกรับใต้โต๊ะ ิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำคือหลีกเลี่ยงปฏิเสธโดยเด็ดขาดต้องทำตัวเองให้ถูกต้องสะอาดตั้งแต่ต้นเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงนะครับ
20: เมื่อเราปฏิเสธสินบนเรากำลังเลือกอนาคตที่มั่นคงกว่าและกำลังส่งเสียงบอกสังคมว่าความซื่อสัตย์มีค่าเสมอส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตัมอัลอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพอิหร่านพร้อมที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งโดยกองทัพอิหร่านมีความพร้อมและแข็งแกร่งมากกว่าในอดีตถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศระงับแผนปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในวันนี้ซึ่งเป็นไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไป
0: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้ระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือเกี่ยวกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจในหลายด้านซึ่งรวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นสำหรับแร่ธาตุสำคัญด้านนางทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวก่อนเดินทางไปยังเกาหลีใต้โดยหวังว่าจะได้ใช้เวลาหารือกับประธานาธิบดีอีเจมยองอย่างลึกซึ้งและมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันรวมถึงสงครามในตะวันออกกลางและสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวระหว่างเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลกที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันต้าจากเรือสำราญ MV ฮอนดิอุสและการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังกลายเป็นวิกฤตที่ทำให้โลกวุ่นวายนับตั้งแต่ที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการตัดงบประมาณความช่วยเหลือซึ่งทำให้โลกเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่อันตรายและความแตกแยกทั้งนี้การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งนี้เกิดขึ้นหลังสหรัฐประกาศถอนตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารวมถึงการตัดงบประมาณอย่างมากถึง121หรือเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่งผลให้มีการเลิกจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งและลดขนาดหลายโครงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุข
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองซานติเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายซึ่งเป็นวัยรุ่น2คนกราดยิงที่มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซานติเอโกเมื่อเวลา 11:40 น.ของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองซานดิเอโกยืนยันว่าผู้ก่อเหตุทั้ง2คนตัดสินใจยิงตัวตายในเวลาต่อมาขณะเดียวกันทางการเมืองซานดิเอโกกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังเร่งสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกราดยิงที่มัสยิดในเมืองซานดิเอโกโดยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนมันเดย์ไนท์ปืนใหญ่อาร์เซนอลเข้าใกล้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีหลังเปิดบ้านเอาชนะเบอร์ลี่1-0จากการทำประตูของไคฮาเวตในนาทีที่36ส่งผลให้แข่ง37นัดมี82คะแนนทิ้งห่างรองจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนนแต่แข่งมากกว่า1นัดและหากในคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่สามารถเอาชนะบอลมัดได้อาร์เซนอลจะการันตีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีบาร์เซโลนายอดทีมจากลาลิก้าสเปนประกาศต่อสัญญาฮันซี่ฟลิกกุนซือชาวเยอรมันวัย61ปีอย่างเป็นทางการหลังพาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนฤดูกาลนี้หลังสัญญาเดิมจะหมดลงในวันที่30มิถุนายน2027ได้สัญญาใหม่เพิ่มอีก1ปีถึงวันที่30มิถุนายน2028และมีออปชั่นขยายเพิ่มเติมถึงปี2029โดยฮันซี่ฟลิกเข้ามาคุมบาร์เซโลนาเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025พาทีมคว้าแชมป์ลาลิก้า2สมัยแชมป์โกบาเดเรฤดูกาล2024ถึง2025แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพฤดูกาล2024ถึง2025และ2025ถึง2026ความเคลื่อนไหวของทีมชาติที่ผ่านเข้าสู่ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายหลายชาติชั้นนำทยอยประกาศรายชื่อ26ขุนพลออกมาแล้วเริ่มที่ทีมชาติบราซิลซึ่งในชุดนี้มีชื่อของเนมาร์ซุปเปอร์สตาร์วัย34ปีติดทีมมาด้วยส่งผลให้เจ้าตัวได้ร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาขณะที่ทีมชาติเบลเยียมก็ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำทัพโดยเควินเดอบรอยโรเมลูลูกากูจากนาโปลีทิโบกูตัวจากเรอัลมาดริดเลอันโดฮอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรนาส่วนทีมชาติญี่ปุ่นได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยยูโตะนากาโตโมะตัวเก๋าจาก FC โตเกียวที่ติดทีมลุยฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่5ติดต่อกันวาตารุเอนโดจากลิเวอร์พูลไดเซนมาเอดะตัวรุกความเร็วสูงจากเซลติกและไดจิคามาดะเพลย์เมคเกอร์จากคริสตัลพาเลซอย่างไรก็ตามในทีมชุดนี้ไม่มีชื่อของคาโอรุมิโตมะปีกจากไบรตันและทาคุมิมินามิโนะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะมีการถ่ายทอดสดในเวลา 3:00 น.ถึง 9:00 น.ซึ่งอาจส่งผลต่อรายได้รวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยรัฐบาลจึงเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะเดียวกันเมื่อ4ปีที่แล้วได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.รวมถึงเอกชนสนับสนุนเพิ่มเติมแต่ในปีนี้ไม่มีจึงจะนำข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไปสำหรับแนวทางการรับชมฟุตบอลโลกของประชาชนหากยังไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อนแม้จะมีข้อมูลว่าฟีฟ่าอาจเปิดช่องทางให้ประชาชนรับชมผ่านระบบที่มีค่าบริการหรือมีแนวคิดถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันแต่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการหารือ ยังไม่มีข้อสรุปส่วนประเด็นการรอช่วงเวลาสุดท้ายเพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ปรับลดราคามองว่าหากคนไทยจะได้รับชมฟุตบอลโลกตัวเลขค่าลิขสิทธิ์จะต้องอยู่ในระดับที่สามารถชี้แจงต่อประชาชนได้แต่หากราคายังไม่เหมาะสมรัฐบาลอาจพิจารณานำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังเห็นความสำคัญของฟุตบอลโลกในฐานะเวทีที่ช่วยส่งเสริมแรงบันดาลใจด้านกีฬาและกระตุ้นการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนแต่การดำเนินการต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมเป็นรายกรณีไปการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนรุ่นอายุไม่เกิน21ปีรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญญาจันน้อยนักสอยคิวสาวไทยวัย18ปีดีกรีแชมป์เก่าเอาชนะหวังรั้วถงคู่แข่งวัย14ปีจากจีน3-2เฟรมป้องกันแชมป์โลกหญิงรุ่น U21 ได้สำเร็จนอกจากนี้มายยังมีโอกาสคว้าแชมป์โลกหญิงรุ่นประชาชนโดยจะชิงกับเรียนอีเวนอันดับ4ของโลกจากอังกฤษเจ้าของสถิติเป็นแชมป์โลกมากที่สุดถึง12สมัยในวันนี้อีกด้วยสนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชียเนีย2026ที่เกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบรองชนะเลิศแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตมืออาชีพโลกออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะไปหลังหนิงจากจีน4-1เฟรมส่งผลให้ธนวัฒน์คว้าตั๋วกลับสู่ทัวร์สนุกเกอร์อาชีพโลกอย่างเป็นทางการในรอบ10ปีหลังจากที่เคยหลุดทัวร์ไปตั้งแต่ปี2016การแข่งขันนั้นเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16-23พฤษภาคมในประเภททีมเดียวทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้2-0เซต15-8และ15-5ขณะที่ประเภทตะกร้อ4คนชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติเมียนมา1-2เซต16-17 15-6และ12-15ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเทนนิส ATP Master 1000 อิตาเลียนโอเพ่นชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอิตาเลียนเอาชนะแคสเปอร์รุทจากนอร์เวย์2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่2ต่อจากโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกชาวเซอร์เบียที่กวาดแชมป์ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์1000ครบทั้ง9รายการหรือที่เรียกกันว่าโกลเด้นมาสเตอร์ได้สำเร็จทีมเทควันโดทีมชาติไทยออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลียระหว่างวันที่21-24พฤษภาคมนี้โดยมีโค้ชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยนำทัพโดยโค้ชเชเปิดเผยว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากหลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งชุดดังกล่าวไปแข่งขันรายการตุรกีโอเพ่นทำให้หลายคนทำผลงานได้ดีพร้อมย้ำว่าแม้ศึกชิงแชมป์เอเชียจะเป็นรายการสำคัญแต่ได้กำชับลูกทีมไม่ให้กดดันตัวเองโดยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองเนื่องจากนักกีฬาในทวีปเอเชียต่างมีศักยภาพสูงหลายชาตินอกจากนี้ยังตั้งเป้าคว้าโควต้าเอเชียนเกมให้ได้มากกว่า3รุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าต่อแตะคำว่าต่อแตะเขียนสระเอต่อเต่าสระอาสระอะสระแอต่อเต่าสระอะมีความหมายว่าอาการเดินด้วยการก้าวย่างช้าๆของเด็กที่เริ่มหัดเดินใช้คู่กับคำว่าเดินเป็นเดินต่อแตะเช่นเด็กๆที่เริ่มหัดเดินยังเดินต่อแตะอยู่เดินได้ไม่เร็วนักบางครั้งใช้ว่าเดินต่อๆแตะๆก็มีเช่นดูเด็กคนนั้นสิยังเดินต่อๆแตะๆอยู่เลยแต่ท่าทางไม่กลัวล้มนะนอกจากนี้คำว่าต่อแตะยังอาจใช้ว่ากระตอกกระแตะก็ได้เ ช่นตอนเย็นๆพี่เลี้ยงมักจะพาหลานเดินกระเตาะกระแตะมาหาปู่หาย่าเสมอคำว่าต่อแตะยังใช้เป็นความเปรียบใช้ในการพนันหรือการค้าหมายถึงเริ่มต้นจากทุนน้อยเช่นร้านกาแฟใหม่ของเรายังอยู่ในช่วงต่อแตะ
22: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรและเวลา22นาฬิกา45นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา55นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา15นาฬิกา46นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
1: 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPSในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง21พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอิจฉา ท่านผู้ฟังคะเราอาจเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวร้ายหรือนางร้ายในละครมักถูกเรียกในภาษาพูดโดยทั่วไปว่าตัวอิจฉาแต่เพราะอยากได้อยากมีแก่งแย่งกับพระเอกนางเอกดังนั้นพอพูดคำว่าอิจฉาส่วนมากเราก็จะคิดถึงเรื่องที่ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่อยากไปแย่งของของคนอื่นอยากทำตัวเหนือกว่าอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกดีกว่าการที่ได้เห็นคนอื่นดีกว่าเราถึงขนาดที่ว่าอิจฉายังถูกระบุอยู่ในบาป7ประการของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสมัยอดีตอีกด้วยแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอิจฉาก็ยังมีข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ในทางจิตวิทยาเช่นกันอิจฉาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการประเมินแข่งขันหรือเปรียบเทียบทางสังคมระหว่างตัวเองและผู้อื่นก่อให้เกิดความไม่สบายใจหรือไม่มีความสุขแน่นอนว่าโดยส่วนมากเป็นอารมณ์ที่เป็นไปในทางลบและมักเป็นอารมณ์ที่แม้แต่เจ้าของความรู้สึกยังคิดว่าไม่เหมาะสมบางคนจึง

0: เรื่องแบบนี้ในเวลาแบบนี้เพราะอะไรกันแน่สำหรับบางคนแล้วอาจพบว่ากำลังรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ภายในอาจกำลังอ่อนไหวเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าของตนเองกำลังมีมุมมองที่ไม่ดีนักต่อตนเองหรือกำลังคิดว่าตัวเราที่เป็นอยู่ขณะนี้ยังไม่สามารถเป็นตัวเราในอุดมคติที่น่าพึงพอใจก็เป็นได้ส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบทางสังคมอาจรู้สึกหรือตีความว่าคนอื่นดีกว่าตัวเราและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์ในเชิงลบนั่นเองท่านผู้ฟังคะเนื่องจากความอิจฉาเกิดจากความคิดและความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดอัตโนมัติและควบคุมได้ยากดังนั้นการจะห้ามไม่ให้เกิดเลยก็ยากเช่นกันความอิจฉาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เมื่อรู้สึกขึ้นมาสิ่งที่เราพอทำได้คือการตระหนักรู้ตัวว่าเรากำลังอิจฉาอยู่เกิดอารมณ์นี้อยู่และเราตอบสนองอย่างไรกับมันนอกจากนี้เราอาจกลับมาทบทวนถึงความพอใจในตนเองที่มีอยู่ให้เวลากับตนเองในการสำรวจสิ่งดีๆหรือจุดแข็งในตัวเองและทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกดีและมีคุณค่าอย่างสร้างสรรค์จบบทความประจำวันเรื่องความอิจฉาเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลและบุญมาสีมาศอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะพบกับคุณดุลยาเดชดุลยาวารีเดชใจ และดิฉันสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคฉานช่างเหล็กค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่พัช
2: สวัสดีค
0: ่
2: ะ
0: ไม่ได้เจอกันนานในรายการนะไม่ได้เจอในรายการนาน
2: ค
0: ่ะนอกจากเราสองคนแล้วทีมงานรายการค่ะควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นประสานรายการโดยน้องแชมป์ชโลธรจันยานะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ค่ะทีม New Media ที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศในวันนี้นะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะทีม New Media นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฟังเรื่องราวในรายการแล้วก็ส่งความคิดเห็นมาได้นะ
0: คะ
1: ทักทายกันมาค่ะแล้วก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกันนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมก็คงจะได้พูดคุยกันถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา40บ้างนะ
0: คะ
1: สำหรับแฟนรายการที่ฟังเป็นประจำทุกๆวันอังคารผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะก็จะได้รับทราบกันค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาตรา40นะคะใครที่เข้ามาชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเช่นเคยพาไปเที่ยวก่อน
1: ไปเที่ยวที่ไหนคะวันนี
0: ้วันนี้พาไปจังหวัดเพชรบุรีค่ะไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเรานะคะพาไปที่วนอุทยานเขานางพันธุรัตน์และโครงการเขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะที่นี่นะคะเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่เลยนะคะทอดยาวตามแนวเหนือใต้มองดูคล้ายกับนางยักษ์พันธุรัตน์นอนอยู่ค่ะมีโกดอยู่ทางทิศใต้แล้วก็มีประติมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องของสังทองหากว่าท่านผู้ฟังยังจำวรรณคดีเรื่องสังทองได้นะคะในตอนที่พระสังค่ะหลบหนีจากนางพันธุรัตน์จนเป็นเหตุให้นางต้องอกแตกตายเพราะความรักในตัวพระสังจากตำนานเรื่องนี้ค่ะได้นำไปสู่การเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาที่มีรูปร่างคล้ายกับคนนอนหงายค่ะในยามที่มองเห็นมาแต่ไกลนะคะว่าเทือกเขานางพันธุรัตน์ก็เป็นที่มาของเทือกเขานี้อย่างไรก็ตามนะคะเขานางพันธุรัตน์เนี่ยมีความสำคัญยิ่งกว่าการเป็นเพียงแค่สถานที่ในตำนานตรงที่การเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยได้ทำให้ทิวเขาสีน้ำตาลแห้งแล้งถูกแทนที่ด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่เติมความสดชื่นเย็นสบายในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะด้วยภายในนะคะก็มีหลายจุดให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ชมเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเขานางพันธุรัตน์จากศาลาข้อมูลที่จัดแสดงภาพต่างๆเกี่ยวกับเขาลูกนี้นะคะรวมไปถึงการตั้งชื่อส่วนต่างๆของเขาตามเรื่องราววรรณคดีสังทองค่ะต่อด้วยการเดินเล่นในสวนหย่อมที่เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของพระสังฆ์ลองเดินไปชมบ่อจำลองที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อทองที่พระสังฆ์ลงมาชุบตัวแล้วก็นำชุดเจ้าเงาะรวมทั้งของวิเศษต่างๆหลบหนีนางพันธุรัตน์ไปนะคะรวมทั้งจุดต่างๆที่มีความเกี่ยวพันตามท้องเรื่องค่ะอย่างเช่นกระจกหน้านางพันธุรัตน์เมนนางพันธุรัตน์นะคะที่นี่ไม่มีบ้านพักบริการแต่ว่าสามารถนำเต็นท์มากางเองได้นะคะใครที่เป็นสายกางเต็นท์สายแคมปิ้งก็สามารถไปได้ค่ะแล้วก็วันที่22ถึง24พฤษภาคมนี้นะคะที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขากำลังจะมีงานยูเนสโก Creative City Thailand at เพชรบุรีนะคะเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารงานที่รวมทั้งของข้าวของหวานแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะไปร่วมกิจกรรมชมชิมช็อปมากมายภายในงานชมการแสดงดนตรีจากศิลปินท้องถิ่นนะคะชิมอาหารรสเด็ดเมนูขึ้นชื่อไปเวิร์กช็อป DIY อาหารเมืองสามรส เที่ยวฟรีเลยนะคะตลอดงานตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะก็ไปกันได้ที่เพชรบุรี
1: จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีที่เที่ยวเยอะด้วยนะคะสายแอดเวนเจอร์ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจะสายตั้งแคมป์งานนี้ก็ไปเที่ยวกันได้ที่ดูในภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูทาง Facebook Live ไม่รู้ว่าไหนจะเป็นนางพันธุรัตน์นะคะหรือว่าอยู่ข้างหน้าหน้าเขาโอเคเราจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของคุยกันประกันสังคมนะคะวันนี้จะมีเรื่องของการยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40ค่ะเราเข้าสู่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม

0: ค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะเราจะมาคุยถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆวันนี้จะคุยกันยื่นเรื่องเบิกสิทธิประโยชน์มาตรา40โดยสำนักงานประกันสังคมจะมีวิทยากรมาพูดคุยกับเราเป็นประจำทุกวันอังคารนะคะ
1: ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณปณิศราภิรมย์ค่ะนักวิชาการแรงงานชำนาญการนะคะจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะปณิศราภิรมย์นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกันตนตามมาตรา40ที่กำลังรับฟังด้วยนะคะ
0: ค่ะมาตรา40เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งก็มีอายุจำนวนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์มากมายทีเดียววันนี้จะเริ่มต้นคุยกันถึงมาตรา40เนี่ยแหละค่ะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะเข้าในเกณฑ์ของมาตรานี้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์พื้นฐานยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับนะคะผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะคุณสมบัติก็จะมีนะคะ1เป็นผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง65ปีบริบูรณ์นะคะมีสัญชาติไทยนะคะไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39นะคะแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะสามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ได้นะคะ
0: นั่นก็เป็นคุณสมบัตินะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วการคุ้มครองอะคะคุ้มครองในด้านไหนบ้าง
2: ค่ะในส่วนของการคุ้มครองนะคะประกันสังคมมาตรา40จะเป็นการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ประกันตนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะโดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด5กรณีได้แก่นะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีชราภาพและกรณีสุขเคราะห์บุตรนะ
1: คะ
2: ในส่วนของการสมัครนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถที่สมัครมาตรา40ได้ทั้งหมด3ทางเลือกนะคะค่ะ
1: ค่ะโดยนะคะทางเลือกที่1อ่ะค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะถ้าสมัครทางเลือกที่1นะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ70บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะ1กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนจะได้รับเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นในกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่1วันขึ้นไปจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ300บาทนะคะแล้วก็กรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักเพื่อการรักษาพยาบาลหรือที่เรียกว่าพักรักษาตัวที่บ้านนะคะปัจจุบันนะคะสำนักงานประกันสังคมได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะจากเดิมหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะปรับเป็นให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ200บาทนะคะสำหรับกรณีไปพบแพทย์นะคะแพทย์ไม่ได้มีความเห็นให้นอนโรงพยาบาลหรือว่าไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับนะคะจากเดิมครั้งละ50บาทนะคะปัจจุบันปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเป็นครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งนะ
1: คะ
2: โดยผู้ประกันตนสามารถใช้ใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานในการยื่นเบิกประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะสำหรับกรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลกรณีแพทย์มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะผู้ประกันตนทางเลือกที่1จะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน30วันต่อปีนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่2นะคะที่ผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับจากกองทุนประกันสังคมก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะซึ่งนะคะปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมก็ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์เพิ่มให้กับผู้ทุพพลภาพเช่นเดียวกันนะคะทางเลือกที่1จากเดิมนะคะจะได้รับ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา15ปีปัจจุบันได้ปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 1,000 ถึง 2,000 บาทตลอดชีวิตนะ
1: คะ
2: สำหรับกรณีที่3ก็จะเป็นกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือว่าผู้มีสิทธิ์นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทหากผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายอีกจำนวน 8,000 บาทค่ะ
1: อันนี้เป็นทางเลือกที่1
0: จ่ายน้อยที่สุดนะ
2: คะ
0: เดือนละ70บาทใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ70บาทต่อเดือน
0: ใช
2: ่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ค่ะมาถึงทางเลือกที่2บ้างค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่2นะคะ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละ100บาทนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนใน3กรณีแรกเหมือนกับทางเลือกที่1เลยนะ
1: คะ
2: แต่ว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากทางเลือกที่1ขึ้นมาก็คือกรณีชราภาพนะคะซึ่งผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเป็นเงินออมให้กับผู้ประกันตนไว้เดือนละ50บาทนะคะ
0: จ่ายร้อยหนึ่งเก็บ50บาท
2: ใช่ค่ะจะเก็บออมไว้เดือนละ50บาทนะคะทั้งนี้ผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินออมเพิ่มเติมได้นะคะไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนะคะถามว่าเงินออมเพิ่มเติมมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีประโยชน์คือเมื่อผู้ประกันตนอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้วนะคะเงินสมทบรายเดือนจำนวน50บาทนะคะจะถูกบวกเพิ่มกับเงินออมเพิ่มเติมไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทนำมาคิดคำนวณเป็นดอกผลให้กับผู้ประกันตนนะคะเมื่อผู้ประกันตนลาออกแล้วก็สิ้นสุดแล้วก็อายุครบ60ปีนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: งั้นนี่เป็นทางเลือกที่2ก็คือเพิ่มมาอีก30บาทนะทางเลือกแรกก็คือ70บาททางเลือกที่2 100บาท
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์
0: แต่ก็ออมเพิ่มได้ด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็ว่าต้องสิ้นสุดอายุของผู้ประกันตนตอนอายุ60ปีใช่ไหมคะ
2: 60ปีบริบูรณ์ค่ะ
0: ก็จะได้เงินสมทบออกมาด้วย
1: ค่ะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วทางเลือกต่อไปคะทางเลือกที่3
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3นะคะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะเดือนละ300บาทนะคะเป็นทางเลือกที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดนะคะในบรรดาทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ได้รับสูงสุดเลยนะ
1: คะ
2: โดยผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองนะคะกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นเดียวกับทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะซึ่งเดิมนะคะทางเลือกที่3จะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของกรณีไปพบแพทย์นะคะแต่กฎหมายได้มีการแก้ไขนะคะเพื่อให้ผู้ประกันตนทางเลือกที่3มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะคือไปพบแพทย์นะคะสามารถนำใบรับรองแพทย์มาเบิกได้ครั้งละ200บาทปีละไม่เกิน3ครั้งเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับกรณีมีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลแล้วก็มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้านนะคะใช้สิทธิ์รวมกันได้ไม่เกิน90วันต่อปีนะคะสำหรับทางเลือกที่3นะ
1: คะ
2: กรณีที่2ก็จะเป็นกรณีทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทุพพลภาพรายเดือนนะคะจากเดิมนะคะจำนวน500ถึง 1,000 บาทนะคะปัจจุบันก็ได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดือนละ 1,500 บาทนะคะถึง 3,000 บาทระยะเวลาตลอดชีวิตนะคะซึ่งแต่ละกรณีที่เราได้มีการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะคะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานะคะฉบับที่5พ.ศ. 2568ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นมานะ
1: คะ
2: กรณีที่3นะคะก็จะเป็นกรณีเสียชีวิตนะคะซึ่งผู้จัดการศพนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าศพทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะกรณีที่4ก็จะเป็นเงินกรณีชราภาพนะคะสำหรับเงินกรณีชราภาพทางเลือกที่3นะคะจะเก็บออมไว้ให้กับผู้ประกันตนเดือนละ50บาทนะคะซึ่งผู้ประกันตนก็มีสิทธิ์ที่จะออมเพิ่มได้อีกไม่เกินเดือนละ 1,000 บาทเช่นเดียวกันนะ
1: คะ
2: หากผู้ประกันตนรายใดนะคะนำส่งเงินสมทบนะคะครบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติมจากบำเหน็จชราภาพอีกจำนวน 10,000 บาทนะคะโดยผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกรณีชราภาพเมื่อมีอายุ60ปีบริบูรณ์แล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่5ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนนะคะสงเคราะห์บุตรก็มีการปรับเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกันตนเนื่องจากว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะ
1: คะ
2: ดังนั้นก็มีการปรับเพิ่มในเรื่องของเงินสมทบบุตรรายเดือนเช่นเดียวกันนะคะจากเดิมเดือนละ200บาทนะคะบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนนะ
1: คะ
2: ปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ300บาทบุตรตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงปรับในเรื่องของอายุบุตรได้นะคะเป็นไม่เกิน7ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน2คนทั้งนี้นะคะกฎหมายนะคะหรือสำนักงานประกันสังคมก็ได้เล็งเห็นถึงผู้ประกันตนที่บุตรที่มีอายุครบ7ปีบริบูรณ์ครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วนะคะก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับนะคะแต่ไม่เกิน7ปีบริบูรณ์นะคะให้ผู้ประกันตนรายนั้นๆนะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรด้วยเช่นเดียวกันนะคะเช่นนะคะ บุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์ในปี2568นะคะกฎหมายฉบับใหม่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569เป็นต้นไปซึ่งบุตรของผู้ประกันตนอายุยังไม่เกิน7ปีณวันที่1มกราคม2569นะคะประกันสังคมก็จะมีการนะคะประมวลผลรายงานข้อมูลผู้ประกันตนที่บุตรอายุครบ6ปีบริบูรณ์ไปแล้วกลับมาจ่ายนะคะให้กับผู้ประกันตนรายนั้นๆนะคะ
1: ค่ะ
2: โดยผู้ประกันตนนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเมื่อบุตรอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะนับไปเลยว่า6ปีจนถึง7ปีบริบูรณ์ครบเดือนใดก็คือให้จ่ายจนถึงเดือนนั้นนะคะในจำนวน300บาทค่ะ
1: จ่ายเดือนละ300บาทแต่ว่าสิทธิประโยชน์ก็คือครอบคลุมเลยนะคะ
0: ได้หลากหลาย
2: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์มาเยอะเลยนะคะ
2: มี
0: การปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ให้ได้มากขึ้นนะคะตรงนี้ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเลยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเราได้ประโยชน์เต็มๆเลย
1: ค่ะแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพออายุครบ60ปีบริบูรณ
0: ์
1: ยังได้รับเงินเพิ่มเติ
0: ม
1: อีก 10,000 บาท
2: 10,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนะคะจะมีสิทธิ์ได้รับเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทในกรณีชราภาพนะคะขอเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์อีกนิดนึงที่เรากำลังจะปรับแก้ไขนะ
1: คะ
2: เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างแก้ไขนะ
1: คะ
2: ก็จะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีคลอดบุตรนะคะซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นผู้หญิงนะคะผู้ตนหญิงของเรานะคะแต่ผู้ประกันตนชายยังไม่ได้ยังไม่สามารถที่จะได้เปิดได้นะคะตอนนี้ให้สิทธิ์กับผู้ประกันตนหญิงก่อนนะคะซึ่งกำลังจะมีการเปลี่ยนกฎหมายนะ
1: คะ
2: ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะสำนักงานประกันสังคมจะมีการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะนะ
0: คะ
2: อีกทั้งในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะเดิมเราจะใช้ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้จากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะคะสามารถนำมาเบิกได้แล้วก็ปัจจุบันนะคะประกันสังคมก็มีการกำลังแก้ไขกฎหมายเช่นเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถนำใบรับรองแพทย์ที่เป็นประเภทใบรับรองแพทย์คลินิกนะคะที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.นะ
1: คะ
2: มาเบิกกับสำนักงานประกันสังคมได้แต่ณปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกได้นะคะรอแก้กฎหมายก่อนนะคะ
1: ค่ะค่ะแล้วยังถ้าจะยื่นเบิกสิทธิประโยชน์ค่ะมีเงื่อนไขการจ่ายเงินสมทบยังไงบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของการยื่นเบิกสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆของสำนักงานประกันสังคมนะคะมีเงื่อนไขดังนี้นะคะในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะผู้ประกันตนต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3ใน4เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: กรณีที่2เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในแต่ละทางเลือกนะคะโดยเริ่มต้นจ่ายเงินสมทบที่นะคะ6ใน10เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพนะคะผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้นะคะอัตราต่ำสุดก็คือ 1,000 บาทต่อเดือนสูงสุดนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ36ใน60เดือนก่อนเดือนที่ทุพพลภาพมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุดในอัตรานะคะ 3,000 บาทต่อเดือนนะคะปัจจุบันจะปรับเป็นระยะเวลาตลอดชีวิตทั้ง3ทางเลือกนะคะ
1: ค
2: ่ะสำหรับกรณีเสียชีวิตค่ะผู้ประกันตนนะคะจะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนนะคะมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะยกเว้นนะคะกรณีผู้ประกันตนที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะ
1: คะ
2: ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 25,000 บาทนะคะสำหรับทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2นะคะได้รับ 25,000 บาทสำหรับทางเลือกที่3นะคะจะได้รับเงินค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกันตนทางเลือกที่1และทางเลือกที่2นะคะหากจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่านะคะ60เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายจำนวน 8,000 บาทค่ะกรณีที่4นะคะก็จะเป็นเงินกรณีบำเหน็จชราภาพนะคะผู้ประกันตนจะได้รับนะคะเงินกรณีชราภาพพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนเมื่อนะคะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะ
1: คะ
2: กรณีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 24ใน36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนค่ะ
0: น่าสนใจมากนะคะถ้าคิดง่ายๆโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือคนที่มีอาชีพอิสระเนี่ยสามารถเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้โดยที่มีสิทธิประโยชน์ทั้งเรื่องของสิทธิการเบิกเรื่องของเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อกรณีเจ็บป่วยเจ็บป่วยเนี่ยเราไปสามารถใช้มาตรเราใช้เป็นมาตรา40เนี่ยเราสามารถสมัครบัตรทองใช้สิทธิประโยชน์ของสปสช.ได้ไหมคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้เลยค่ะสามารถต่อยอดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าประกันสังคมมาตรา40จะไม่คุ้มครองในเรื่องของสิทธิ์รักษาพยาบาลเหมือนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39นะคะดังนั้นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้เลยนะ
1: คะ
2: ส่วนในเรื่องของการเบิกประโยชน์ทดแทนนะคะผู้ประกันตนนำใบรับรองแพทย
1: ์
2: มาเบิกที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะตามที่ได้แจ้งไปก็จะเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนนะคะหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดของรัฐเช่นสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะคะสามารถนำมาเบิกได้เลยนะคะ
0: ค่ะอันนั้นเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะก็เบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ได้ด้วยกรณีเกิดทุพพลภาพขึ้นมาก็มีสิทธิประโยชน์ทั้งมอบให้เสียชีวิตก็ได้เงินค่าทำศพค่าจัดการศพเงินบำเหน็จชราภาพหลังเกษียณไปแล้วก็ยังมีเงินให้แล้วก็รวมถึงเงินสงเคราะห์บุตร
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเราสะสมทุกๆเดือนแล้วก็ได้ผลประโยชน์สิทธิประโยชน์ตอบแทนกลับคืนมาถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีนี้ตัวผู้ประกันตนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยอยากจะสมัครแล้วนะคะผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยน่าสนใจมากๆสมัครช่องทางไหนได้บ้างคะชำระเงินสมทบทางแบบไหนได้บ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะที่กำลังรับฟังรายการในวันนี้นะคะหากสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสามารถสมัครได้ผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1สมัครด้วยตนเองผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้เลยนะ
1: คะ
2: 2สมัครผ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะออกให้บริการกับผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นการออกรับสมัครนะคะออกให้ความรู้หรือออกรับชำระเงินสมทบนะคะนอกสถานที่นะ
1: คะ
2: หากพบหน่วยบริการของสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะสมัครกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะ
1: คะ
2: 3สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งปัจจุบันเครือข่ายทั่วประเทศของสำนักงานประกันสังคมมีจำนวนมากนะคะซึ่งก็จะมีการออกให้ความรู้เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถสมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคมได้เลยนะคะโดยนะคะหรือว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะคะสำนักงานประกันสังคมที่ www.hso.go.th นะคะ /m40 นะคะ4สมัครผ่านช่องทางหน่วยบริการที่ทำความตกลงไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะได้แก่นะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า 7-Eleven นะ
1: คะ
2: และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะ5สมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า e-sales service นะคะโดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามานะคะแล้วก็สมัครผ่านช่องทางดังกล่าวได้เลยนะคะ6สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะ
1: คะ
2: สำหรับในส่วนของช่องทางการชำระเงินสมทบนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางต่างๆได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะได้แก่นะคะช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคารและหน่วยบริการเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven นะคะเซ็นเปย์บายบุญเติมนะคะแล้วก็บุญเติมบิลเพย์เมนต์นะคะตู้บุญเติมก็สามารถที่จะชำระได้นะ
1: คะ
2: สำหรับช่องทางโมบายนะคะก็คือผ่านมือถือนะคะก็จะเป็น Shopee ShopeePay นะคะกรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็แอปของธนาคารธปส.นะคะผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็แอป SSO Plus นะคะหรือ LINE @SSO ไทยนะคะก็สามารถที่จะชำระได้เช่นเดียวกันนะคะรวมถึงในเรื่องของนะคะการหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะหักผ่านบัญชีธนาคารนะคะสามารถที่จะหักผ่านได้จำนวน8ธนาคารนะ
1: คะ
2: ซึ่งปัจจุบันก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารไทยพาณิช ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะโดยสำนักงานประกันสังคมนะคะจะทำการหักบัญชีนะคะเงินฝากของผู้ประกันตนทุกวันที่20ของเดือนนะคะหากเดือนใดวันหากวันที่20นะคะตรงกับวันหยุดราชการนะคะธนาคารก็จะดำเนินการหักบัญชีในวันทำการถัดไปค่ะ
1: ค่ะก็ถือได้ว่า
0: ส
1: มัครง่ายนะคะ
0: สะดวก
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายช่องทางให้เลือกเลยแล้วแต่ว่าท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะสมัครช่องทางไหนสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สามารถ
0: ที่สำคัญเนาะต้องเอาเงินทิ้งไว้ในธนาคารแล้วให้หักอัตโนมัติจะดีกว่าเพราะว่า
1: ก็
0: ลืมอาจจะลืมได้นะคะแต่ละเดือนอย่าลืมอย่าขาดส่งนะคะมีคำถามต่อไปก็คือเรื่องของพอเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยเกิดจะมีเรื่องของการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน
1: ค่ะ
0: ค่ะเราสามารถที่จะรับประโยชน์ทดแทนทางช่องทางใดได้บ้างคะ
2: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนนะคะที่นะคะประสงค์จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะสามารถที่จะยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1 นะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือนะคะระบบ e-sale service นะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2566นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมนะคะหรือไม่ต้องส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์นะคะสามารถยื่นเบิกผ่านช่องทางดังกล่าวได้นะคะโดยผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะเลือกหน่วยบริการที่จะขอเข้ารับบริการได้นะคะพร้อมกับแนบเอกสารสำคัญเช่นนะคะใบรับรองแพทย์นะคะหลักฐานเวชระเบียนจากโรงพยาบาลนะคะหรือนะคะหากผู้ประกันตนประสงค์ที่จะขอรับเงินนะคะประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางธนาคารก็ให้แนบนะคะสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มาได้เลยนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดนะคะไม่สะดวกนะคะที่จะยื่นคำขอผ่านระบบe-sale service นะคะก็ยังมีช่องทางนะคะโดยนะคะสามารถยื่นผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะหรือหากนะคะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปที่สำนักงานประกันสังคมนะ
1: คะ
2: สามารถที่จะส่งนะคะเอกสารคำขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านนะคะไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนะคะโดยผู้ประกันตนนะคะกรอกแบบฟอร์มคำขอรับประโยชน์ทดแทนสปส. 2/01/M40 นะคะกรอกรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารสำคัญนะคะเพื่อการพิจารณาประโยชน์ทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของช่องทางการรับเงินประโยชน์ทดแทนที่เป็นตัวเงินนะคะที่มีการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะสำนักงานประกันสังคมนะคะเปิดให้บริการนะคะให้ผู้ประกันตนสามารถรับประโยชน์ทดแทนผ่านช่องทางดังนี้นะคะ1 นะคะผ่านช่องทางบริการพร้อมเพย์นะคะที่ผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้นนะคะสำหรับบริการพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือจะไม่สามารถที่จะขอรับประโยชน์ทดแทนได้นะคะดังนั้นให้ผู้ประกันตนเนา
1: ะ
2: ผู้ประกันตนรายใดนะคะที่ได้มีการผูกพร้อมเพย์ไว้นะคะแต่ผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยผูกด้วยเลขประจำตัวประชาชนเพื่อให้ได้รับความสะดวกในเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์นะ
1: คะ
2: เนื่องจากว่าการจ่ายผ่านช่องทางพร้อมเพย์เป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายแล้วก็โอนจ่ายให้กับผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็วนะ
1: คะ
2: สองนะคะหากผู้ประกันตนไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ไว้เลยนะคะไม่มือถือนะคะสามารถที่จะโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ได้นะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยนะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นธนาคารออมสินนะคะแต่หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารเลยนะคะก็ยังสามารถรับผ่านไปรษณีย์ธนานัตได้นะคะโดยทั่วประเทศไปรษณีย์ของเรามีให้รับบริการทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะก็จะสะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะหรือสุดท้ายเลยไม่สะดวกทั้งพร้อมเพย์ไม่สะดวกทั้งโอนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไม่สะดวกทั้งไปรษณีย์ธนานัตนะคะสามารถรับเงินนะคะเป็นเงินสดที่สำนักงานประกันสังคมนะคะกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศได้นะคะ
1: ค่ะก็สะดวกมากๆนะคะโดยเฉพาะพร้อมเพย์นี่แหละ
0: ช่องทางเยอะมาก
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะต้องระวังเมื่อกี้ที่ คุณปณิศราบอกนะคะบอกว่าจะต้องผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นผูกกับเบอร์โทรไม่ได้นะคะ
0: เพราะว่าจะได้ตรงกับเจ้าตัวโดยตรงไม่ผิดพลาดแน่นอน
1: ค
0: ่ะสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ต้องรักษานะค
1: ะ
0: มาถึงคำถามที่ทุกคนก็คงจะต้องให้คำแนะนำนะ
1: คะ
0: คุณปณิศราจะให้ช่วยแนะนำให้
1: ค
0: ่
1: ะ
2: สำหรับข้อแนะนำค
0: ่ะเรื่องของการแนะนำที่ว่าทำยังไงจะไม่ให้การ
1: ขาดสิทธิ
0: ์ทำยังไงดี
2: ค่ะในส่วนนี้นะคะประกันสังคมก็เป็นห่วงผู้ประกันตนเช่นเดียวกันนั้นนะคะในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบอย่างไรเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของการรับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆนะคะก็อยากแนะนำผู้ประกันตนนะคะเพื่อป้องกันการขาดสิทธิ์อย่างนี้นะคะแนะนำให้ผู้ประกันตนนะคะชำระเงินสมทบให้ครบทุกเดือนนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบได้เลยว่าอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเหตุที่ไม่คาดคิดนะคะจะเกิดขึ้นหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นะคะสองนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถจ่ายเงินสมทบนะคะล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนนะคะเช่นนะคะปัจจุบันนะคะเดือนพฤษภาคม2569นะคะเป็นเงินสมทบเดือนปัจจุบันนะคะผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้อีกนะคะนับยาวไปเลยค่ะไม่เกิน12เดือนจนถึงปี2570นะคะไม่เกิน12เดือนจ่ายล่วงหน้ายาวได้เลยนะคะเพื่อป้องกันการหลงลืมนะคะป้องกันการขาดสิทธิ์ในเรื่องของประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆนะคะแต่หากผู้ประกันตนรายใดไม่สามารถที่จะจ่ายล่วงหน้าสูงสุดได้12เดือนก็สามารถทยอยจ่ายได้นะคะครั้งละ2เดือน3เดือน4เดือนนะคะแล้วแต่กำลังจ่ายของผู้ประกันตนนะคะ
0: อันนี้จ่ายล่วงหน้าก็ได้ใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องค่ะจ่ายล่วงหน้าได้เลยนะคะซึ่งสามารถจ่ายที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะคะหรือจ่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ก็ได้นะคะรวมถึงตู้เบิร์นเติมนะคะหรือในส่วนของ ShopeePay กรุงไทยเน็กนะคะแล้วก็แอปธนาคารธ.ก.ส.นะคะก
1: ็
2: สามารถจ่ายล่วงหน้าได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: แต่ยังไงก็ตามก็คือขาดส่งอย่าลืมขาดส่งแล้วกัน
2: ถูกต้อง
0: อย่าลืมส่งแล้วกันค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็ประเด็นสำคัญเลยนะคะที่อยากแนะนำผู้ประกันตนอีกในเรื่องนึงเนาะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะเมื่อสมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40แล้วนะคะอยากให้ผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือนะคะรับรองการเป็นผู้จัดการศพไว
1: ้
2: หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์กรณีตายหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินบำเหน็จชราภาพนะคะหรือหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสมทบล่วงหน้าคืนในกรณีผู้ประกันตนตามมาตรา40เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าหากไม่ได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ดังกล่าวไว้นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะแทนที่เราจะสามารถจ่ายให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่มีการระบุไว้ในชื่อนะคะหากผู้ประกันตนรายใดไม่มีทายาทเลยนะคะเงินดังกล่าวนะคะประกันสังคมจะไม่สามารถจ่ายให้กับบุคคลใดได้เลยเงินก็จะถูกโอนเก็บเข้าไว้เป็นกองทุนไว
1: ้
2: นะคะก็เลยอยากแนะนำให้กับผู้ประกันตนนะคะเขียนหนังสือระบุสิทธิ์ตามที่ปณิศราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะให้เรียบร้อยโดยถามว่าหนังสือฉบับดังกล่าวใครเป็นคนเก็บไว้นะคะหนังสือฉบับดังกล่าวเมื่อผู้ประกันตนเขียนระบุไว้แล้วนะคะอาจจะให้นะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ที่เราเขียนชื่อระบุไว้เป็นผู้เก็บนะคะเนื่องจากว่าหากผู้ประกันตนเป็นผู้เก็บไว้แล้วไม่ได้แจ้งให้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ทราบนะคะเวลาผู้ประกันตนเสียชีวิตนะคะทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ทราบเลยว่าผู้ประกันตนได้เขียนหนังสือระบุสิทธิ์ไว้ให้กับตัวเองนะคะด
1: ัง
2: นั้นให้เก็บไว้กับทายาทหรือผู้มีสิทธิ์นะคะ
0: เขียนแล้วต้องระบุเซ็นชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วต้องมีพยานไหมคะ
2: ค่ะสำหรับพยานให้มีลงชื่อไว้ด้วยนะคะอย่างต่ำนะคะประมาณ2คนอย่างน้อยประมาณ2คนนะคะ
0: ก็เตรียมตัวไว้ก่อนนะคะ
1: ก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดไหมคะ
2: ค่ะสำหรับในเรื่องของเอกสารนะคะผู้ประกันตนนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะคะที่หัวข้อกองทุนประกันสังคมนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยนะคะซึ่งประกันสังคมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเอกสารหรือแก้ไขเอกสารแบบฟอร์มใดๆนะคะก็จะมีการไปอัปโหลดไว้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมเป็นการอัปเดตข้อมูลไว้ตลอดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องของ แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคมในเรื่องของมาตรา40นะ
1: คะ
2: เพิ่งได้มีการแก้ไขแบบฟอร์มไปหลายๆแบบฟอร์มเลยนะคะรวมถึงในส่วนของแบบฟอร์มสปส. 2/1 ทับมาตรา40ด้วยนะคะก
1: ็
2: มีการแก้ไขเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการนำลงไว้ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคำถามจากผู้ฟังทางบ้านนะคะคุณเบญจาเจาะจงค่ะสอบถามว่าถ้าขาดส่งไป2เดือนแล้วกลับมาส่งใหม่แบบนี้จะต้องเริ่มนับใหม่เลยหรือว่าสามารถนับต่อเนื่องได้เลยคะ
2: ค่ะสำหรับในส่วนของผู้ประกันตนนะคะที่ขาดการนำส่งเงินสมทบ2เดือนนะคะแล้วกลับมาส่งใหม่นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะขาดเร็วที่สุดคือกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะ
1: คะ
2: ซึ่งหากขาดส่ง2เดือนติดกันนะคะสิทธิประโยชน์จะขาดไปจะไม่ได้รับสิทธินะคะดังนั้นนะคะรบกวนให้ผู้ประกันตนหลังจากนี้นะคะจ่ายเงินสมทบให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนนะ
1: คะ
2: แต่สำหรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์อื่นๆนะคะด้วยระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบจะมีระยะเวลาที่มากกว่านะคะก็เลยในเรื่องของการขาดสิทธิ์อาจจะมีน้อยกว่าในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะ
0: ค่ะก็คือส่งต่อเนื่องได้เลยโดยที่ถ้ายังไม่เกิดเหตุอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ยังสิทธิ์ยังต่อเนื่องได้แล้วก็เหมือนคำถามคล้ายๆกันก็ถามเหมือนกันว่าส่งไปสอบถามว่าขาดส่งไปหนึ่งเดือนแล้วกลับมาส่งแบบนี้เริ่มใหม่เลยหรือเปล่าถามเหมือนกันเลยค่ะหนึ่งเดือนละคะ
2: ค่ะถ้า1เดือนนะคะสิทธิ์จะยังไม่ขาดในเรื่องของกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเช่นนะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภานะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีนานำส่งเมษานำส่งพฤษภานำส่งสมมุตินะ
1: คะ
2: แล้วมาเจ็บป่วยในเดือนมิถุนานะคะเดือนมิถุนาคือเดือนที่เจ็บป่วยนะคะเราจะนับก่อนเดือนที่เจ็บป่วยย้อนลงไป3ใน4เดือนนะคะเดือนพฤษภาเมษามีนาจนถึงกุมภา
0: ค่ะ
2: 4เดือนนี้นะคะผู้ประกันตนขาดการนำส่งเงินสมทบในเดือนกุมภาสมมตินะ
1: คะ
2: ผู้ประกันตนยังมีสิทธิ์ได้รับอยู่เนื่องจากว่าเดือน3มีการนำส่งเดือน4มีการนำส่งเดือน5มีการนำส่งซึ่งจะครบเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ตามกฎหมายดังนั้นผู้ประกันตนจะมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยค่ะแต่หากขาดการนำส่งตามที่ผู้ประกันตนรายแรกมีการสอบถามมาว่าติดต่อกัน2เดือนเช่นเดือนกุมภาขาดส่งเดือนมีนาขาดส่งนะคะแล้วมานำส่งเดือนเดือนเมษากับเดือนพฤษภาแล้วมาเจ็บป่วยเดือนมิถุนากรณีดังกล่าวจะขาดสิทธิ์ทันทีเนื่องจากว่ามีเงินสมทบไม่ครบ3ใน4เดือนนะคะมีแค่2เดือนนะคะ
1: ค
2: ่ะดังนั้นขออ
0: ยากขาดส่ง
2: ให้ผู้ประกันตนนะคะอยากขาดส่งนะคะ
0: ก็คือต้องต่อเนื่องกันส่งได้ติดกับกัน3เดือน
1: 3ถึง4เดือน
0: 3เดือนใน4เดือน
2: ค่ะเว้นได้แค่เดือนเดียวนะคะ
0: เดือนเดียว
1: ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามค่ะคุณนีนะคะถามว่าต้องไปรับยาทุก3เดือนจะรวมใบรับรองแพทย์3ครั้งแล้วค่อยไปได้ไหมคะ
2: ในส่วนของการรับยานะคะ
1: ค่ะ
2: ขอรบกวนให้ผู้ประกันตนขอใบรับรองแพทย์มาครั้งละนะคะ1ใบรับรองแพทย์ต่อการพบแพทย์1ครั้งจะได้รับนะคะเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีไปพบแพทย์นะคะครั้งละ200บาทแต่หากผู้ประกันตนนับรวมมาในใบเดียวกันเราจะถือว่าใบรับรองแพทย์ใบนั้นใช้สิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวคือครั้งละ200บาทได้แค่ครั้งเดียวค่ะดังนั้นให้แยกนะคะแยกใบรับรองแพทย์มาไปพบในเดือนมกราคม1ครั้งไปพบในเดือนเมษายน1ครั้งไปพบในเดือนมิถุนายน1ครั้งสมมุตินะคะแยกมาเลยนะคะให้ได้รับสิทธิ์ไม่เกินปีละ3ครั้งครั้งละ200บาทนะคะ
0: ก็ถือต้องไม่ใช่ในเดือนเดียวกันถูกไหมคะ
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ต้องแต่ไปพร้อมกันได้ไหมคะ3ใบนี
2: ้ใบสมมุติเน
0: า
2: ะใบรับรองแพทย์3เดือนเลยนะคะเดือนสมมติว่าเดือนกุมภาเดือนเมษาเดือนมิถุนาย ื่นพร้อมกันได้เลยค่ะโดยสำนักงานประกันสังคมจะพิจารณาตามใบรับรองแพทย์ในแต่ละใบค่ะสิทธิ์ก็จะให้สิทธิ์ตามในแต่ละใบคือใบละ200บาทค่ะยื่นพร้อมกันได้เลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งเงินสมทบไปแล้วตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรมีช่องทางไหนที่ตรวจสอบได้บ้างว่าเราส่งไปครบทุกเดือนหรือเปล่าหรือว่าขาดส่งไปเดือนไหนคือย้อนหลังไปอาจจะลืมอย่างเงี้ยค่ะไปตรวจสอบได้ไหมคะ
2: ค่ะ ผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามนะคะข้อมูลการชำระเงินสมทบหรือสอบถามการเบิกสิทธิประโยชน์หรือสอบถามกรณีอื่นๆนะคะได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานะคะหรือโทรสายด่วน1506นะคะซึ่งมีบริการตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือ LINE @sso ไทยนะคะโดยผู้ประกันตนสามารถเพิ่มเพื่อนใน LINE ID @sso ไทยได้นะคะซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสำหรับผู้ประกันตนนะคะสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามนะคะในเรื่องต่างๆให้กับผู้ประกันตนนะคะ
1: ค่ะค่ะมีคุณเบญจานะคะผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าส่งต่อมาหลายปีแล้วนะคะสามีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลไปถึง11วันหรือเปล่าแล้วก็ไปเปิดได้รับเงิน 3,300 บาทโอนไวมาก4วันก็ได้แล้วค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือผู้มีประสบการณ์ตรงนะ
2: ค่ะ ขอบคุณมาก
0: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ วันนี้ก็ได้รับประโยชน์นะคะได้รับข้อมูลมากมายเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณปณิศราภิรมย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานประกันสังคมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะขอบพระคุณเช่นเดียวกันค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้คุยยาวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ได้ประโยชน
0: ์
1: คือเราก็ได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ผู้ฟังคิดว่ามีหลายท่านเลยนะคะที่มีความสนใจเพราะว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะก็สามารถสมัครได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เงินที่สูงมากนะคะเริ่มต้นที่70บาทก็คุ้มครองแล้ว
0: 70บาท100บาทหรือว่า300บาทนะคะต่อเดือนเรียกว่าเป็นการสะสม
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเงินที่สะสมไปทุกเดือนเราก็มีสิทธิประโยชน์ที่เขามอบให้แล้วก็มีเงินสมทบบางส่วนเวลาที่เราเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือว่าเสียชีวิตมีบุตรคลอดบุตรมามีการให้สิทธิประโยชน์มากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออมเงินในแต่ละเดือนแต่ว่าเราต้องมีวินัยเท่านั้นเองนะต
1: ้
0: อง
1: อย่าขาดส่งอ
0: ย่าขาดส่ง
1: ค่ะแล้วค่ะ 13:47 นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยกันทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED แต่ในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนบังคับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนบังคับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราก็เรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ค่ะ 13:53 นาทีนะคะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงที่2พูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารนโยบายภาครัฐนะคะในช่วงเวลาที่โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสำหรับพระฉายาลักษณ์นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
7: ค่ะวันอังคารแบบนี้นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะทุกวันอังคารเดี๋ยวช่วง 14:00 นก็จะมีการแถลงผลนะคะซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะมีวาระการพิจารณาที่สำคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กระทรวงการคลังค่ะจะเสนอโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นโครงการที่ภายใต้พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569วงเงินไม่เกิน400ล้านบาทค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองเลยนะคะ นอกจากเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะก็ยังมีวาระพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะคะจะนำเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2แล้วก็เสนอการเตรียมการสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ด้วยนะคะ
6: ค่ะแต่ก็บอกข่าวดีไว้เลยว่าเขาประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาแถลงให้ได้รับฟังการข่าวดีที่ว่าก็คืออนุมัติแล้วไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งพลัสที่เราได้ยินกันนะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็คงจะมาแถลงให้ทราบกันบอกเบื้องต้นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีรัฐบาลช่วยเหลือค่าครองชีพให้ประชาชนในสัดส่วน60-40เขาถึงไม่เรียกคนละครึ่งก็คือรัฐจ่าย60นะคะประชาชนจ่าย40รัฐบาลจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย30ล้านคนนะคะให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนภายใต้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านบาทนั่นเองแล้วก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนภายใต้ไทยช่วยไทยพลัสนี้แบ่งเป็นผู้รับประโยชน์ออกเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อกระจาย

0: 40เป็นสิทธิประโยชน์ร่วมจ่ายนั่นเองนะคะให้ทั้งหมดสิทธิ์ที่ให้ก็คือ30ล้านคนรัฐช่วยเหลือจ่ายในสัดส่วน 60-40 วงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนรวม 4,000 บาทตลอดโครงการค่ะช่องทางการรับสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นค่ะรับสมัครลงทะเบียนนะ
1: คะ
0: เดี๋ยวเราจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาสำหรับคุณสมบัติก็คือผู้ที่จะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปวันที่ลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ
1: ์
0: หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่1ถึง5แล้วก็โครงการคนละครึ่ง plus ด้วยค่
1: ะ
0: สำหรับร้านค้านะคะตอนนี้ก็ยังเป็นร้านค้าเดิมที่กดร่วมเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันในระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ก็เปิดให้ลงทะเบียนเช่นกันนะคะวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่31ธันวาคม2565169ค่ะการผูกระบบฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะทั้งร้านเดิมแล้วก็ร้านใหม่ผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนช่วง6นาฬิกาถึง23นาฬิการะยะเวลาของการใช้สิทธิโครงการนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569 6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มของทุกวันค่ะ
1: ค่ะ
0: ฟังแล้วน่าสนใจนะคะเตรียมรอไว้เลย30ล้านสิ
1: เตรียมรอเลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะฝากงานดีๆสักนิดนึงนะคะวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานนะคะเขามีจัดงานค่ะของกรมการแพทย์นะคะเป็นเทรนการแพทย์ยุคใหม่งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์ DMS Health Tech for All ก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยนะคะก็ไปกันได้20ถึง21มิถุนายนนี
0: ้ค่ะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วนะคะต้องหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทั่วที่ตินไทยนะคะลาไปก่อนพร้อมทีมงานค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณห

0: ภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา4เดือนเพื่อช่วยประชาชน43ล้านคนลดภาระค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรสวัสดิการเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้ต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaichuaythaiplus.th ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ายังไม่เห็นญัตติติดตามพระราชกำหนดกู้เงิน4แสนล้านบาทของฝ่ายค้านย้ำพร้อมบรรจุวาระเมื่อเสนอเข้าสภาส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่าย
3: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติติดตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน4แสนล้านบาทว่าขณะนี้ยังไม่เห็นยติดังกล่าวและยังไม่มีการยื่นเรื่องเป็นยติด่วนแต่อย่างใดทั้งนี้หากมีการเสนอเรื่องเข้ามาอย่างเป็นทางการพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการบรรจุระเบียบวาระตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปส่วนความคืบหน้าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคการเมืองต่างๆนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าพร้อมบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาเช่นกันโดยกำหนดเวลาขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกฝ่ายและไม่จำเป็นต้องยื่นเสนอเรื่องพร้อมกันทั้งหมดชวิสาประทุมมารายงาน
1: ทางการไนจีเรียยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเด็กนักเรียนจำนวน39คนและครูอีก7คนจากโรงเรียนหลายแห่งในรัฐโอโยทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่นายเซยีมาคินเดผู้ว่าการรัฐโอโยเปิดเผยว่าพบครูผู้เสียชีวิต1รายและเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงหลายนายได้รับบาดเจ็บระหว่างดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกลักพาตัวไปอย่างไรก็ตามผู้ต้องสงสัย6รายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังความมั่นคงจับกุมตัวไว้ได้ทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูผู้นำไนจีเรียประนามเหตุลักพาตัวเด็กนักเรียนในรัฐโอโยโดยระบุว่าพฤติการที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงการกระทำอันป่าเถื่อนพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลกลางไนจีเรียกำลังประสานงานกับทางการรัฐโอโยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนและครูที่ถูกลักพาตัวทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่18ธันวาคมพ.ศ. 2517เนื้อที่ทั้งสิ้น 896.75 ตารางกิโลเมตรหรือ 560,593 ไร่มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่อำเภอภูหลวงอำเภอวังสะพุงอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมไปด้วยแหล่งอาหารและแหล่งน้ำจึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหากินของสัตว์ป่านานาชนิดและช้างป่าในอดีตพื้นที่ป่าแห่งนี้มีช้างป่าอาศัยอยู่หลายร้อยตัวและจำนวนประชากรช้างป่าเพิ่มขึ้นทุกปีจึงทำให้เกิดปัญหาพื้นที่หากินและแหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนประชากรช้างป่าที่นับวันจะเพิ่มขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการโครงการปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ป่าธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในอันที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจึงได้จัดทำโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นโดยเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2543เป็นต้นมาโดยดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นแบบต่างๆสร้างโป่งเทียมเพาะชำกล้าไม้ไผ่น้ำเพื่อปลูกเป็นรั้วป้องกันช้างป่าปลูกพืชอาหารสำหรับช้างป่าเช่นไผ่กล้วยว่ามะม่วงป่าและมะไฟป่าเป็นต้นรวมทั้งการจัดทำทุ่งหญ้าสำหรับสัตว์ป่าการติดตามช้างป่าออกนอกพื้นที่และการจัดอบรมส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบการใช้รั้วรังผึ้งป้องกันพื้นที่เกษตรกรรมจากการทำลายของช้างป่าสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้คนและช้างอยู่ร่วมกันได้พร้อมกับทรัพยากรธรรมชาติที่พึ่งพาเกื้อกูลกันปลูกจิตสำนึกและใช้แนวทางที่เหมาะสมในการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างช่วยทำให้มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสำหรับช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นนับเป็นพระเมตตาที่ทรงห่วงใยช้างป่าสร้างคนกับช้างอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะซึ่งในขณะนี้ทีมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ประกอบด้วย3ท่านด้วยกันก็พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้นำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันนะคะ
2: พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันที่19พฤษภาคมนะคะวันนี้มีข่าวดีหลายเรื่องซึ่งก็ได้บางส่วนได้มีการแถลงโดยท่านรองนายกเอกนิติไปแล้วจะขอย้ำสั้นๆอีกนิดนึงนะคะว่าโครงการที่พี่น้องประชาชนรอคอยมานานก็คือโครงการไทยช่วยไทย plus ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือ60-40วันนี้เราจะไม่ได้ใช้คนละครึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็น60-40มาตรการที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปประคับประคองดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนจ่าย 40% ซึ่งในมาตรการนี้ก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนในลักษณะเดิมที่คุ้นเคยกันมาค่ะก็จะให้สิทธิในการจับจ่ายใช้สอย1เดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะสิทธิ์จะถึงมือในวันที่1มิถุนายนและก็ใช้ยาวไป4เดือนถึง30กันยายนค่ะลงทะเบียนสำหรับโครงการ60-40นี้เริ่ม25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมค่ะในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยมากนะคะในส่วนนี้ก็จะเติมเงินเข้าไปสู่กระเป๋าเพิ่มจากเดิมที่ได้รับอยู่แล้ว300บาทเป็น 1,000 บาทก็คือให้อีก700บาทนั่นเองค่ะแล้วก็จะเริ่มใน1มิถุนายนนี้เช่นกันเป็นระยะเวลา4เดือนค่ะต้องขอย้ำว่ามาตรการนี้เป็นมาตรการประคับประคองค่าครองชีพนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องการจะเข้าไปช่วยเหลือและเราเห็นว่าถ้าไม่ทําในเวลานี้พี่น้องประชาชนก็คงจะอยู่กันอย่างลําบากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น2มาตรการหลักที่รัฐบาลเห็นชอบก็วันนี้ก็ได้อนุมัติแล้วส่วนรายละเอียดเรื่องการลงทะเบียนก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะคะก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลังค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของฟรีวีซ่าขอเกริ่นนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าในรายละเอียดท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านศรีศักดิ์จะเป็นผู้ชี้แจงที่กระทรวงการต่างประเทศในเวลา4โมงเย็นนะคะแต่ว่าโดยหลักๆก็คือเป็นการทบทวนประเภทวีซ่าทั้งหมดที่ประเทศไทยให้กับประเทศอื่นๆซึ่งมันมีในความแตกต่างกันอยู่ในช่วงระยะเวลาเช่น60วันบ้าง15วันบ้างหรือว่าเป็นวีซ่า on arrival ซึ่งการให้วีซ่าในลักษณะต่างๆเนี่ยในด้านดีมันก็มีอาจจะเอื้ออำนวยดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทำให้ประเทศมีรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันจากมาตรการฟรีวีซ่าที่เราใช้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่งเราก็เห็นว่ามันก็ทำให้เป็นช่องให้เกิดมีผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเข้ามาใช้โอกาสนี้จากฟรีวีซ่าดังนั้นจึงเป็นดำริจากท่านนายกรัฐมนตรีว่ามันต้องทบทวนและทำให้เป็นระบบส่วนจะเป็นระบบแบบมาตรฐานอย่างไรบ้างทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะชี้แจงให้ทราบในรายละเอียดวันนี้ค่ะสำหรับดิฉันจะขอเริ่มต้นการแถลงในวันนี้เรื่องของข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่รัฐบาลได้จัดงานที่ใช้ชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฝั่งซึ่งในวันนั้นเป็นเวทีที่เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการนะที่เป็นตัวแทนจาก10ภาคอุตสาหกรรมได้นำเสนอความคิดเห็นต่างๆว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้เขาต้องการอะไรอยากให้รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วเราจะจับมือกันอย่างไรซึ่งท่านนายก ให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจหรอกค่ะแต่ถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อจะเจริญเติบโตได้มันก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนพี่คนทุกภาคส่วนในทั้งระบบนะคะก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่จับมือกับรัฐบาลดังนั้นจากข้อเสนอต่างๆนั้นท่านนายกก็ได้นำมาสั่งการในคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะว่าเมื่อได้รวบรวมข้อมูลจากทางสภาพัฒน์มาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานเนี่ยกำหนดกรอบติดตามว่าได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอนั้นอย่างไรนะคะติดตามภายในทุกๆ30วันและ60วันหรือ90วันด้วยก็ต้องเป็นระยะไปผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและมีการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอนะคะด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็4ด้านด้วยกันค่ะด้านแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลก็ได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการให้ผลักดันตามข้อเสนอแนะนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะต้องจับมือกันไปด้านที่3คือพลังงานด้านที่3คือการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ค่ะเช่นด้านสุขภาพดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service แล้วก็ Semiconductor นะคะในเรื่องนี้ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักค่ะด้านที่4คือเรื่องของการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ก็ได้มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการค่ะในเรื่องของการปราบปรามทุจริตนะคะท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกประกรณ์ไปประสานกับสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรื่องนี้ท่านก็ได้ยืนยันในเวทีพูดคุยอยู่แล้วว่าเป็นนโยบายหลักและผลงานในเรื่องของการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ก็ได้มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากตามที่ได้นำเรียนให้กับประชาชนและสื่อมวลชนทราบค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ส่งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแต่ยังมีเรื่องนึงที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สื่อมวลชนก็คือเรื่องของการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2ค่ะวันนี้ครม.ก็ได้อนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยแผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 2.21 แสนล้านบาทค่ะในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลงนะคะลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ค่ะปรับครั้งนี้อยู่ที่ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทค่ะในส่วนโครงการที่เป็นแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ 1. เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพ.ร.ก.นี้นะคะวงเงิน 200,000 ล้านบาทค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศของกองทุนน้ำมันวงเงิน 20,000 ล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีประชาชนนะคะและสื่อมวลชนค่ะในวันนี้นะคะการประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะดิฉันขอแถลง2เรื่องค่ะที่เป็นครม.ที่มีมติเห็นชอบดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์กรการค้าการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงแนะนำเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดทำตราสารการยอมรับหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์นำตราสารการรับดังกล่าวส่งไปยังองค์การการค้าโลกหรือ WTOความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเป็นการจัดทำกฎเกณฑ์เพื่อห้ามสมาชิกองค์การการค้าโลกให้การอุดหนุนแก่ภาคประมงที่เป็นอันตรายต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลโดยยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าเป็น1ของภาคผนวก 1A ของความตกลง WTOพิธีสารดังกล่าวโดยความตกลงจะมีผลใช้บังคับกับสมาชิกที่ให้การยอมรับ2ใน3ของสมาชิก WTO ทั้งหมดคิดเป็น111รายจาก166ประเทศซึ่งปัจจุบันความตกลงมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่15 กันยา 2568อย่างไรก็ตาม WTO และสมาชิกที่ได้รับการยอมรับพิธีสารแล้วได้ผลักดันให้สมาชิกที่เหลือเร่งดำเนินการภายในเพื่อสามารถยอมรับพิธีสารได้โดยเร็วที่สุดปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน119รายได้ให้การยอมรับพิธีสารแล้วความตกลงฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นการส่งเสริมจุดยืนของประเทศในการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมตลอดจนความตกลงไม่ได้สร้างข้อจำกัดและไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียผลประโยชน์เพิ่มเติมแต่อย่างใดเนื่องจากประเทศไทยโดยกรมประมงได้มีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางประมงอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเช่นการออกใบอนุญาตทำประมงการกำหนดวันในการทำประมงการกำจัดจำนวนเรือการกำหนดพื้นที่และเครื่องมือในการทำประมงเป็นต้นและไทยสามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนของ WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและภาคการประมงของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะเรื่องที่2นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรสิงคโปร์ว่าด้วยการร่วมมือการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยหรือ Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Republic of Singapore on the participation of Singapore Armed Forces in Cobra Growth Exercise in the Kingdom of Thailand พ.ศ. 2568ถึง 2573 ทั้งนี้หากมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของร่างบันทึกความเข้าใจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาดำเนินการได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจโดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำหนังสือมอบอำนาจอย่างเต็มที่ให้ผู้บริหารการทหารสูงสุดหรือผู้แทนได้รับมอบหมายเป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายในการเข้าร่วมฝึกคอบราโกและมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีซึ่งที่ผ่านมากองทัพสิงคโปร์ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมฝึกในไทยเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องสำหรับประโยชน์ในการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการร่วมมือระหว่างทวิภาคีและพหุภาคีรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้งส่งผลให้ไทยได้รับประโยชน์จากสิงคโปร์ทั้งในด้านการเมืองการทหารและในด้านเศรษฐกิจในอนาคตค่ะขอพระคุณค่ะ
2: ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพื่อความสบายใจในเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ถามกันมาอยู่เยอะว่าหนี้สาธารณะอยู่ที่ระดับไหนนะคะต้องบอกว่าการปรับแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้อยู่ภายในกรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าระดับประมาณการหนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ภายหลังการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะในครั้งนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ค่ะซึ่งไม่เกินกรอบที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70 ค่ะส
4: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านค่ะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรค่ะสำหรับการประชุมครม.ในวันนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องน่าประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นแรกค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามกระที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพิ่มหลักประกันรายได้รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจโดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาดังนี้สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างเชื่อมมิกอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า Off Grid System อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1630บาทต่อวันทั้งนี้นะคะให้มีผลใช้บังคับ90วันหลังจากวันที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะสำหรับการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจำนวน4สาขาในครั้งนี้เป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใหม่ทั้งหมดหากนับรวมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กระทรวงแรงงานได้เคยกำหนดมาก่อนแล้ว141สาขากับสาขาที่กำหนดใหม่ในครั้งนี้4สาขาจะรวมทั้งสิ้นเป็น145สาขาค่ะในเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย Zero Dropout และคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาเรื่องการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะครม.มีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569กระทรวงการต่างประเทศการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวเพ็ญโสมเลิศสิทธิชัยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์นายเสกนพไทยสงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเตหะรานสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านกระทรวงการคลังการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีสัมภากรมสัมภากรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายธีรวุฒิธงพักดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวพัชราพรสิทธิพงศ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกระทรวงคมนาคมการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนายปิยพงศ์จิวัฒนกุลไพศาลการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองนายพินิจเมธทีคณานนท์ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางจิดาภาสุนทรธนากุลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนายบุญแก้วสมวงศ์ขอบพระคุณค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมมติคณะรัฐมนตรีนะครับมีหลากหลายเรื่องที่น่าสนใจขออนุญาตเริ่มต้นในเรื่องของที่หลายๆคนให้ความสนใจเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับเบื้องต้นในโครงการนี้จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มของบุคคลทั่วไปที่จะมีการช่วยเหลือรัฐ 60% ส่วนประชาชน 40% ครับในการดูแลเรื่องของค่าครองชีพเบื้องต้นนะครับจะมีการจับจ่ายในส่วนของเดือนละ 1,000 บาทจำนวน4เดือนครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง30กันยายน2569โดยกลุ่มนี้จะลงทะเบียนในวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569ครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะดูแลกลุ่มนี้ด้วยการเติมเงินในส่วนของวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมที่ได้อยู่แล้ว300บาทจะเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทครับระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นการประคับประคองค่าครองชีพครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของเรื่องของฟรีวีซ่านะครับซึ่งท่านโฆษกท่านได้บอกนะครับว่าเรื่องของฟรีวีซ่านั้นทางที่ประชุมได้มีการทบทวนวีซ่าทั้งหมดที่ไทยได้มอบให้ประเทศอื่นๆทั้งในส่วนของ60วันและ40วันซึ่งเบื้องต้นมีการทบทวนเนื่องจากว่ามีผู้ไม่หวังดีใช้โอกาสเรื่องของฟรีวีซ่านะครับมาในส่วนของจุดประสงค์ที่ไม่ดีครับจึงมีการทบทวนโดยในส่วนตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการชี้แจงในเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้ครับนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ระบุถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการพูดคุยกับ10ภาคอุตสาหกรรมนะครับเบื้องต้นนั้นท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการเพื่อให้ธุรกิจได้เติบโตและนำไปสู่การจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้เน้นแค่ตัวของผู้ประกอบการเท่านั้นซึ่งทุกภาคส่วนจะได้รับประโยชน์โดยเบื้องต้นจะมีการรวบรวมข้อมูลจากการพูดคุยและนำมาเสนอแล้วก็จะมีการติดตามผลต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของมติเรื่องของการปรับปรุงแผนหนี้สาธารณะปี2569ครั้งที่2ครับมีการจัดทำซึ่งยืนยันว่ายังเป็นอยู่ในภายในกรอบของกฎหมายระดับประมาณการหลังปรับแผนแล้วยังอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งไม่เกินกรอบร้อยละ70นะครับนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในส่วนของการยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกสจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงครับซึ่งในส่วนตรงนี้เองจะส่งผลกับไทยคือจะช่วยส่งเสริมเรื่องของการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลซึ่งไทยไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าไทยเราเองก็มีข้อกำหนดต่างๆที่สอดคล้องอยู่แล้วอาทิการกำหนดวันในการทำประมงครับรวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกของกองทัพสาธารณรัฐสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทยปี2568ถึง2573นะครับซึ่งโดยปกติแล้วจะมีการจัดขึ้นในทุกๆช่วงของเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมของทุกปีนั่นเองครับ
1: และนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2ประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเสนอแนะการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ค้างค่าเทอมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิค คุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกิรติอุลคุณสงบมีช่อผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณอานนท์รันตสุคนและดิฉันทิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อม Work From Home 3วันรองรับการประชุมใหญ่ธนาคารโลก
8: นายสาวรัชดาคณาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัด

0: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาประเทศไทยเพื่อประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจและการเงินของโลกและแนวทางการรับมือความท้าทายในด้านต่างๆจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work from Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุรถไฟเฉี่ยวไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันเกิดจากการล้ำเข้าไปในเขตทางรถไฟ
2: นายสิริพงษ์อังคะสกุลเพียรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีรถไฟชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทราเฉี่ยวชนไรเดอร์บริเวณมักกะสันคลองตันว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากเหตุบริเวณแยกอโศกเนื่องจากไม่ได้เป็นการเกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมซึ่งเป็นทางวิ่งหลักของรถไฟโดยเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตเพื่อเข้าไปปัสสาวะจึงถูกเฉี่ยวชนพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยและมีอันตรายจึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังส่วนมาตรการงดเดินรถไฟในพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นเวลา3เดือนนั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงการศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางยังไม่ได้มีการทดลองใช้แต่หากจะทดลองใช้จะต้องเป็นระยะสั้นเท่านั้นยังไม่มีการนำแผนส่งในเรื่องนี้และจะต้องมีการรับฟังทุกเสียงโดยยึดหลักในการดำเนินการคือนำระบบรางขึ้นลอยฟ้าทั้งหมดเช่นเดียวกับเส้นทางบางซื่อรังสิตที่ทำให้การแก้ไขปัญหาการจราจรได้จริงกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักและอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเปิดทางสัญจรถนนเพชรเกษมที่ถูกน้ำท่วม
3: จังหวัดพังงาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบางจุดใน4อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งและอำเภอตะกั่วป่าโดยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักคือพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980ปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรถนน4ช่องทางสามารถใช้สัญจรได้เพียง2ช่องทางนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาร่วมกับเทศบาลตำบลคึกคักได้เร่งเข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวจราจรอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันแขวงทางหลวงภูเก็ตได้ดำเนินการเปิดเกาะกลางถนนเพื่อเป็นช่องทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพ.ร.ได้เข้าดูแลอำนวยความสะดวกและจัดการจราจรเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้วชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
4: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอไท ธรรมะประดับใจ
7: อันบรรดาผู้ทำคุณความดีงามเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นผู้เดียวที่ได้รับผลดีเราทุกคนที่แม้จะได้ร่วมทำความดีนั้นด้วยหรือไม่ได้ทำด้วยเลยก็ตามก็ย่อมต้องมีส่วนได้รับผลดีจากการกระทำของบรรดาผู้ทำความดีดังกล่าวด้วยทั้งหมดความดีอื่นก็เช่นกันเช่นบรรดาผู้ถือศีลทั้งหลายเป็นต้นไม่ได้เป็นผู้เดียวหรือพวกเดียวที่ได้รับผลดีจากการรักษาศีลอันเป็นความดีอย่างยิ่งนั้นแต่บรรดาผู้ไม่ถือศีลผู้ผิดศีลอย่างมากทั้งหลายก็ล้วนมีส่วนได้รับผลดีจากการถือศีลของผู้อื่นทั้งสิ้นกล่าวได้ว่าความดีนั้นมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว้างขวางมหัศจรรย์นัก
6: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
8: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
9: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
11: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
13: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
14: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
15: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรี พร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
16: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
13: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่19พฤษภาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งระดมค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์สูญหายกลางทะเลหลังเรือคายักล่มบริเวณเกาะปอดะไร่เลท่ามกลางคลื่นลมแรงนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569เวลา 15:10 น.จังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ2รายซึ่งเป็นบิดาและบุตรสาวสัญชาติเนเธอร์แลนด์ประสบอุบัติเหตุเรือคายักล่มขณะพายเรือบริเวณเส้นทางระหว่างเกาะปอดะอ่าวไร่เลจังหวัดกระบี่จากการตรวจสอบทราบว่าผู้สูญหายคือนายรอบบอกมันอายุ61ปีโดยบุตรสาวซึ่งรอดชีวิตให้ข้อมูลว่าได้พายเรือคายักร่วมกับบิดาในบริเวณดังกล่าวโดยไม่ได้สวมเสื้อชูชีพก่อนเกิดเหตุเรือล่มส่งผลให้บิดาจมน้ำและสูญหายไปในทะเลภายหลังเกิดเหตุศูนย์ควบคุมความมั่นคงเรือจังหวัดกระบี่สอนชนจังหวัดกระบี่ประสานหน่วยงานทางทะเลออกระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องร่วมกับญาติของผู้ประสบเหตุล่าสุดยังไม่พบผู้สูญหายโดยการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักหลายช่วงคลื่นลมแรงและคลื่นทะเลสูงประมาณ 2-3 เมตรส่งผลต่อทัศนวิสัยในการค้นหาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่นิ่งนอนใจเนื่องจากกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวกรณีนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นผู้ประสบเหตุทางจังหวัดจึงให้ความมั่นใจต่อญาติผู้สูญหายว่าหน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวจะค้นหาต่อเนื่องเชื่อว่าจะค้นพบผู้สูญหายในเร็วๆนี้นอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะผู้ประกอบการเรือคายักว่าได้มีการแนะนำมาตรการความปลอดภัยการแจ้งเตือนสภาพอากาศรวมถึงการกำชับให้นักท่องเที่ยวสวมเสื้อชูชีพหรือไม่หากพบว่ามีการละเลยให้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการออกเรือในช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคม2569ซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงพร้อมกำชับให้ตรวจสอบความพร้อมของเรือผู้ควบคุมเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นเสื้อชูชีพอย่างเข้มงวดรวมถึงพิจารณางดกิจกรรมทางทะเลที่มีความเสี่ยงสูงและงดนำเรือเล็กออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวรุ่นที่1ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวมุ่งหวังจังหวัดกระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกบนฐานของความยั่งยืนวันนี้ที่ห้องมรกตโรงแรมกระบี่รอยัลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวรุ่นที่1ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green and Net Zero Hotel โดยมีนางบัญญัติง่าบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ได้บูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่จัดโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรให้สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก
17: ดยกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมที่พักผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวตลอดจนผู้สนใจด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีเขียวกำหนดจัดกิจกรรมจำนวน2รุ่นสำหรับในครั้งนี้เป็นรุ่นที่1ดำเนินการระหว่างวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เข้าร่วมอบรมความรู้เชิงลึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่หลักการท่องเที่ยวสีเขียวมาตรฐานโรงแรมสีเขียวตลอดจนการจัดการพลังงานน้ำและของเสียเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green and Net Zero Hotel รวมถึงการฝึกปฏิบัติเวิร์กช็อปในการจัดทำ Action Plan และเอกสารขอรับรองซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในสถานประกอบการสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน52คนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่าการขับเคลื่อนกระบี่ Go Greenเป็นมากกว่านโยบายแต่คือทิศทางอนาคตของจังหวัดกระบี่ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสีเขียวในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับผู้ประกอบการให้สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานโรงแรมสีเขียวและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านพลังงานน้ำและของเสียเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green and Net Zero Hotel อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังช่วยลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ได้นำองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจนเพราะกลุ่มเป้าหมายในวันนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่เป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวสีเขียวของประเทศและก้าวสู่เวทีโลกอย่างสง่างามต่อไปกระบี่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงริมคลองกระบี่ใหญ่นัดแรกมุ่งแก้อุทกภัยและน้ำกัดเซาะย้ำพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับจังหวัดกระบี่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงริมแม่น้ำภายในประเทศบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ระยะที่7เขื่อนป้องกันตะลิงริมคลองกระบี่ใหญ่ตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ความยาวออกแบบ900เมตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการสำรวจออกแบบรายละเอียดงานก่อสร้างเขื่อนภายในประเทศที่ประสบปัญหาน้ำกัดเซาะและพังทลายของตะลิงโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นทั้งนี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือการทำประชาวิจารณ์ถือเป็นขั้นตอนสำคัญตามระเบียบราชการซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างน้อย2ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ตลอดจนร่วมหาแนวทางลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการให้เหลือน้อยที่สุดจึงขอความร่วมมือประชาชนพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงประโยชน์ระยะยาวของพื้นที่เป็นสำคัญเทศบาลเมืองกระบี่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์นายกูดนายราหิมรองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองกระบี่มอบหมายนายพิชัยเพ่งนาคผู้อำนวยการกองสวัสดิการนายวรเวทแสงสีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธกส.จังหวัดกระบี่และสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระบี่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการบริหารจัดการกองทุนและการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เป็นสมาชิกได้อย่างแท้จริงพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศและข่าวบริการในช่วงรอบวันบริการค่ะ
18: ส
6: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
7: เชื่อพระพุทธเจ้าที่ทรงกล่าวไว้เป็นสัจจะว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ไม่ใช่จะมีทุกข์เกิดขึ้นบ้างสุขเกิดขึ้นบ้างดังที่เราท่านทั้งหลายเข้าใจกันและพูดกันอยู่เสมอว่าเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เป็นต้นความจริงแท้มิได้เป็นเช่นนั้นไม่มีสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นผู้มีปัญญามีศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าดังกล่าวแม้จะยังไม่มีปัญญาแลเห็นทุกข์ด้วยตนเองก็มีโอกาสที่จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะศรัทธาความเชื่อพระพุทธเจ้าจะทำให้พยายามอบรมปัญญาของตนให้เห็นตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้อันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงมุ่งตรงที่จิตเป็นสำคัญจะติดอยู่กับทุกข์ก็ที่จิตจะพ้นไปจากทุกข์ก็ที่จิตจะต้องเกิดใหม่หรือไม่ต้องเกิดใหม่ก็อยู่ที่จิตเช่นเดียวกับจะดีหรือจะชั่วก็อยู่ที่จิตไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นไปจากจิตได้จิตจึงมีความสำคัญยิ่งนัก
6: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

0: รอบวันบริการ
1: รับฟังข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่19พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมเจ้าท่าจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการอัตราว่าง4อัตราตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการอัตราว่าง2อัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการอัตราว่าง2อัตราตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการอัตราว่าง1อัตราผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตภายในวันพุธที่20พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือ https://md.thaijobjob.comกรมการค้าภายในจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลข้าราชการประกอบด้วยตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน9อัตราตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน7อัตราและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราซึ่งทุกตำแหน่งจะปฏิบัติงานในส่วนกลางโดยได้รับอัตราเงินเดือน13,920 บาทถึง 15,320 บาท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551และจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันที่25พฤษภาคม2569คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวหรือคุณวุฒิที่สูงกว่าขึ้นไปโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่1ถึง25พฤษภาคม2569เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการที่ www.dit.thaijobjob.com เลือกหัวข้อสมัครสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ www.dit.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข02507-5530ในวันและเวลาราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายกิติศักดิ์ชีช้างควบคุมเสียงวาสนาบัวทองอ่านสวัสดีค่ะ
0: พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
5: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
7: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
6: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
8: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
6: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่น ก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
9: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: พ่อดูด้วยลูกเสียมยาพิษเอาไว้แล้ว
1: ทำไมที่จะต้องเสียมยาพิษลูก
0: ก่อนที่จะต้องแต่งงานกับผู้ชายที่เขาลูกไม่รักใช่ไหมแต่งงานแล้วลูกจะต้องดื่มยาไอ้ยาตัดยาพิษแล้วก็ฆ่าตัวตายลูกคืนนั้นแน่นอนไม
1: ่เอาลูกทำไมที่ลูกทำแบบนั้นล่ะ
0: แล้วลูกจะอยู่ไปได้ไงล่ะพ่อแต่งงานด้วยความฝืนใจแบบนี้ลูกทำได้หรือจ๊ะ
1: ถ้าหากลูกฆ่าตัวตายก็แสดงว่าพ่อนี่เป็นเพชฌฆาตฆ่าลูกเพราะพ่อบังคับให้ลูกแต่ง
0: พ่อไปข้างนอกแต่ในข้างลูกไม่อยากคุยกับพ่อหรอกใช
1: ่เออพ่อก็ไม่อยากรบเร้าลูกพ่อไปก่อนลูก
0: พี่ตุ้มคะ
1: วาบเรือคะกินข้าวเลยตาคะ
0: ไม่หรอกใช่
1: กินเลยตาคะพอได้มีเดียวมีแรงมั้งรู้สึกว่านอนในสูบพร้อมลงไปมากเดี๋ยวไม่มีภูมิต้านทานแล้วจะมีโรคไรก็มาแทรกซ้อนเป็นเรื่องที่ยากหน่อยวันนี้พี่แกงดีๆเหนียววัวมูแกงไงแกงดีๆได้มีมันตัวปัดเค็มเอาเถอะค่ะ
0: พี่เอาไปข้างนอกเถอะค่ะฉันไม่อยากที่จะพูดกับใครทั้งหมดแล้ว
1: ตะบันเนื้อ

0: pancing maju pertubuhan pop tangan bang bay dan kuai kuai naik kuai mewah kuai tawai tandai entah buat kuai maju ban kuram yut nyanyap ya woi ya woi tilek ya woi tua pemak diri kap tam jai mani mani บ้านหลังนี้บ้านกูรามพระยาโยธินท่านทั้งว่าห้ามทับคนชายทุกคนก็ให้ชายอย่าว่าแต่คนไก่โพมาโพต้องถูกไหมมดผมต้องการที่เข้าพบกูรามาไม่ครับพระยาที่จริงจะให้เดินมาแล้วไปเลย
1: อ๋อมาเลยนะ
0: ครับครับมาดีนี่ครับ
1: มาดีนี่มิด
0: มิดที่ลงมวงนี่ทำไมไม่ได้ไหมอ๋ออ๋ออ
1: ะไรเหรอ
0: เออรถแม่ดูหยัดแม่ซ้ายยืดถึงมึงอ่ะกูเครียดกูนี่มึงอยากหยอกกับงับกูหยอกกูไม่กลัว
1: เชื่อได้ไว้ตาวัน
0: เชื่อถึงเออไงนะมาเลยเหมือนไหมเคยตายแล้วเคยตายที่แต่ทำไมกูเลื่อนตายแล้วกูแล้วไอ้มันขันนิดแล้ววันมาเนี่ยมาเออถึงแล้วลึงไม่ใช่ลึงไม่เอาชิงอะไรถึงมึงก็ไม่ได้รบรำแกไอ้ไม่ปักต่ำเต้าแกกูเครียดมันนี่คนกันแบ่งกันหรือไม่เรากันใจโดนชักเราได้กันนี่ก็เด็กก็เชื่อเมืองเคยได้ยินเชื่อไหมไหนเมืองไหนควันเมืองเคยได้ยินไหมไอ้ตึ้งเตะตื้อนี่ก็เรากันบอกไม่ได้ว่าพื้นนั้นแต่จะพูดตึ้งยิ่งเป็นว่าคนเหลือกระชากรู้ทุกเข้าใจคำว่าเจ้ามาเช็ดไหมเวรโอ้พี่ครับทำไมที่เล่นปืนเนี่ยอย่าเล่นปืนนะครับเล่นละอย่ามาถูพื้นแต่ก็เผื่อนกว่าก็เราติดอะไรได้อยู่ผมอยากที่จะเข้าไปพบรัชนี
1: พบไปได้ปล่อยบ้านนี้แหละอยาก
0: กูป้องแต่กันไปเรื่อยๆเขา
1: ไปอยู่บ้าน
0: ไปจริง
1: ไป
0: อะไรแล้วเราคอยมาไปผมอยากพบรัชนีกับเมื่อกัดจับดำจนได้ตายมึงเลยอันเบื่อปืนยันติดตั้งด้วยผมเรื่องแต่พบรัฐก่อนแล้วผมจะกลับไหวเมื่อกับบากันกูนับหนึ่งตึงจ้ามกูจ้ามตัวชู้ไปไม่ไปกูนับหนึ่งตึงจ้ามตาโบชู้ไม่ต่อยลั่งออกจากตอนนี้ประตูนี้แหละกูยิงหัวคัดเข้าใจคำว่าตัวยิงครับตัวยิงมันเหมือนตัวเบื่อไหมพ่อไม่เอาไหมคืออะไรไปแล้วไปหนึ่งเร็วมันไปเอาไปนี่ผมอยากพบรัฐไอ้นี่ก็มันปล้ำกันช่องช่องเลยนะเจ็ดแม่ปวดจ้ามพงฮะปุ้ยเฮ้ยจ้ามแกจ้ามมึงลองใส่หน่อยด้วยมึงลองใส่มึงแกจ้ามแล้วหัวจ้ามตั้งต้องอยู่จ้ามมันไปเก่งอันกูจ้ามมันยิงนี่ใช้ไปยังไงบางกูจ้ามาแล้วฮะจ้ามมึงเอากี่จ้ามาจ้ามเออใช้ไปยังไงชู้ดูโต๊ะเราไม่ใช้ดูโต๊ะแต่เราอีจ้ามาชู้ยิงใช้ไปยังไงแต่แม่เล่นปืนนายหลวงมามึงนึกว่ากูมอนพอปุ๊บโอ้ยเลยช้อนจับเลยไอ้ยะท่านมาปืนล่วงตับใจปืนล่วงปืนไฟกูชัดใจแล้วแต่ว่าโอ้นานไม่ปากโอ้นานเจงเจงออกมานี่มานี่ใช่กูยืนอยู่บนแม่มือหยัดแม่มไม่ใช่จ่ายมึงเอาลาวเจงเอาลาวมึงออกมานี่กูไม่ออกหาในเล่นกับเจงงั้นกูไม่ใช่ปากมันแล้วไงนั้นพอปัญหาคืนเรื่องตึงดำเพื่อหาในเจงไอ้แรงเจมึงอย่าต่ำเต้าซ่อนกูจังมึงปากไปด้วยมึงไอ้หลอดก้อนว่าเรื่องเปล่ามึงชอบเล่นพระเจ้าพื้นหรือเนาะมึงนึกว่าถึงต้องเล่นเล่นนั้นนึกว่านะไม่ใช่เลยคือว่าไม่ต้องคือชู้เคยกู้มาไล่คนเลยจะชู้บอกกู้เคยเลยคนนั้นเล่นพี่อ่ะไม่ชู้พี่อ่ะปิดเลยเนาะมึงมากู้ไอ้ถึงมึงปิดนัดไอ้ถึงนี้นี่เรื่องตายนี่ไม่เคยกลัวนี่เนาะให้มันได้ตายเดี๋ยวพอตีเดี๋ยวไม่รอยโยใช่แล้วนี่บ้านนี้เมืองนี้จังกลุ่มนี้ก็ไอ้จังกลุ่มแยกจันทร์อ่ะไอ้จังกลุ่มเด็ดไม่รับผิดชอบ กันไอ้ถั่วไปฮะยังแยกจันวันนาอยู่กันอยู่เลยคนจนไม่มีที่กล้าบ้านคนรวยคนจนไม่มีทางจะเดินเหมือนดนป่าจ้ากูเหยียดแม่มันอะไรแบบนั้นกูตายกูไม่กลัวกูกลัวแต่ร่างนะฮะไอ้นั่นเคยแรงร้อยอ๋อไม่กูบอกไม่โดนกูอายามก้าวไปลาวเลยร่างนั้นผมติดมานานแล้วนะกูนี่เตยเงยกินตัวเต่านี่นี่เงยก้าวในร่างพี่นี่ออกมาจากร่างจำได้เดือนก็เจอจันเขาใช่เพื่อว่าได้วุ้งเขาในเอาไปวัดมั่งปัดเลยเนาะล้างมือเลยเหรอกันไม่เอาเลยเรื่องกล้าเผื่อนนะเพราะผีจ้วนมากันนองนองเชิบเลยอะไอ้เถงไอ้เถงนี่เคยได้ยินเลยไม่เถงเนี่ยอยู่เนี่ยนี่ไอ้เถงแล้วติดร่างเนาะไม่เคยติดรายปล้นไม่เคยติดรายหลักตาไอ้เถงติดแล้วกล้าเนาะกล้าเนาะแล้วไอ้เถงกล้าคนมันเชิบเลยนองคำว่าหลักยิ่งไม่เคยมีเฉียดข้อจ้วนมากแล้วตาคนไหนไอ้เถงกล้าแล้วอ้วชุนเนาะอ้วชุนเปล่าอ้วกูสัตว์อะไรเฉียดก่อคนน้องเออมันน่าเฉียดไม่เลือกนี่เพิ่นเพิ่นก่อมึงจ้องตีหลักเรื่องปลอกก็ใช่ไหมพี่เฉียดจะมาแล้วเพิ่นเพิ่นก่อน้องนี่ตาหวานน้องต้องการใจอ้วตั้งอยู่บนอ้วบ้าเลยเย็นน้องไปบอกให้น้องรัชนีมานี่นั่นน้องนะถ้าน้องไม่ไปบอกน้องรัชนีมานี้นี่ปีเลียดพูนไว้ตีลูกเดือดห้ามหลบนะห้ามหลบพูนนี่เตปีเลียดปีไว้เฉียดคอน้องตัวนี้แล้วเมียมึงรำน้องเออพระวัวมึงต้องห้ามไม่ไหมครับรู้กว้างครับเฮ้ยว่ามึงตายใครไม่ตายแล้วล่วงเออคือว่าเพราะมันกล้าใช้แล้วคือมึงกล้าใช้บัตรเหรอฮะมึงกล้าใช้บัตรเหรอเพื่อผมว่าไอ้ไรเดี๋ยวผมว่าในแบงค์ไงกูไล่ตีอยู่ดิในหลงแบงค์ไงกูไล่ตีนี่คุยตบก้นอยู่ดิไม่ตีตบใครอยู่นะคือว่าไม่อยากคืออยู่ตามึงไม่อยากตายไปบอยน้องรัดมาไปครับครับครับครับเบื่อไม่ทุรักมากเลยแล้วคุยหลงกล้องเกิดแก่แม่เลยนั่งจุกทูดไปแล้วรัฐก็มาหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าทิ้งกับผัวหน้ามาแต่ว่าเขามากันสี่คนแล้วใช่ไหมข้ามกับมีใครด้วยครับผมก็ไม่รู้จักดีเม็ดแต่ว่าพวกจำได้ว่าไอ้โดนนั่นตัวนะไอ้หลังโยงไอ้กลุ่มไอ้ว่าจ้อไอ้ตาแจ้งมันโดนกับเข้าฝันเมืองไม่บอกทีเด็ดนะครับบอกว่าน้องไม่อยู่จ้าอ๋อตาเตินไม่ไปเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ตาเตินปูนตายหลงเดือกตาเนี่ยมันเลียดปูนตังไว้แล้วว่าเจ้าว่าตาเตินไม่ไปพบมันมันเฉียดก่อคาดเห็นดูว่าผมบอกว่าตังอยู่บนบ้านสักปากกดโอ้ค่ะมาทำไมก็ไม่รู้ฉันไม่ใหญ่ก็มาที่บ้านนะจ้า
2: ใช่ครับ
0: ก็ฉันสงสารก็มาฉันไม่อยากเห็นหน้าถ้าอยากเห็นหน้าฉันจะกดกลั้นน้ำตาไว้ไม่ได
2: ้ทำใช้ปันชิวแต่ต้องไป
0: อ๋อปันชิงเหร
2: อโอ้รัฐพี่ดีใจจริงๆที่รัฐมาหาพี่พี่ไม่คิดเลยว่าจะได้พบรัฐพี่อยากที่จะถามรัฐเท่านั้นนะ
0: ถามเรื่องอะไรที่จะมาถามเหรอฉันอยากรู้ว่าคุณจะถามเรื่องอะไรและคุณมาทำไมใครบอยมาบ้านหลังนี้
2: โอ้นี่แสดงว่าพี่มาบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยก
0: ็ไม่ต้อนรับคุณแล้วบ้านนี้ไม่มีคนที่ชื่อปันสิงบันไดนี้ไม่มีคนที่ชื่อปันสิงที่เหยียบย่างไปได้ครับพี่จีมาหาใครมาทำไมรู้จักใครบ้างจะไล่บอกจะบอกคุณครับคุณยืนดูอะไรอีกอะฮะจะไม่อยากดูหน้าคุณกลับไปก่อนจ้าจะไม่อยากเห็นหน้าจ้า
2: ทำไมที่เป็นเช่นนั้นล่ะเถียง
0: พ่อรอขึ้นจะมอง
2: กูชาร์จไม่นึกคิดเดียวไอ้รัชนายไอ้รัชนีนี่อีหน้าข้าวอีใจดำอีกูจะแตกแหมมาเจ๊งเอ้ยมึงเพื่อแล้ววะนี
0: ่พ่อบ้านเพื่อนกูจะเป็นมึงแล้วมึงกับกูมึงไม่คว้างกับปีบ้ามึงเจ๊งเออมึงว่าเพื่อนว่าบ้านนั่น
2: ว่าบ้านนั่น
1: ต่ำเต้าเปื่อนตัวเองเป็นมาก
2: กูไม่ใช่พักมาแล้วกูไม่เล่นมาแล้วจำใจรมพิษเพจำใจได้เลยคนเคยว่าจิตลายมือปะว่ายมันไม่ดีเลยไม่ดีเลยกูไม่ใช่พักมาแล้วแล้วกูไม่เล่นกูยืนเฉยๆกูไม่เล่นแล้วพ่อกันตูด่าได้ไหมมาจ้าอย่างข้อกูไม่ยินกินไกลอย่างข้อกูแล้วกูไม่เล่นแล้วเล่นอย่างมากกูเหล่าเนี่ยมันเร็วตุ้ยเด้อ
1: จัดมา
2: เขาไล่เราเลยเถียง
1: ไป
2: เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เขาไม่ต้อนรับคนที่ชื่อพันสิงแล้ว
1: อย่าโย่
2: ไปไหนเลยครับละบานชายกล้าคนรวยก็มีวีเต้ขึ้นเพื่ออยากแม่อยากก้าวหลอกเข้ามาในบ้านแล้วน้องพันสิงจำว่าการได้เถียงมีชีวิตคำว่าหลอกก็มาในบ้านมาอยากแม่นี่กูไม่มาจนตายเขาไล่เราเรายืนอยู่ใจคุณยินฟังอะไรอยู่ไปสิฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณใช่ไอ้พันถิงลูกคนจนมันจะต้องจากบ้านหลังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมันจะไม่กลับมาเพราะไอ้พันถิงมันรู้ตัวของมันดีว่ามันคือลูกของนางอุมาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอื้อมไปถึงลูกของครูรามได้ลูกครูรามจะต้องแต่งงานกับลูกพระยาโยธินนั้นคือเรื่องที่ถูกต้องแล้วไอ้พันถิงมันจากที่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แล้วมันจากไปแต่ร่างกายมันเท่านั้นหัวใจของไอ้พันถิงมันลงอยู่ที่ตรงนี้มันตกอยู่ที่ตรงนี้ไปก่อนเลยเต
3: ้ครูใช่แล้วนู้นก็ได้ทำได้ไหมเข้าใจกันจริงแล้วมันลำบากกันใช่ไหมเป็นเวรเป็นกรรมนู้นครูไปแล้ว
2: อีรัตอีรัต
1: เท่งแสดงว่าพี่บัญชิงไม่เข้าใจน้องค่ะ
2: มันน่าเข้าใจเลยมันเข้าใจเลยฮะ
1: ฉันไม่อยากเห็นหน้าพี่บัญชิง
2: ใส่มันมิ้นเลยนายจริง
1: เท่งควักน้องก่อนกูไม่ได้ควัก
2: ไอ้เจ๊มึงควักอย่างนี้นะเปิดจอยอะไรเลยมึงจัดอร่อยดัดแล้วกูมองเล่นเคยอร่อยมันมึงตีปะกูแหละแต่ว่าแต่แรกกูว่ามึงต้องแม่ปลาหลักชนะแม่บ้านต้องรักเดียวใจเดียวต้องลงมึงจัดอร่อบริสุทธิ์อร่อแต่ตามใจใครเห็นหน้ามึงก็นึกว่ามึงเป็นผู้ดีต้องลงผู้กูหยัดแหมมึงแรงทำบัวดอยได้รัดว่ามึงข้อรักน้องปันจริงคนเดียวกูจำได้วันนั้นตีตายตอนจำชาจูนอนนู่นตักกันมึงนอนนู่นตักนองปันจริงเลยกันนองปันจริงร้องเพลงไอ้ควังมึงยังจำได้เลยไหมไอ้นุ่นนุ่ยเราจับสองคนมึงจำได้ไหมว่าร้องเพลงได้ฮะแล้วให้ฉันปฏิญาณเลยมึงว่าจะก็รักเดียวใจเดียวรักผีเป็นคนแรงเลยก็เป็นคนจุดตายฮันมาว่าคนแรงอยู่ท่านเอียดแตกแม่เท่งย่าเท่งกูย่ามาเรียกเชื้อกูเชื้อคนจนเรียกตั้มมาอยากแม่กูก็อวยพรในการมึงแต่งงานกับนายพันธุ์ภูมิมากครั้งนี้ก็มึงแต่งนะ
1: ครับ
2: แต่งเลยอย่าแต่งคนเดียวโยจะให้เลยก็เลิกเลยก็แต่งเงินให้มึงได้จากหลานพ่อนายโยหรอนะนะแล้วกูก็อวยพรให้มึงจงเป็นน้องน้อยกุ้ยหมวงจิกวิลิตโรคเอสมึงเป็นไอ้มดรุ่ยแม่มันยักแต่กูก็อวยพรไหวมึงไอ้จงอี้เปื่อยเจ๊กเจ๊กอีหยักแต่รุ่ยแฮมอีออรอหนุ่ยสักน้ำขั้น
3: ซื้อจริงหมดแรงอ่ะ
1: บายเลยแล้ว
2: ผมมาบายเลยไ
1: หมให้กูด่ากันนี่กันนั้นได้ได้กับได้ได้แล้ว
2: มึงก็ลองช่วยกูเลยพักสิ
1: หนุ่ยด่าน้องด้วยสิคะด่าแต่หนุ่ย
3: เด็ดไอ้น้องไอ้แต่งงานเรื่องจริงเหรอ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ปั่นพื้นไม่ใช่เหรอผมแค่น้องว่าน้องรักปีปั่นจริงคนเดียว
1: คนน้องถูกบังคับน้องจะคุยคุณนุ้ยฟังอยู่เนี่ย ยาโยธินก็บังคับคุณพ่อและพ่อก็จะต้องบังคับลูกนั่นแหละหนูทำไงได้แต่บอกพี่บันทิงด้วยมาเผาศพน้องด้วยจ้ะ
4: ชอบใครครับ
1: ชอบน้องรัฐ
4: คนนี้น้องรัฐตายแล้วไม่เขาหนึ่งวันอยู่แล้วอยู่กับพี่บาแล้วพูดเล่นเกือกทุ่งลาวเลยแค่น้องตีตายใจอ่ะน้อง
1: น้องเทียบยาพิษไว้แล้วจ้ะคืนที่แต่งงานกับนายปันตุบาเมื่อแต่งแล้วฉันดื่มยาพิษฆ่าตัวตายทันทีจ้ะพี่ฉันจะต้องตายจากโลกนี้ไปเร็วๆนี้นุ้ยดูหน้าน้องไว้เถอะค่ะหลังจากนี้นุ้ยไม่มีโอกาสที่จะเห็นหน้าน้องเลยค่ะ
4: แช่บุตรโจน้องอยากตายเลยน้องเออโยดจะวานเดือนจิบเลย
1: แต่น้องตายแน่ค่ะ
4: เอาเลยการตะวันทับน้องปีก่อยหลับนั่งต้มไม่ได้จะคืนช่วยอ่านนี่น้องเออดูว่าดอกก็ลาวามือเดียวไม่หายดูกากีออกมันเอาออกไปมันเอาแต่มันจำเลยมันเลยตัวเองน้องเยาดูราได้น้องตะวันน้องจังไว้เลยเยาหนูเขี้ยนน้องฮะนี่ไว้น้องลาไม้น้องลาไม้ว่าบดดีแล้วน้องเออมาแล้วน้องไม่รู้หรอกพี่เกียร์น้องเปล่งร้อย
2: ไอ้ย้อนแหล่แล้วมันก็เนี่ย
4: มาดีน้องเย้าใกล้น้องเออวันน้องเย้านั่งวีราเจ้านั่งวีราลุงตุงบันเจิงกันปุ้มมีคอยไปรับไม้
1: หนูนุ้ยรู้จักเลยค่ะ
4: รู้จักกับกับดีครับวาบีน้องโอ้รากระได
1: นางวีระนั่นเลยค่ะ
4: กับวาบีน้องโอ้เหมือนเปียบเล
1: ยต้องกราบลาอาจารย์พี่น้องโอ้ข้าวดานพร้อย
4: เหมือนเปียบเลยครับ
1: โอ้ค่ะไม่ต้องแล้วค่ะนุ้ยค่ะ
4: ครับ
1: ดูรับของนี้ไปให้พี่ปันทิงด้วยค่ะ
4: ไอ้ได้ครับ
1: สร้อยคอของน้อง แล้วก็แหวนนี้ด้วย
4: แกเอาไปไหน
1: บอกพี่ปันทิงว่าถ้าหากมีงานหล่อพระที่ไหนพี่เอาสร้อยกับแหวนนี้พาไปหล่อพระค่ะชาติก่อนเราไม่ได้ทำบุญร่วมกันชาตินี้ขอทำบุญร่วมจ้ะเผื่อว่าชาติหน้ามีจริงอย่างว่าเลยนะจะได้เป็นของพี่พันสิงห์จนตลอดชาติสำหรับชาตินี้เนี่ยรัฐจะต้องตายอีก5วันเลยรัฐจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วบอกพี่พันสิงห์นะนี่ครับผู้ใหญ่บอกเองแท่งน้องฝากของนี้กลับไปพี่พันสิงห์ด้วยจ้ะแท่งจำได้ไหมคะเจ็ดหน้าที่พี่บันทิงฝากมากับพี่เท่งวันนั้นน่ะเอาคืนไปเลยนะคะบอกว่าให้พี่บันทิงพาไปยกธงด้วยแล้วก็เท่งด่าน้องถ่อไปสิคะ
4: ครูผิดแล้วเนาะครูด่าพวกเราเรา
1: เท่งไม่ผิดแล้วค่ะด่าได้ถูกต้องแล้ว
4: เมื่อน้องรัดไม่รอที่เนี่ย
1: ค่ะ
4: เมื่อด่ากวยรุ่นทะนองกันแล้วคุณนึกว่ามึงรอจริงน้องเอ้ยเพื่อกูแย่ๆเป็นว่าทำได้อย่างทำปลื้มปลื้มปรีพรามเมื่อไรปรีพรามมึงด่ากูทะนอง
1: น้องรัดไม่ด่าพี่นะค่ะด่าทะนองมึงด่าม
4: ึงด่าไหวกูอีเปื่อยกันมึงได้แล้วเนาะให้มันลุด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงด่วนกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีรับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยความตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตาม

0: รัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนและส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการมุ่งสร้างสมดุลเศรษฐกิจความมั่นคงและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาด
2: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนเชิงบูรณาการภายใต้บริบทความท้าทายใหม่ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจาก31จังหวัดชายแดนและหน่วยงานด้านความมั่นคงอาทิกระทรวงกลาโหมกองทัพบกกองทัพเรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า150คนเข้าร่วมเพื่อยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่และพัฒนากลไกการประสานงานสกัดกั้นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดและฐานแก๊งสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดโดยให้ความสำคัญกับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกด้วยหนังสือผ่านแดนให้มีข้อมูลชัดเจนพร้อมเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์สั่งการชายแดนเป็นศูนย์อำนวยการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งนี้ในวันที่21พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานความมั่นคงใน9ประเด็นสำคัญโดยเฉพาะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการพื้นที่ชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติตะรุเตาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้ย้ำระมัดระวังการท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาน
3: ายวิษณุวิทย์ทองอ่อนนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตาเปิดเผยว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาช่วงวันที่19ถึง22พฤษภาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันโดยเฉพาะคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจึงขอประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินการใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตาและให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลารวมถึงสวมชูชีพตลอดเวลาเมื่ออยู่ในเรือหรือเล่นน้ำและขอให้ติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: PBS
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569ค่ะสดจากห้องส่งสวทกระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยสิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายกิติศักดิ์ชีช้างและนายสุริยันประทมมาศค่ะ
1: ค่ะเรามาเริ่มต้นรายการกันด้วยข่าวในพื้นที่ของ
2: จังหว
1: ัดกระบี่กันนะคะเนื่องจากว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็จะมีภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะที่จะเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่เรานะคะซึ่งจะมาร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพุทธสถานวัดถ้ำเสือค่ะที่วัดถ้ำเสือตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็จะมีพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์ด้วยนะคะที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือว่าว
2: ั
1: ดบาง
2: ธงค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จะขอนำกำหนดการค่ะมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะจนถึงเวลา 9:39 นะคะพุทธศาสนิกชนค่ะพร้อมกันบริเวณณปรัมพิธีค่ะจากนั้นเวลา 10:09 ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางมาถึงบริเวณพิธีชมศิลปะการแสดงของภาคใต้ค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นเวลา 10:19 ถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะคะก็จะเป็นพิธีเจริญพระพุทธพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะสมโภชพระป่าค่ะพิธีทอดพระป่าสมทบทุนสร้างพุทธสถานวัดถ้ำเสือค่ะแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรค่ะ
2: จากนั้นเวลา 10:30 นะคะพระภิกษุฉันภัตตาหารเพลร่วมรับประทานอาหารนายกรัฐมนตรีพบปะประชาชนบริเวณเต็นท์ข้างปรัมพิธีค่ะ
1: ค่ะหลังจากนั้นเวลา 13:30 นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะและคณะก็จะเดินทางออกไปยังวัดมหาธาตุวชิรมงคลพระอารามหลวงหรือว่าวัดบางธงนะคะที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะไปพบปะ
2: ค่ะ
1: พี่น้องประชาชนนะคะที่บริเวณวัดบางธงแห่งนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็จนถึงเวลา 16:00 นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี่ก็คือกำหนดการ
1: ค
2: ร่าวๆ
1: นะ
2: ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะคะ
1: ค่ะวันที่31ถือว่าเป็นงานบุญ
2: ค่ะมาร่วมทำบุญกันได้
1: ค่ะแต่ว่าก็ต้องขอความร่วมมือนะคะสำหรับผู้ที่จะไปร่วมงานเนี่ยก็อยากจะให้สวมชุดผ้าไทยโทนสีขาวหรือว่า
2: สีครีม
1: ได้นะคะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าสีของวัดนะ
2: คะ
1: นะคะเอาละทีนี้เราก็มาถึงเรื่องราวข่าวสารนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ต่อก็แล้วกันนะคะก็ทางด้านของกลุ่มทรัพยากรจับมือกับจังหวัดกระบี่ผนึกทุกภาคส่วนค่ะเสริมศักยภาพชุมชนรับมือดินถล่มและภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะพร้อมสร้างระบบเตือนภัยเชิงรุกระดับพื้นที่นะคะวันนี้เมื่อวานนี้นะคะที่วัดถ้ำโกบนะคะตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมค่ะจังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวกุลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับนายยงยุทธนาควิโรจน์นะคะอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีค่ะในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการตระหนักรู้และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินถล่มและภัยพิบัติทางธรรมชาติสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชิงรุกนะคะรวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนค่ะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะภายในงาน มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านป้องกันภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเข้าร่วมกว่า300คนนะคะซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีท่านบอกว่าปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจังหวัดกระบี่เคยประสบเหตุแผ่นดินถล่มนะคะในพื้นที่ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนมเมื่อปี2554ค่ะกรมทรัพยากรธรณีจึงได้ให้ความสำคัญนะคะในการเฝ้าระวังภัยจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดรวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยให้กับชุมชนด้วยนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านบอกว่าจังหวัดกระบี่ค่ะให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถเฝ้าระวังแจ้งเตือนและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีนะคะทั้งนี้จังหวัดกระบี่มีพื้นที่เสี่ยงนะคะดินถล่มจำนวน8อำเภอ43ตำบล164หมู่บ้านจึงมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับชุมชนการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์แล้วก็สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะเพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ค่ะมาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่กันอีกสักข่าวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขานรับนโยบายกวาดล้างนอมินีใช้พังงานโมเดลเป็นต้นแบบพร้อมสั่งทุกหน่วยเอ็กซเรย์พฤติกรรมนอมินีในพื้นที่ค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและส.ส.ในพื้นที่เพื่อร่วมตรวจสอบป้องปรามและกวาดล้างการประกอบธุรกิจโดยใช้ตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในจังหวัดเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างบรรยากาศการแข่งขันทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมโดยเฉพาะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการต่างๆในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอ่าวนางและเกาะลันตาค่ะทั้งนี้นะคะในจังหวัดกระบี่พบว่ามีบริษัทต่างชาติร่วมลงทุน749รายค่ะแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไปจำนวน13รายและต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% จำนวน736รายซึ่งตำรวจได้สืบสวนเชิงลึกและก็จับกลุ่มดำเนินคดีกับผู้ประกอบการแล้วจำนวน5รายศาลตัดสินแล้ว1รายอีก4รายอยู่ระหว่างดำเนินคดีค่ะโดยคนต่างด้าวที่มาร่วมลงทุนนะคะส่วนมากเป็นชาวรัสเซียอิสราเอลและก็กัมพูชาค่ะใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางโดยใช้สำนักงานกฎหมายหรือว่าสำนักงานบัญชีที่รับมอบอำนาจไปดำเนินการด้านเอกสารใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานและการแจ้งประกันสังคมนะคะการแจ้งเข้าออกของชาวต่างชาติในหลายนิติบุคคลและการจ้างแรงงานที่ผิดปกติหลายกรณีส่วนใหญ่มีสำนักงานบัญชีเป็นผู้รับมอบอำนาจดำเนินการค่ะแล้วก็อาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนธุรกิจอาทิธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจนำเที่ยวธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาและก็ค่ายมวยค่ะที่ให้ชาวต่างชาตินะคะมาสมัครเรียนเพื่อนำไปขอวีซ่าพำนักระยะยาวแต่ไม่ได้มาอยู่จริงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือบทลงโทษกรณีคนต่างด้าวและนอมินียังไม่รุนแรงทำให้ไม่เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะโดยจังหวัดกระบี่นะคะจะใช้แนวทางพังงานโมเดลมาปราบปรามและก็ป้องกันปัญหานอมินีจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนอมินีและบังคับใช้กฎหมายที่ดินกรณีมีการถือครองหุ้นของชาวต่างชาติผิดปกติในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะมีการบังคับใช้บังคับให้จำหน่ายและก็ริบที่ดินคืนโดยกรมที่ดินสามารถดำเนินการได้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบูรณาการข้อมูลโดยกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เป็นศูนย์กลางนำข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่พบความผิดปกติไปสืบสวนหาผู้กระทำความผิดรวมทั้งกำชับผู้ปฏิบัติให้มีความสุจริตและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามระเบียบราชการไม่เลือกปฏิบัติหากพบการทุจริตนะคะก็จะมีโทษสูงสุดตามกฎหมายค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะคะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ด ามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
2: ค่ะก็มาถึงช่วงช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะช่วงนี้เรามาติดตามเกี่ยวกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่13ทับ73ทับ2569ค่ะในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคม2569นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็มีข่าวจากนครศรีธรรมราชนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าจะมีครม.สัญจรในพื้นที่ลุ่มน้ำนะคะพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาในวันที่8-9 มิถุนายนนี้นะคะทางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายวิทยาเขียวรอดได้มีการนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยนะคะสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ค่ะร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8-9 มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะโดยมีทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะทั้ง3โครงการเลยนะคะ
2: ค่ะก็ขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับไปติดตามในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในวันนี้นะคะเราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องของ AI ปลอมแปลงตัวตนเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังค่ะ
2: AI ปลอมแปลงตัวตนภัยคุกคามจากการใช้ AI ปลอมแปลงตัวตนกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในปี2026โดยมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยี Deepfake หรือทั้งเสียงและใบหน้าเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินหรือขโมยข้อมูลส่วนบุคคลรูปแบบการปลอมแปลงตัวตนด้วย AI ที่พบบ่อยการโคลนเสียงหรือ Voice Cloningใช้ตัวอย่างเสียงจริงเพียงไม่กี่วินาทีจากโซเชียลมีเดียสร้างเสียงปลอมเพื่อโทรหาครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อหลอกโอนเงินโดยอ้างเหตุผลฉุกเฉิน
3: ดีเฟกวิดีโอใบหน้าปลอมแปลงใบหน้าในสายสนทนาวิดีโอให้ดูเหมือนบุคคลนั้นจริงๆเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือการสร้างตัวตนสังเคราะห์สร้างใบหน้าเสียงและประวัติออนไลน์ปลอมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดที่ไม่ใช่คนจริงเพื่อใช้สมัครงานหรือเปิดบัญชีธนาคารสัญญาณเตือนภัยที่ต้องระวังสังเกตอย่างไรใบหน้าไม่เป็นธรรมชาติขยับปากไม่ตรงกับเสียงที่พูดช้ากว่าเสียงหรือขยับปากผิดจังหวะการกระพริบตาผิดปกติกระพริบตาถี่เกินไปหรือแทบไม่กระพริบตาเลยแสงเงาและผิวพรรณสีผิวไม่สม่ำเสมอแสงเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวเร่งร้าวให้ทำธุรกรรมมิจฉาชีพมักจะใช้เทคนิคกดดันเช่นรีบโอนเงินขอ OTP ให้กดลิงก์หรือให้แชร์หน้าจอวิธีป้องกันตัวเองจาก AI ปลอมแปลงตัวตนตั้งสติและตรวจสอบหากได้รับสายโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลที่ดูแปลกๆหรือเร่งร้าวให้โอนเงินให้วางสายทันที 2. ติดต่อกลับช่องทางอื่นโทรหาบุคคลนั้นโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์ปกติที่บันทึกไว้เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง 3. ตั้งคำถามลับถามคำถามที่รู้จักกันแค่2คนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นตัวจริงหรือไม่ 4. ไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวOTP หรือข้อมูลการเงินกับคนแปลกหน้าหรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือและ 5. สังเกตความผิดปกติหากสงสัยให้สังเกตจุดเล็กน้อยบนใบหน้าหรือการขยับปากระหว่างสนทนาสรุปข้อควรระวัง AI ปัจจุบันสามารถสร้างสื่อที่สมจริงอย่างมากดังนั้นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินทันทีหากมีการขอเงินหรือข้อมูลสำคัญ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะสวทรนองเป็นแม่ข่ายนะคะและรายการต่อไปเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งวันนี้สวทพัทลุงเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะทีมงานสวทกระบี่ทุกท่านขอบคุณคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงระบบ FM ความถี่98เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ผ่านทางเพจ Facebook สวทพัทลุงกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดสัญญาณรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะและวันนี้พบกับดิฉันเทวีพรหมจรรย์ดำเนินรายการนางมุจจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตและนางสาวอุทัยวรรณเดชสิงโสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษแห่งการทรงงานพระราชกรณียกิจนานัปการได้ก่อกำเนิดเป็นทั้งความหวังโอกาสและพลังใจแก่ประสบกรณิกรทั่วผืนแผ่นดินไทยส่งฟื้นฟูผืนป่าอนุรักษ์หัตถศิลป์ไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งหล่อเลี้ยงหัวใจของประชาชนให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงบนรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและวิถีไทยอันงดงามและวันนี้จะพาทุกท่านร่วมรำลึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านเรื่องราวแห่งความทรงจำพระราชกรณียกิจและบทสะท้อนแห่งความจงรักภักดีจากหัวใจของประสบกรณิกรผู้ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีอันร่มเย็นเริ่มต้นในช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอเชิญไปติดตามรับฟังรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2542นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของชาวจังหวัดพัทลุงเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านหัวป่าเขียวหมู่ที่7ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ทรงทอดพระเนตรความเป็นอยู่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้วันนั้นถนนทุกสายในจังหวัดพัทลุงเต็มไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศที่พร้อมใจกันมาเฝ้ารับเสด็จหลายคนยังคงจำได้ถึงรอยยิ้มของพระองค์ความอ่อนโยนในพระสุรเสียงและพระจริยวัตรที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความสง่างามเมื่อทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่ขาดโอกาสทางอาชีพพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อช่วยสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งต่อมาได้ขยายผลเป็นกลุ่มศิลปาชีพจังหวัดพัทลุงเกิดการรวมกลุ่มของแม่บ้านในหลายตำบลมีการสอนงานหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นการทอผ้าใยกันชงการจักสานเตยปานันการปักผ้าและการทำเครื่องประดับจากวัสดุธรรมชาติพระองค์ทรงเชื่อมั่นในพลังของสตรีไทยและทรงรับงานฝีมือเหล่านี้ไว้ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผลงานจากพัทลุงจึงกลายเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เผยแพร่ไปทั่วประเทศแสดงถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาอันล้นพ้นนอกจากด้านอาชีพพระองค์ยังทรงห่วงใยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะพรุควนเคร็งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่พรุเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งทำกินและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำพื้นถิ่นแนวคิดนี้ได้กลายเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในภาคใต้และแม้การเวลาจะผ่านไปกว่า20ปีแต่ภาพแห่งวันนั้นยังไม่เลือนหายรอยยิ้มของพระองค์ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวพัทลุงทุกผืนผ้าไหมที่ทอทุกเสียงกรีดที่ดังและทุกแววตาของแม่บ้านศิลปาชีพล้วนสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะทุกย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จมาถึงนั้นล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความรักความมั่นคงและความยั่งยืนที่หยั่งรากอยู่ในผืนแผ่นดินพัทลุงตลอดไป
1: การเสด็จพระราชดำเนินสู่จังหวัดพัทลุงมิได้เป็นเพียงการเสด็จเยือนหากแต่คือการนำสายพระเมตตาและความห่วงใยมาสู่หัวใจของผู้คนบนผืนแผ่นดินลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ทุกย่างก้าวแห่งพระราชกรณียกิจล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการฟื้นฟูผืนดินผืนน้ำและการสืบสานวิถีชุมชนให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนและจากพระเมตตาที่ทรงหยั่งรากลึกลงในผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้ก่อเกิดเป็นพลังแห่งการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดังเช่นเรื่องราวของข้าวสังหยดพัทลุงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะข้าวสังหยดเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของจังหวัดพัทลุงถือกำเนิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมถ่ายทอดและผูกพันกับวิถีชีวิตมายาวนานหลายชั่วอายุคนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์และพัฒนาผลผลิตพื้นบ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในผืนนาวันนี้ข้าวสังหยดพัทลุงได้เติบโตเป็นทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรจึงไม่ได้หยุดอยู่เพียงการส่งเสริมอาชีพแต่ยังทรงปลูกคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยให้กลับมางดงามและมีชีวิตอีกครั้งขอเชิญติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตานี้ได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมกฤษณะศิริรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวครับขออนุญาตเล่าความเป็นมาของข้าวสังหยดพัทลุงนะครับข้าวสังหยดพัทลุงเป็นข้าวพื้นเมืองครับที่ปลูกอยู่คู่กับพัทลุงมาตั้งแต่โบราณนะนับเป็นร้อยปีแล้วก็ปลูกกันทั่วไปฮะเกือบทุกอำเภอที่มีการปลูกข้าวก็มีการ

ขาสงบประมาณปี2530นะครับศูนย์วิชาการพัทลุงตอนนั้นยังสังกัดกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็ได้รวบรวมจากหลายแหล่งฮะทั้งแหล่งที่ปลูกมากที่อำเภอบางแก้วท่ามะเดือที่อำเภอควนกระหนุนที่อำเภอเมืองแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการต่อเนื่องมาหลายปีนะครับจนปี2543ได้มีการก่อตั้งโครงการความตัวอย่างตามราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวงที่อำเภอบางแก้วจึงได้นำพันธุ์ข้าวสังหยดไปปลูกเพื่อทดสอบพันธุ์ที่นั่นที่ความตัวอย่างบางแก้วแล้วเมื่อวันที่24กันยายน2556สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อมาเยี่ยมความตัวอย่างทำราบเด็ดที่บางแก้วทางศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้นำข้าวคล่องของข้าวสังหยดทูลถวายสมเด็จพระพันปีหลวงแล้วพระองค์ท่านได้นำไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็ให้ห้องเครื่องได้องค์ทรงถวายเมื่อสมเด็จได้ทรงเสวยแล้วก็ได้รับสั่งว่าข้าวนี้อร่อยจึงเป็นที่มาของการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดพัทลุงตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในปี2547ถึง2550ผมเองเคยเขียนข้อความว่าถ้าไม่มีประจักษ์ก็ไม่มีทีไอตอนนั้นท่านประจักษ์สุวรรณภักดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลุง CEO สมัยแรกและท่านเป็นคนพัทลุงด้วยคุณเปิดหลายยอมท่านก็มีได้นำเอาพระสวนีทรงนั้นมาดำเนินการเป็นแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพัทลุงให้มีการส่งเสริมการปลูกข้าวสังหยดและขึ้นทะเบียนพันธุ์ข้าวสังหยดเป็นข้าว GI ภายใต้โครงการผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรซึ่งเป็นโครงการใหญ่ครับเป็นโครงการใหญ่มากมีการบูรณาการหน่วยงานทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ผมขออนุญาตนำเรียนว่าพอเริ่มดำเนินการโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจรครับพอเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักอยู่2 3หน่วยงานหน่วยงานแรกก็คือศูนย์วิจัยข้าวพันลุง2547ศูนย์วิจัยข้าวพันลุงยังสังกัดกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้สังกัดกรมการข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรมาตั้งปี2549ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพันลุงอีกหน่วยงาน1ข้อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนสำนักงานปศุสัตว์หลายหน่วยงานครับข้อขับเคลื่อนโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่โดยเริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้อเริ่มตั้งแต่จะทำอย่างไรให้มีเมล็ดพันธุ์เพียงพอกับการใช้ปลูกที่จะส่งเสริมให้พี่น้องผู้ทำนาในพัทลุงได้ปลูกข้าวสังหยดเดิมๆผมนำเรียนอย่างนี้ว่าพัทลุงเรามีพื้นที่ปลูกข้าวหรือทำนาประมาณ500,000 ไร่ในตอนปี4647ตอนนี้เหลือแสนไร่นะหายไป400,000แล้วข้อต้องเริ่มจากศูนย์วิจัยข้าวโดยคุณสำเริงแท้ตันหรือพี่สำเริงแท้ตันเนี่ยแหละข้อได้นำเมล็ดพันธุ์กับผมจากที่เก็บรวบรวมไว้จากที่อนุรักษ์ที่ความตัวอย่างบางแก้วตามพระราชดำรินั่นแหละครับมาปลูกขยายพันธุ์เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรจะได้พันธุ์ดีที่บริสุทธิ์ปลูกก็มาทำแปลงครั้งแรกที่ค่ายไทยพอเริ่มโครงการนั้นนะครับโดยมีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ปลูกตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดข้อให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจัดหากลุ่มเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงไปปลูกแล้วสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้าไปส่งเสริมเข้าไปพัฒนาการแปรรูปเข้าไปพัฒนาแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านั้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ดำเนินการ

0: เรื่องของขอขึ้นทะเบียน GI เป็นข้าวพันธุ์แรกของประเทศไทยเป็นข้าวพันธุ์แรกของโลกเริ่มในปี57ได้มาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เมื่อ23มิถุนายน2549ให้ชื่อข้าวสังหยดเมืองพัทลุงจำชื่อนี้ดีนะครับข้าวสังหยดเมืองพัทลุงของสินค้า GI แล้วในปี4ข้าวนั้นศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็รวมกันมาเป็นกรมการข้าวจะตั้งกรมการข้าวขึ้นมาข้าวสังหยดตอนนั้นที่มีเป้าหมายส่งเสริมในตามแผนตั้งแต่ปี47ถึง50แล้วก็เป็นที่นิยมกันมากนะครับมีที่นิยมกันมากข้าวสังหยดผมนำเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเป็นข้าวพื้นเมืองที่อายุประมาณ5เดือนปลูกประมาณกลางสิงหาถึงกลางกันยายนแล้วก็ไปออกดอกสักประมาณปลายธันวาคมถึงต้นมกราคมแล้วก็เก็บเกี่ยวสักต้นกุมภาพันธ์ถึงกลางกุมภาพันธ์เราบรรทุกวัตถุประสงค์ในทรงนั้นสามารถจะนำข้าวพื้นเมืองพัทลุงที่มีลักษณะเฉพาะคือมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงแล้วก็มีอะเมโลต่ำประมาณ14ถึง15คือมีความนุ่มนะฮะมีความนุ่มทานอร่อยให้มาเป็นสินค้าที่สร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการในพัทลุงหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดสร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือชาวพัทลุงเองเป็นอย่างมากฮะว่าที่ข้าวของเราได้มีชื่อเสียงได้เป็นที่รู้จักได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับประเทศหรือสามารถนำไปขายตลาดทั่วประเทศได้ครับผม
1: จากเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาในผืนนาสู่เส้นสายแห่งศิลปะหัตถกรรมบนผืนผ้าไทยทุกสิ่งล้วนสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าของแผ่นดินไทยไว้อย่างงดงามคุณผู้ชมคะผืนผ้าไทยมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มแต่คือเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณของชุมชนไทยตลอดพระชนชีพแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ผ้าไทยทรงส่งเสริมให้ช่างทอผ้าพื้นบ้านมีอาชีพมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในภูมิปัญญาของตนเองจากพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้ก่อเกิดเป็นสายใยรักจากแม่แห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงหัวใจของคนไทยเข้ากับคุณค่าของพื้นผ้าไทยอย่างแนบแน่นวันนี้หลายชุมชนยังคงร่วมกันสืบสานงานผ้าไทยอย่างภาคภูมิทั้งการทอการย้อมและการออกแบบร่วมสมัยเพื่อให้ผ้าไทยก้าวทันโลกแต่ยังคงรักษารากเหง้าแห่งภูมิปัญญาไว้อย่างงดงามเพราะทุกเส้นได้คือสายใยแห่งความรักทุกลวดลายคือเรื่องราวของแผ่นดินและทุกผืนผ้าคือบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงโอบอุ้มชีวิตของประสบกนิกรไทยตราบจนทุกวันนี้เช่นเดียวกับผ้าสีบาติกลำปำแห่งจังหวัดพัทลุงที่ยังคงสืบสานคุณค่าของผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีอย่างงดงามขอเชิญติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีค่ะดิฉันนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมางานผ้าไทยภายใต้ร่มพระบารมีได้เปลี่ยนจากอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรพระองค์ทรงทำให้คนไทยกลับมาสวมใส่ผ้าไทยด้วยความมั่นใจทรงทำให้ชาวโลกยอมรับในประณีตศิลป์ของแผ่นดินทุกวันนี้เมื่อเราเห็นผ้าบาติกที่พลิ้วไหวหรือผ้าทอที่วิจิตรบรรจงสิ่งนั้นมิใช่เพียงแค่ศิลปะแต่มันคือบันทึกความรักที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงมีต่อราษฎรเป็นสายใยที่ถักทอจากหัวใจเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อไปยังอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับจังหวัดพัทลุงผ้าบาติกถือเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นใดในภาคใต้โดยมีการผสมผสานวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผืนผ้าพลังของคนรุ่นใหม่ในพัทลุงยังได้สืบสานพระราชปณิธานด้วยการนำนวัตกรรมสีธรรมชาติจากดินและพืชพันธุ์ในท้องถิ่นมาใช้เพื่อสร้างสรรค์บาติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนผ้าพื้นเมืองให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสตามแนวพระราชดำริผ้าบาติกพัทลุงในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องนุ่งห่มแต่คือร่องรอยแห่งความภาคภูมิใจคือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่ถักทอด้วยความประณีตเพื่อทำลงไว้ซึ่งมรดกทางปัญญาของบรรพชนให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปชั่วกาลนานขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านมาร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยให้สนุกเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจแม่ของชาวไทยให้ดำรงสืบไปขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางผลศรีตันติลักษ์ร้านสีบาติกลำปำค่ะค่ะก็มาได้ทุกวันนี้ครอบได้เขียนลายผ้าบาติกเนี่ยค่ะผ้าบาติกเป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วก็ด้วยการที่เราตัดเย็บได้ดีมีโจทย์ตอบรับเยอะว่าเราทำผ้าออกมาได้สวยมากมีลูกค้าเยอะแยะที่มาสั่งออเดอร์ค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้พี่ศรีได้ทำผ้าบาติกมา20กว่าปีและได้ทำเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่แล้วไอ้ลูกหลานได้สืบต่อ
5: ครับสวัสดีครับผมนายรัฐการโชติมากรครับก็เป็นผู้สืบต่อการทำผ้าบาติกของร้านสีบาติกพัทลุงครับหัวใจสำคัญในการรักษามาตรฐานของเราก็คือฝีมืออันปราณีตและก็การตัดเย็บที่ดีที่สวยเป็นระเบียบการฝีมือการทำผ้าต่างๆการลงสีต่างๆให้อยู่ในจุดที่พึงพอใจแล้วก็เกี่ยวกับการ QC ผ้าต่างๆทุกผืนต้องผ่านมือผมหรือมือเจ้าของร้านทุกตัวครับถ้าถามว่าปัจจุบันปรับตัวยังไงก็ค่อนข้างในช่วงแรกก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเนื่องจากบาติกเราใช้เป็นสีย้อมเย็นสีเคมีทั้งหมดเมื่อก่อนจะเป็นสีเคมีทั้งหมดเลยแต่พอมีพระราชสวนีลงมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งการใช้สีธรรมชาติเนี่ยเราก็จะใช้พวกไม้ให้สีต่างๆจากพื้นที่ในพัทลุงเช่นต้นพยอมแก่นขนุนอะไรพวกเนี้ยครับพวกใบไม้ให้สีต่างๆที่หาได้จากแถวบ้านหรือแถวในพื้นที่แถบในพื้นที่อำเภอเราก็เอามาใช้ครับก็ถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีเลยครับจากลูกค้ากลุ่มที่รักธรรมชาติและก็สนใจในธรรมชาติครับเพราะว่าสีเคมีสีธรรมชาติตัวนี้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันคือธรรมชาติล้วนๆเลย 100% เลยมันจะไม่ผ่านกรรมวิธีเคมีใดๆเลยเวลาสวมใส่ก็นั่นแหละครับมันจะรู้สึกดีกว่าที่เราใช้สีเคมีกันก็กับผมก็รู้สึกซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระพันปีหลวงมากนะครับที่มีพระราชสวนีพระราชดำริมาตั้งแต่พระองค์ยังสาวๆเลยก็คือช่วยพัฒนาประเทศเราเรื่องการทำผ้าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนก็ตามภาคเหนือภาคกลางภาคใต้พระองค์ทรงช่วยหมดเลยทำให้ผ้าของพวกเราเป็นที่รู้จักในนานาประเทศครับ
6: สำหรับผมนะครับผ้าบาติกใต้ร่มพระวนีคือผ้าแห่งโอกาสและความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าตัวนี้ทำให้เรามีรายได้มาจุนเจือครอบครัวทำให้เราสร้างโอกาสในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวใต้ที่เราสามารถผลิตผ้าออกมาได้มีคุณภาพขนาดนี้ครับทำให้สายตาของคนทั่วโลกได้เห็นผ้าของเราครับขอบคุณครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะคะ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงแม่ข่ายรายการร่วมถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีก70สถานีทั่วประเทศค่ะท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะรวมถึงทุกข้อความทุกกำลังใจทุกการติดตามที่มอบให้กับรายการของเราในวันนี้ค่ะและทีมงานวันนี้นะคะโดยนางมุจรินทร์ทองนวลท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำนวยการผลิตรายการนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสวทพัทลุงควบคุมการผลิตรายการพร้อมกับทีมงานสวทพัทลุงทุกท่านนะคะและดิฉันเทวีพรหมจรรย์

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานราชการขับเคลื่อนนโยบายตามข้อเสนอของภาคเอกชน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการเพิ่มทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และการลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตพร้อมใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐโดยกำหนดให้คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรอติดตามผลอย่างใกล้ชิดภายในกรอบ30 60และ90วันเพื่อเร่งสร้างการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนด้านการปราบปรามทุจริตนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตโดยมอบหมายนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินหน้าบูรณาการร่วมกับสำนักงานปปช.และภาคเอกชนเน้นปรับปรุงกฎหมายล้าสมัยลดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่และนำระบบดิจิทัลมาใช้ขับเคลื่อนความโปร่งใสพร้อมเร่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินอมินีและแก๊งสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับแนวทางการเน้นส่งเสริมเกษตรกรลดต้นทุนหลังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงการเสนอของงบกลาง 6,000 ล้านบาทแจกปุ๋ยอินทรี

0: และชีวพันธุ์ให้เกษตรกร
1: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้ส่งหนังสือด่วนมายังสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีที่กระทรวงจะนำเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจัดหาปุ๋ยชีวภาพและสารชีวพันธุ์จำนวน 6,000 ล้านบาทว่าโครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนพิเศษที่ขอใช้งบกลางส่งผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถอนเรื่องดังกล่าวออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่าการช่วยเหลือและลดต้นทุนเกษตรกรในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางสิ่งสำคัญจะต้องสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเร่งด่วนคือการลดต้นทุนและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยการนำความรู้ในการปรับปรุงดินมาใช้อย่างเหมาะสมโดยย้ำว่าหากดินมีความอุดมสมบูรณ์และมีการปรับปรุงบำรุงอย่างเหมาะสมจะเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนใช้ต้นทุนที่ต่ำลงและมีรายได้มากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรสายพันธุ์เคลส 1B ต่อเนื่องหลังพบชายไทย2รายป่วยเพิ่มนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาษวานรโดยกองระบาดวิทยายืนยันไทยพบผู้ป่วยสะสมกว่า 1,000 รายมีผู้เสียชีวิต16รายโดยช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสายพันธุ์เคลส 1B รายใหม่2รายเป็นชายไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดและมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้าขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยและมีพฤติกรรมเสี่ยงในแหล่งท่องเที่ยวด้วยโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25-40 ปีทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงหลักยังคงเป็นการสัมผัสแนบชิดโดยเฉพาะในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพร้อมกำชับหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวและสถานบริการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้โรคฝีดาษวานรสามารถป้องกันได้โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลแปลกหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
5: เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
6: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
7: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
8: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
9: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
8: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
10: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุ

0: ฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย์
1: เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
2: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนิมิสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณฟังรายการบ้านนิมิสุขนะคะจะมาพบกับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลา 17:07 น.จนถึงเวลา 18:00 น.นะคะซึ่งก็จะมีเรื่องราวดีๆมีสาระน่ารู้ข่าวสารต่างๆมาฝากคุณฟังกันนะคะเพื่อที่จะให้ครอบครัวของท่านได้นำข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆไปปรับใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อที่จะให้ครอบครัวของท่านอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะบางท่านก็อาจจะมีความสุขกันแล้วแต่ก็อยากจะให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะแต่ถ้าหากว่าครอบครัวไหนมีความรู้สึกว่ามีปัญหานะคะก็เชื่อแน่ว่าสาระน่ารู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่ทางรายการนำมาเป็นแนวทางเพื่อที่จะให้ท่านนะคะได้ปรับกันเพื่อที่จะให้ทุกคนในบ้านอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะคะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมค่ะคุณฟังรายการนะคะซึ่งเราจะมี3ช่วงค่ะช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากนะคะก็จะมีสาระน่ารู้ต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะส่วนช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าก็จะนำข่าวของรัฐบาลหรือว่าข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านนะคะมาฝากให้ท่านได้รับทราบเช่นกันนะคะส่วนช่วงที่3ช่วงนิทานพาเพลินช่วงนี้ก็อยากจะให้น้องๆหนูๆ นะคะมาร่วมรับฟังกันด้วยนะครับก็เชื่อแน่ว่าเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆหนูๆเป็นอย่างมากเลยนะคะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้าทั้ง3ช่วงกันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

าถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องเพิ่มความสุขให้แก่ครอบครัวด้วยมื้ออาหารพร้อมหน้ากันค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะความสุขในครอบครัวจะเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยการทานอาหารพร้อมหน้ากันถ้าหากว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะสงวนเวลาส่วนหนึ่งให้แก่การทานอาหารร่วมกันก็จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งการทานอาหารพร้อมหน้ากันถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขของครอบครัวก็ว่าได้นะคะและยังเป็นการเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนในครอบครัวอีกด้วยนะคะในยุคปัจจุบันนี้นะคะเราต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้มีเวลาทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวแต่ถ้าหากว่าสงวนเวลาทั้งหมดให้แก่การทำงานหรือว่าการเรียนเราก็จะไม่มีมื้ออาหารที่มีความหมายนั้นเลยนะคะซึ่งบางทีสามีหรือว่าลูกๆจะเป็นผู้ทำกับข้าวก็ได้นะคะครอบครัวที่มีความสุขก็คือสมาชิกทุกคนได้มีโอกาสพูดคุยและดูแลเอาใจใส่กันเริ่มจากเรื่องที่ง่ายๆก็คือการทำอาหารอร่อยๆให้ครอบครัวทานซึ่งนี้ก็เป็นวิธีแสดงความดูแลเอาใจใส่ต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกๆและพี่น้องกันนะคะถ้าหากว่าตั้งใจทำเพื่อครอบครัวนะคะก็สามารถจัดเวลาทานอาหารร่วมกันได้ตามที่ต้องการค่ะซึ่งการทานอาหารพร้อมหน้ากันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้พูดคุยกับปู่ย่าตายายพ่อแม่และลูกๆนะคะหลังจากทำงานและการเรียนนะคะควรรักษาความสุขให้แก่ครอบครัวค่ะการเชื่อมสัมพันธ์นั้นคือการดูแลกันในเรื่องของการกินและเรื่องของการแต่งกายนะคะเพราะฉะนั้นค่ะฝากไปถึงคู่แต่งงานใหม่นะคะที่เพิ่งมีลูกก็ควรที่จะทานอาหารพร้อมหน้ากันบ่อยๆค่ะเพื่อความสุขของครอบครัวนะคะแล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะค่ะก็ฝากย้ำกันอีกนิดนะคะคุณฟังมื้ออาหารก็ถือว่าเป็นกระจกที่สะท้อนความสุขของครอบครัวค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพัฒนา Big Data ข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมสร้างแดชบอร์ดบริหารข้าวคาดการผลผลิตแบบเรียลไทม์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าปฏิรูปการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลักดันการพัฒนา Big Data ข้าวโดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นข้อมูลชุดเดียวโดยใช้ระบบแดชบอร์ดในการบริหารจัดการข้าวทั้งประเทศคาดการผลผลิตข้าวเพื่อสนับสนุนการติดตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่การวางแผนการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีซึ่งระบบได้เชื่อมโยงข้อมูลจากดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยในการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านการเพาะปลูกทั้งนี้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่อำเภอภาชีและอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามและเร่งผลักดันการนำร่องระบบแดชบอร์ดไปใช้เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงปลายทางการตลาดตั้งเป้าจะยกระดับระบบให้มีความแม่นยำเห็นผลภายใน2เดือนเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงในระดับพื้นที่และจะขยายไปยัง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อพลิกโฉมการบริหารจัดการข้าวด้วยเทคโนโลยี Big Data และ AI ได้แบบเรียลไทม์

0: องเพลงเจริญเลยแอบฟังนายร้องเพลงกันนานหรือยังเนี่ยเสียงไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่ร้องเล่นๆเป็นการฆ่าเวลาขณะรอเพื่อนของหนูน้อยนะเขาชื่อกระต่ายหนูน้อยกับกระต่ายเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วล่ะเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันแถมบ้านยังอยู่ใกล้กันอีกด้วยกระต่ายเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะแต่ก็มีบางครั้งอะที่เขาชอบทำอะไรแผลงๆไปบ้างเช่นเรื่องเนี้ยหนูน้อยจะเล่าให้ฟัง
1: หมีน้อยหมีน้อยทำการบ้านเสร็จหรือยังอะเนี่ยกระต่ายทำเสร็จแล้วนะปะกลับบ้านกันเถอะ
0: เดี๋ยวขอหมีน้อยขีดเส้นใต้อีกนิดนึงก็เสร็จแล้วนะแป๊บนึงนะเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้แล้วล่ะ
1: นี่เดี๋ยวตอนที่เราเดินผ่านต้นไม้ที่มีรังผึ้งอะนะหมีน้อยอะเข้าไปเก็บน้ำผึ้งให้กระต่ายกินอีกนะกระต่ายชอบเมื่อวานน่ะกินไม่แค่นิดเดียวเองอะ
0: ได้สิหมีน้อยจะเก็บให้กระต่ายกินเยอะๆเลยแหละ
1: ดีดีงั้นเรารีบไปกันเลย
0: รอเดี๋ยวสิรอหมีน้อยด้วย
1: แล้วรีบวิ่งตามมาแล้วหมีน้อย
0: ทุกวันหลังเลิกเรียนหมีน้อยกับกระต่ายจะเดินกลับบ้านด้วยกันซึ่งเราต้องเดินผ่านรังผึ้งที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างทางเสมอเราสองคนชอบกินน้ำผึ้งซึ่งอยู่ในรังนั้นมากมันช่างอร่อยจริง
1: ๆถึงแล้วเร็วเข้าสิหมีน้อยกระต่ายอยากกินน้ำผึ้งแล้วนะ
0: เฮ้ ใจเย็นสิหมีน้อยจะเข้าไปเอาน้ำผึ้งให้เดี๋ยวนี้ล่ะอ้าวถอยออกไปก่อนสิกระต่ายขวางทางอย่างเงี้ยหมีน้อยจะมุดเข้าไปในโพรงรังผึ้งได้ยังไงล่ะ
1: ก็กระต่ายอยากดูนี่ว่าหมีน้อยทำยังไงถึงเข้าไปเอาน้ำผึ้งข้างในได้อะ
0: ก็หมีน้อยเป็นหมีนี่นาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหมีน้อยก็ต้องกินน้ำผึ้งเป็นประจำอยู่แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมีน้อยเถอะ
1: ตกลงงั้นเอามาเยอะๆเลยนะกระต่ายจะรออยู่ตรงนี้ล่ะ
0: สบายมาก

0: ได้น้ำผึ้งหรือยังหมีน้อยไหนอ่ะเอาออกมาให้กระต่ายดูสิน
1: ี่ไงเป็นไงกระต่ายเพื่อนรักมากพอหรือยัง
0: โอ้โหมากขนาดเนี้ยอิ่มจนท้องกลางเลยนะเนี่ย
1: แบ่งกันเลยดีกว่านี่ของกระต่ายนะแล้วนี่ก็ของหมีน้อยอุ้ยเย็นแล้วรีบกลับบ้านกันเถอะ
0: น้ำผึ้งเนี่ยหวานแล้วก็อร่อยจริงๆเลยเดี๋ยวกระต่ายจะเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองชิมดูท่านน่ะต้องชอบแน่เลย
1: หมีน้อยกับกระต่ายจะแวะที่ต้นไม้แห่งนี้ทุกๆเย็นเพื่อเก็บน้ำผึ้งและแน่นอนคนที่เข้าไปเอาน้ำผึ้งซึ่งอยู่ในรังที่เต็มไปด้วยผึ้งมากมายก็คือหมีน้อยนั่นเองจนกระทั่งวันหนึ่งกระต่ายต้องกลับบ้านคนเดียวเพราะหมีน้อยเป็นไข้หวัดต้องหยุดเรียนและพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
0: ว้าวันนี้เหงาจังเลยหมีน้อยไม่มาโรงเรียนสงสัยจะไม่สบายฮะโถเอ้ยเราก็เลยต้องเดินกลับบ้านคนเดียวดูสิไม่มีเพื่อนเล่นเลยอ่ะแถมยังไม่ได้กินน้ำผึ้งที่ใต้ต้นไม้ด้วยเฮ้ยแซงจังเออจริงสิมีน้อยอยู่บ้านคนเดียวทั้งวันต้องเหงาแน่ๆเลยแล้วก็ต้องอยากกินน้ำผึ้งของโปรดนี่ด้วยแล้วเข้าไปเก็บน้ำผึ้งข้างในแล้วเอาไปฝากหมีน้อยที่บ้านดีกว่าแต่เอ๊ทำยังไงนะแล้วเห็นหมีน้อยเอาหัวมุดเข้าไปในโพรงนี้นี่ไม่น่าจะยากเลยนะลองดูแล้วกันหมีน้อยทำได้กระต่ายอย่างเราก็ต้องทำได้สิเอาละลองมุดดูเลยดีกว่าอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ๊ะข้างในนี้ทำไมมืดจังเลยอ่ะตัวอะไรบินว่อนไปหมดเลยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บจังเลยอ่ะรีบเอาหัวออกจากโพรงนี้ก่อนดีกว่าโอ๊ยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยทำไมถึงมีผึ้งมากมายขนาดนี้ล่ะดูสิเป็นฝูงเลยแย่แล้วมันกำลังจะบินตรงหาเรานี่นะโอ๊ยอยู่ที่เฉยไม่ได้แล้ววิ่งหนีดีกว่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยกระต่ายทีโอ๊ยทำยังไงดีล่ะมันบินตามด้วยมันบ้านหมีน้อยนี่โอ๊ยก็ไปหลบข้างในดีกว่าหมีน้อยหมีน้อยช่วยด้วยเปิดประตูหน่อยสิหมีน้อยเปิดประตูทีหมีน้อยเร็วเข้าฉันเองตายเพื่อนรักของเธอไงเปิดประตูให้ทีแล้วไม่ทันแล้ว
1: ไล่หรอกระต่าย
0: ดูนอนสิ
1: โอ้โหพึ่งรีบเข้ามาในบ้านแล้ว
0: เฮ้ยเกือบไปแล้วสิเรา
1: เฮ้ยนี่กระต่ายไปทำอะไรมาเหรอเพิ่งถึงได้แห่ตามมาเป็นพันๆตัวอย่างนั้นน่ะแล้วดูหน้าตาของเธอสิโดนพึ่งต่อยจนปูดบวมไปหมดแล้วอ่ะ
0: โอ้ยเจ็บนะโอ้ยก็กระต่ายมุดเข้าไปเอาน้ำผึ้งในหลังต้นไม้นั่นน่ะสิเนี่ยยังไม่ทันหยิบน้ำผึ้งเลยอ่ะก็โดนเจ้าผึ้งบ้านั่นน่ะลุมต่อยแล้วก็วิ่งหนีออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละ
1: แล้วนึกยังไงอ่ะถึงได้มุดเข้าไปในนั้นล่ะ
0: ก็กระต่ายอยากเก็บน้ำผึ้งมาให้หมีน้อยเนี่ยนะก็ตอนที่หมีน้อยมุดเข้าไปเก็บมาไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแถมยังหยิบน้ำผึ้งออกมาได้ง่ายด้วยอ่ะไม่เห็นจะโดนผึ้งต่อยอย่างนี้เลยฉันก็เลยนึกว่าใครๆก็ทำอย่างนั้นได้เหมือนกันน่ะ
1: ใครบอกล่ะหมีน้อยก็โดนผึ้งต่อยเหมือนกันแหละแต่ที่หมีน้อยไม่เป็นอะไรเลยนะก็เพราะหมีน้อยมีขนที่แข็งและหนากว่าขนที่นุ่มและอ่อนบางของกระต่ายนะสิดูสิขนหนาๆอย่างเนี้ยโดนผึ้งต่อยก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรหรอกบางอย่างที่หมีน้อยทำได้แต่กระต่ายทำไม่ได้แต่บางอย่างที่กระต่ายทำได้แต่หมีน้อยก็ทำไม่ได้เช่นที่กระต่ายวิ่งได้เร็วกว่าหมีน้อยล่ะ
0: จริงด้วยสิขนของหมีน้อยหนากว่าขนของกระต่ายตั้งเยอะนะ
1: แต่หมีน้อยต้องขอบใจกระต่ายมากเลยนะที่อุตส่าห์จะเข้าไปเอาน้ำผึ้งมาให้กินน่ะแต่กระต่ายต้องจำไว้อย่างนึงนะว่าคนเราแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนกันทุกอย่าง คราวหน้าก่อนจะทำอะไรกระต่ายต้องดูตัวเองก่อนนะว่าทำได้หรือเปล่าเข้าใจไหม
0: เข้าใจแล้วล่ะ
1: ดีมากไว้หมีน้อยจะมุดเข้าไปเอาน้ำผึ้งให้กระต่ายกินแล้วกันแต่ต้องรอให้หมีน้อยหายเป็นหวัดก่อนนะ
0: จ้า
1: คือวีรกรรมที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างของกระต่ายเพื่อนรักของหมีน้อยแต่จากนั้นมากระต่ายก็ไม่กล้าเข้าไปในโพรงไม้นั่นอีกเลยว่าแต่ทำไมวันนี้กระต่ายยังไม่มาอีกนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคองและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:04 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีข้อความต่างๆฝากเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะนำข้อมูลนะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เป็นข้อสงสัยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะสานต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยโดย

0: พาะอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวเศรษฐกิจเรื่องราวค่าครองชีพนะครับเรื่องราวที่หลายๆคนติดตามกันอยู่วันนี้มีส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยส่วนใหญ่หลักใหญ่ใจความเนี่ยบอกรอก็เพราะว่าเรื่องราวของข้าวของต่างๆตอนนี้เข้าอกเข้าใจครับว่าราคามันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าโอ้โหคุณบอลเจอปัญหาหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวน้ำมันก็เพิ่มนะครับราคาข้าวของต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีการออกมาตรการมานะครับเดี๋ยวฝากทุกคำถามนะครับที่อาจจะมีข้อสงสัยจดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังไมค์ก็จะช่วยจดมาแล้วก็เดี๋ยวจะประสานให้นะครับไปทางผู้ที่ประสานต่อให้นะครับในทุกข้อคำถามของพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรนะครับที่ถามมาแล้วก็ในส่วนอีกหลายๆพื้นที่เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆทั้งไทยช่วยไทยพลัสที่ว่าการอำเภอด้วยนะครับที่ส่งเข้ามาบอกว่าไปมาแล้วนะครับบางทีสินค้านั้นสินค้านี้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณมากๆนะครับที่ไปอุดหนุนกันแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ซื้อของกันแต่บางทีอย่างเช่นข้าวสารมีส่งเข้ามาว่าบางทีไปแล้วก็หมดนะครับบางทีพวกไข่กงไข่ไก่ก็หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ก็ขอบคุณมากที่แจ้งพิกัดมาด้วยอ่ะใครที่อยู่ที่ไหนกันแล้วก็ฟังรายการอยู่แน่นอนครับสิ่งเหล่านี้แหละดีที่สุดเลยคือการแจ้งมานะครับว่ามีติดตรงไหนขัดอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเราเนี่ยพร้อมนะครับเป็นสื่อกลางให้02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกแล้วที่มีการต้องแก้ไขกันนะครับล่าสุดเจอปัญหาเรื่องของแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามีการแอบอ้างนะครับแอบอ้างว่าเป็นสคบบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างล่ะแอบอ้างว่าเป็นกลต.บ้างนะครับล่าสุดเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประเดิมชัยลุยปราบแอปพลิเคชันเงินกู้ออนไลน์ครับเปิดร่านะครับเรื่องของรายชื่อต่างๆที่มีการแอบอ้างกันนะครับจับมือกับ DE ฟันเป็นคดีอาญาเตือนประชาชนบางทีแล้วประชาชนเจอนะครับเรื่องของสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยเบื้องต้นนะอาจจะเป็นการหลอกลวงก็ได้นะครับโดยทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้รับมอบหมายจากนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการติดตามการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้มีการคุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยด้วยปัจจุบันนี้ครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าแอปเงินกู้ระบาดหนักมากส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ท่านก็มีข้อกังวลนะครับแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้สคบครับตรวจแอปเงินกู้และสินเชื่อบน Google Play Store นะฮะแล้วก็ App Store พบว่ามี5แอปพลิเคชันครับมีการแอบอ้างชื่อสคบแอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.นะครับก็ต้องบอกว่ามีการขยายผลเรื่องนี้นะครับโดยล่าสุดครับย้ำเลยว่าทางด้านของสคบธนาคารแห่งประเทศไทยและกรต.ไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนท่านรัฐมนตรีสุภมาศย้ำครับว่าสคบยุคนี้เป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดครับโดยการกระทำดังกล่าวคุณผู้ฟังเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522มาตรา22ข้อหาก็คือห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงมีโทษครับตามมาตรา47 ทั้งจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากกระทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่3ทับ2568ด้วยเรื่องของการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมนะครับโดยปิดท้ายครับท่านก็ย้ำด้วยว่าเตือนพี่น้องประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นแอปใดก็แล้วแต่หากแอปเนี่ยอ้างว่าได้รับการรับรองนะจากสคบได้รับการรับรองนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการรับรองนะจากก.ล.ต.ขอให้ทุกท่านครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกนะครับเพราะไม่มีหน่วยงานใดครับออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดแล้วก็อย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าโดยเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตครับทางเว็บไซต์นะครับฝากเอาไว้ด้วยที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งนะครับสคบก็ต้องขอบคุณธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงดีที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องมาเตือนกันครับว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่เดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่ต้องนำเรียนกันอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวที่นำเรียนกันจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับที่มีต้องบอกว่ามีหน่วยงานต่างๆเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีครับสั่งทุกหน่วยงานเร่งทำงานให้เห็นผลจากข้อเสนอเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังโดยล่าสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่6ทับ2569นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลักใหญ่ใจความครับนายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานล่าสุดนะให้เร่งขับเคลื่อนงานเหล่านี้ครับให้เกิดรูปธรรมอย่างเร็วที่สุดกรอบกำหนดติดตามงานก็คือ30วัน60วันแล้วก็90วันผ่านกลไกครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็การประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนกรอ.จากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังแล้วก็ข้อเสนอของภาคเอกชนถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับที่ภาคเอกชนมาเจอกับท่านนายกแล้วก็ฝากเรื่องราวต่างๆเพื่อที่จะเดินหน้าประเทศไทยหลักใหญ่ใจความครับมีด้วยกันหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำแล้วก็เรื่องพลังงานสะอาดที่ผู้ประกอบการฝากเรื่องนี้มาก็จะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำนะครับเพื่อรองรับภาคเกษตรและสถานการณ์เอลนินโญควบคู่กับการผลักดันพลังงานสะอาดระบบโซลาร์เซลล์แล้วก็ไฟฟ้าอัจฉริยะเรื่องที่2ครับที่ผู้ประกอบการฝากรัฐบาลก็คือพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลเรื่องที่3ครับผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่มีอะไรบ้างอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เราต้องรู้กันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพนี่คือเป้าหมายใหม่ของประเทศไทยนะครับเรื่องของดิจิทัลเกษตรสมัยใหม่ Data Center Cloud Service นะครับ Semiconductor รวมถึงการผลักดันไทยครับสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินในระดับภูมิภาคโดยให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักลดอุปสรรคการอนุญาตแล้วก็ใช้ที่ดินรัฐให้เกิดประโยชน์เร่งแก้ปัญหาความล่าช้าในการออกใบอนุญาตต่างๆพร้อมผลักดันการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะนะครับปราบทุจริตความเชื่อมั่นต่างๆด้วยอันนี้ก็สำคัญมากๆเลยทีเดียวปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักลงทุนโดยได้มีการมอบหมายครับให้รองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์ประสานกับทางสำนักงานปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันคือเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็การดูแล SME นะครับติดตามสถานการณ์เงินเฟ้ออย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมอบหมายให้กระทรวงการคลังสสช.ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักครับในการติดตามดูแลพี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานน้ำพลังงานสะอาดทักษะ AI ดิจิทัลอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น Data Center Cloud Service Semiconductor นะครับเรื่องของปราบทุจริตคอร์รัปชันต่าง างเรื่องของการดูแลเงินเฟ้อแล้วก็ SME ด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะจากการที่ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็เป็นการตามงานต่อของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่ต้องมาติดตามกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
5: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
6: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: จับประเด็น VIP18:16 ครับทุกเรื่องราวนะครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้ากันไม่ว่าจะเป็นปากท้องเศรษฐกิจเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องราวของเทรนด์ในยุคปัจจุบันด้วยเขาบอกเด็กปัจจุบันนี้เป็นเด็กยุคเจนอะไรเจน4หลายคนนะครับที่เป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆด้วยเทรนด์ของโลกปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ตามให้ทันเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเอ๊ะมันจะตกเทรนด์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวโลกมันก็เปลี่ยนแปลงในทุกๆวินาทีพูดอย่างนี้เลยแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพต่างๆด้วยปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังทราบไหมเรื่องราวของการปรับตัวของโลกในยุคปัจจุบันด้วยเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกนี่ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงจริงๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีเด็กเจเนอเรชันใหม่หรือว่ายุคใหม่ๆเนี่ยต้องมาพูดคุยกับทางด้านของเป็นคุณหมอนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดร.อุดมศักดิ์แซงโง่ซึ่งท่านอยู่ที่สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับจะมาดูเทรนด์ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลจากเรื่องของสิ่งเสพติดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับรวมถึงพฤติกรรมที่ทำร้ายทำลายสุขภาพอันนี้ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเทรนด์เด็กยุคเจนซีนี่นะครับโนสนเรื่องของแอลกอฮอล์อันนี้เป็นท็อปิกที่เราจะมาคุยกันทิศทางเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้คุณหมอครับวันนี้พูดคุยกันเรื่องสำคัญเลยทีเดียวถามเบื้องต้นก่อนเอาเป็นความรู้ขอความรู้ก่อนสถิติครับเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ทั่วโลกก่อนคุณหมอครับตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างณปัจจุบันเพิ่มขึ้นไหมลดลงไหมอย่างไรครับ
7: ครับถ้าเป็นในประเทศรายได้สูงครับช่วงสักปี2540เทียบกับปี2560ก็คือประมาณ20ปีเนาะลดลงเฉลี่ยก็ประมาณสัก 30-40% ครับก็คือในยุโรปในอเมริกาออสเตรเลียครับอัตราการลดก็จะประมาณนี้ครับ
0: ลดลงลดลงในประเทศไทยล่ะครับนักดื่มส่วนใหญ่นะครับอยู่ในช่วงใดและพฤติกรรมของการดื่มณปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
7: ครับในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่อัตราการดื่มสูงสุดจะอยู่ในกลุ่มวัยทำงานครับอายุ20-59 ปีครับตรงนี้เนี่ยอัตราการดื่มอยู่ที่ประมาณ30%ครับส่วนถ้าเป็นเยาวชนนะครับเยาวชนเนี่ยช่วงปี2540กว่าจนถึง2500 ประมาณ60ครับ
0: ครับ
7: เฉลี่ยนี่คือประมาณสัก 13% ครับ
0: อ
7: ัตราการดื่มเนาะแต่ว่าในการสำรวจ2ครั้งหลังสุดปี2564-2567เนี่ยจะลดลงมาเหลือประมาณ 9% ครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าในวัยทำงานยังมีอัตราเพิ่มขึ้นในการสำรวจครั้งล่าสุดแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยถือว่าลดลงมานิดหน่อยครับ
0: งั้นถามดีกว่าว่าเหตุที่เยาวชนไทยเนี่ยจากตัวเลขจากสถิติเนี่ยมีแนวโน้มการดื่มที่ลดลงจากสาเหตุอะไรครับ
7: ถ้าเราดูงานวิจัยจากทั่วโลกครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมองว่าถ้าใครไม่ดื่มเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมครับการดื่มเป็นเรื่องปกติแต่เด็กเยาวชนทั่วโลกตอนนี้มองว่าการไม่ดื่มเป็นปกติมากขึ้นครับแล้วก็ไอการกดดันกันว่าถ้าคุณไม่ดื่มคุณจะไม่ใช่พวกกับเราอะไรแบบนี้ความรู้สึกพวกนี้มันน้อยลงครับ
0: ถ้าไม่ดื่มไม่ใช่พวกกันนะต้องดื่มเป็นพวกเดียวกันอย่างเงี้ยอันนี้ค่านิยมเหล่านี้มันค่อนข้างถูกเปลี่ยนไปแล้วในยุคปัจจุบันใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับแล้วก็ถ้าข้อมูลที่เราเก็บเองในประเทศนะครับมันก็จะมีหลายแบบเนาะแบบแรกก็คือมันจะมีกลุ่มที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับผลกระทบในครอบครัวครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อเนี่ยดื่มหนักแล้วก็สร้างปัญหาในครอบครัวเช่นทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายตัวเขาเองที่เป็นลูกอะพอโตขึ้นเนี่ยเขาก็รังเกียจการดื่มแอลกอฮอล์ไปก็จะมีกลุ่มนึงเนาะ
0: อ
7: ีกกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกว่ามันเปลืองเงินก็คือ
0: เปลืองสตางค์เปลืองสตางค์ใช่ไหมครับ
7: ไปดื่มเนี่ยใช้เงิน200 บาทเนี่ยได้เบียร์มา3 ขวดแต่ถ้าใช้เงิน200 บาทกับอาหารที่เป็นชาบูปิ้งย่างสุกี้อะไรเงี้ย
0: มันจ
7: ะ
0: ได้กินดีกว่า
7: แล้วอิ่มเลยใช่ก็จะมีความคิดแบบนี้ครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเด็กสมัยนี้เขาไม่ค่อยกดดันเพื่อให้ดื่มมากเท่าสมัยก่อนแล้วครับ
0: อันนี้ดีสนับสนุนแนวคิดอันนี้ยอดเยี่ยมเลยสำหรับเด็กเจเนอเรชันนี้เจน4นะครับต้องบอกว่าปัจจัยบ้างครับคุณหมอครับปัจจัยที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการดื่มในกลุ่มเยาวชนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเลือกจากสาเหตุอะไรครับ
7: จริงๆที่เราสำรวจนี่เราเจอว่าเด็ก 500% ที่ดื่มในช่วงมหาลัยครับด
0: ื่
7: มมาตั้งแต่ช่วงมัธยมปลาย
0: มัธยมก็เริ่มดื่ม
7: ประมาณก็คือว่าจาก 100% เนี่ยเริ่มดื่มช่วงมัธยมประมาณ 60-70% แล้วครับแล้วมันเริ่มดื่มมหาลัยจริงๆก็ประมาณ 30% ครับซึ่งพอเราไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะครบอยู่2แบบแบบนึงก็คือเพื่อนชวนดื่มกับแบบที่2คือจริงๆคนในครอบครัวนี่แหละเป็นการเหมือนสอนให้ดื่มอะไรเงี้ยครับก็จะมีลักษณะนี้ครับที่เริ่มดื่มของเด็ก
0: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งเพื่อนด้วยชวนให้แล้วก็มีการเริ่มดื่มมาตั้งแต่มัธยมอย่างที่เล่ากันนะครับในส่วนของสสส.ตอนนี้ล่าสุดเห็นบอกว่ามีแนวทางในการรณรงค์ให้เยาวชนเนี่ยเกิดค่านิยมเรื่องของการไม่ดื่มแล้วก็หันมาใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้นด้วยตรงนี้สสส.มีแนวทางยังไงบ้างครับ
7: ก็คือแนวทางปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเรามีข้อมูลชุดนี้ซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ครับว่าเด็กส่วนใหญ่มันไม่ดื่มเนาะซึ่งผมก็ใจว่าคนทั่วไปบางคนยังคิดว่าการดื่มเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่พอเรามีข้อมูลชุดนี้เนี่ยเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลชุดนี้แต่ว่าเพื่อให้เด็กรู้ว่าจริงๆการไม่ดื่มเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ปกติแล้วในยุคนี้ครับเขาจะได้รู้สมมติว่าเขาไม่คนไม่ชอบดื่มอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาปกติไม่ต้องไปกดดันว่าตัวเองต้องดื่มให้ดูเท่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในส่วนที่ผมดูแลเนาะก็จะดูแลส่วนนั้นนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
7: เราก็พยายามจะปลูกจับเป็นสุขภาพที่มาใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิ่งการออกกำลังกายเช่นแอโรบิกหรือที่เขามีการแข่งไฮร็อกอะไรพวกนี้ครับเราพยายามจะปลูกไปว่าถ้าคุณดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคุณจะทำสถิติคุณจะทำเวลาได้แย่ลงใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นดีแบบนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะงดการดื่มแล้วก็รวมถึงการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
0: นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องค่านิยมในยุคปัจจุบันนี้เห็นบอกว่ามีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคีเครือข่ายด้วยอยากทราบครับว่ามีภาคีเครือข่ายใดมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีอะไรบ้างครับ
7: ครับในส่วนที่ผมดูแลเนาะผมก็จะทำงานกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะครับตอนนี้มีอยู่18 แห่งครับผมก็มาจากทุกภูมิภาคเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นการรณรงค์เนาะสร้างความรู้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีแนวที่เป็นการจัดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทดแทนการที่จะไปดื่มนะครับเช่นน้องๆเขาเนี่ยอาจจะไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัยในช่วงเย็นวันศุกร์ เพื่อไม่ให้เพื่อนเนี่ยออกไปดื่มข้างนอกเช่นบางทีจัดหนังกลางแปลงบ้างจัดเป็นกิจกรรมดื่มนม
0: ออกกำลังกายเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกคุณหมอ
7: ใช่อะไรแนวๆนั้นนะครับเพื่อทดแทนหมายว่าดึงเวลาคนไม่ให้ออกพอคนไม่ออกตั้งแต่เย็นเนี่ยบางทีเด็กๆเขาก็ขี้เกียจออกกันแล้วอะไรเงี้ยครับ
0: นอนดีกว่า
7: ใช่ใช่ใช่จะเป็นยังไง
0: ครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากจะฝากถึงเรียกคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเห็นเลยทุกคนจริงๆไม่ใช่ว่าคนรุ่นใหม่อย่างเดียวทุกกลุ่มทุกวัยตอนนี้ก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพแล้วก็ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ยืนยาวด้วยการไม่ดื่มมีอะไรอยากจะฝากบ้างครับคุณหมอครับ
7: โอเคครับข้อแรกก็คือว่าตอนนี้ทั้งในประเทศไทยและในโลกเราครับจริงๆค่านิยมที่เปลี่ยนไปก็คือการไม่ดื่มเริ่มเป็นเรื่องปกติมากขึ้นครับคนที่ดื่มเนี่ยก็เริ่มจะเป็นเริ่มจะประกาศเป็นคนแปลกมากขึ้นเนาะอ
0: ัน
7: ที่สองก็คือว่างานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยการดื่มเนี่ยมันสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มันมีหลายโรคที่เราไม่รู้เนาะเช่นโรคมะเร็งของเศษอวัยวะใช่ไหมครับรวมไปถึงมะเร็งเต้านมในคนที่ในผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม้แต่โรคหัวใจโรคหลอดเลือดพวกนี้จริงๆการดื่มมันก็เพิ่มความเสี่ยงนะครับมีบางคนเชื่อว่าลดความเสี่ยงเนาะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยโรคทั้งกลุ่มอ่ะยังเพิ่มความเสี่ยงอะไรพวกนี้ข้อมูลพวกนี้ที่คนอาจจะนึกไม่ถึงหรือว่าการดื่มมันเพิ่มโอกาสในการเกิดวัณโรคอะไรพวกนี้ครับโรคติดเชื้อนะเพราะมันทำให้ภูมิคุ้มกันมันแย่ลงก็คิดว่าอยากฝากข้อมูลพวกนี้เอาไว้ครับเพื่อให้คนที่ตัดสินใจหยุดดื่มเลิกดื่มเนี่ยรู้ตัวว่าคิดถูกแล้วทั้งในเชิงค่านิยมซึ่งเป็นปกติเป็นปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ในเชิงที่จะรักษาสุขภาพเองในระยะด้วยครับ
0: ครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับทั้งจากเรื่องของบุหรี่ด้วยแอลกอฮอล์ด้วยเรื่องของสิ่งเสพติดทั้งหมดห่างไกลให้หมดเลยแล้วก็หันมาดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยคุณหมอครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์อุดมศักดิ์แซงโง่ครับจากสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับขอบพระคุณครับ
7: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับแน่นอนครับนี่ก็เป็นหนึ่งทริคนะครับที่ต้องบอกว่ามาคุยกันให้ได้สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้จากสถิติจากข้อมูลจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ตัวเลขลดลงเยอะเลยทีเดียวทั้งในส่วนของสัดส่วนต่างๆนะครับที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ต้องบอกว่าทุกรุ่นจริงๆนะก็ห่างไกลจากเรื่องราวของสิ่งที่ทำร้ายและก็ทำลายสุขภาพด้วยอันนี้ชื่นชมจริงๆเพราะว่าหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของเราสุขภาพของเรามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับการไปตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็ทำมานะครับตรงไหนที่เราร่างกายขาดไปวิตามินตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะตรวจได้และที่สำคัญคือเรื่องราวของการเช็คอัพร่างกายด้วยเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นอารมณ์นะครับอาหารออกกำลังกายยังคงใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับมีหลายๆคนเลยบอกว่าครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนนะครับติดตามได้ทางจับประเด็นเป็นข่าวสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้ล่าสุดครับคุณผู้ฟังครับใครที่ติดตามอยู่นะครับเขามีการสรุปเป็นอินโฟกราฟิกดูง่ายดีนะบนบอกว่ามันดูง่ายเลยเป็นการสรุปรายละเอียดจากการแถลงของเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสด้วยวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับจากท่านเอกนิติธันประภาสแล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะทำเป็น2กลุ่มคุณผู้ฟังแนะนำว่าคุณผู้ฟังดูได้เพิ่มเติมด้วยเป็นอินโฟกราฟิกแบบ2กลุ่มนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มของกลุ่มทั่วไปก็จะมีกลุ่มแรกนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่ม A ก็แล้วกันกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีกลุ่มนี้ประมาณ 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะถ้าเกิดดูจริงๆดูไปพร้อมกันเนี่ยจะเห็นกติการายละเอียดขั้นตอนชัดเจนนะครับกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเอากลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนนะฮะก็คือกลุ่มที่จะต้องลงทะเบียนนะครับวงเงินช่วยเหลือเนี่ย 4,000 บาทนะครับระยะเวลาคือ4เดือนนะฮะเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เข้าใจตรงกันใช่ไหมครับลงทะเบียนกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนก็ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นกลุ่ม30ล้านสิทธิ์กลุ่มคนทั่วไปนะครับต้องลงทะเบียนกลุ่มนี้นะกลุ่มคนทั่วไปต้องลงทะเบียนแล้วก็เอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายนอันนี้เป็นกลุ่มแรกกลุ่มทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์ส่วนอีกกลุ่มนึง กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้จะมี 13.18 ล้านสิทธิ์นะฮะกลุ่มนี้น้อยกว่ากลุ่มแรกนะครับวงเงินช่วยเหลือกลุ่มที่2นะฮะก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันเงินตรงนี้สำคัญที่มีข้อซักถามเข้ามาเยอะเลยสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณได้300ก็จะบวกเพิ่ม700นะครับก็จะเป็น 1,000 บาทนะกลุ่มนี้นะก็จะกลุ่มที่2นะครับเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับกลุ่มที่2ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่กลุ่มแรกต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่25พฤษภาคมนะครับก็เป็นการชี้แจงให้ชัดเจนนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ไปดูเพิ่มเติมนะครับสรุปเอาไว้2กลุ่มชัดเจนละนะครับเพื่อว่าผู้ฟังจะได้ไม่สับสนนะครับในส่วนของไทยช่วยไทย plus นะครับ60 40นะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผ่านทางเพจของสวท.นี่แหละนะครับทำไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเป็นการสรุปรายละเอียดไทยช่วยไทย plus นะครับจากการแถลงข่าวของท่านเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งหมดทั้งมวลครับจะเริ่มใช้พร้อมกันก็คือ1มิถุนายน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันโดยครบถ้วนนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับครม.เห็นชอบยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขาเพิ่มค่าจ้างตามทักษะตั้งแต่550ไปจนถึง650บาทต่อวันนะครับมาดูเรื่องนี้กันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องสำคัญครับเรื่องสำคัญการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาจากเดิมครับกระทรวงแรงงานเคยกำหนดเอาไว้เนี่ย141สาขาใช่ไหมครับแล้วก็รายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569เพื่อให้ฝีมือแรงงานของเราเนี่ยนะครับได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้มีการพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นด้วยโดยเห็นชอบครับกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือนะครับ4สาขาสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับด้วยนะครับยกตัวอย่างกลุ่มแรกเลยคุณผู้ฟังสาขาช่างเชื่อมนะครับช่างเชื่อมฟลักคอนะฮะก็จะมีอัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือแรงงานระดับ1นะครับก็คือ550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนี่นะครับแล้วก็มาดูในกลุ่มที่2ช่างเชื่อมมิกนะฮะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 550บาทต่อวันอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ2 650บาทต่อวันนะครับมาดูอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ฟังกลุ่มสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะครับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 560บาทต่อวันครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับก็คือกลุ่มสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1 630บาทต่อวันนะฮะทั้งนี้ก็มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับล่าสุดก็มีการปฏิรูปเรื่องของกฎหมายเศรษฐกิจด้วยอันนี้ก็น่าสนใจครับล่าสุดรัฐบาลเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจนะครับเป็นการเปิดเอกชนร่วมชี้เป้ากฎหมายที่เป็นอุปสรรคนะฮะเสนอรัฐต้นมิถุนายนครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ลดต้นทุนที่เกิดจากขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการลงทุนโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายกำกับดูแลเรื่องนี้นะครับแนวคิดสำคัญของรัฐบาลครับคือการปรับบทบาทภาครัฐจากผู้ควบคุมไปเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเนี่ยดำเนินไปได้อย่างคล่องขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการแก้ปัญหากฎหมายลำดับรองนะครับซึ่งแม้ว่ากฎหมายแม่บทจำนวนมากจะมีหลักการที่เหมาะสมแต่กฎกระทรวงแต่ระเบียบหรือว่าประกาศย่อยที่สะสมมาจำนวนมากในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นภาระคุณผู้ฟังครับแล้วก็กลับกลายเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการเนี่ยล่าสุดก็ต้องแบกรับอยู่ดังนั้นครับรัฐบาลก็จะเร่งทบทวนกฎหมายลำดับรองแล้วก็กฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,000 ฉบับเพื่อแยกว่าฉบับใดนะควรคงอยู่นะหรือว่าฉบับใดควรยกเลิกไปนะครับหากมีความจำเป็นที่ต้องกำกับดูแลก็จะนำระบบดิจิทัลครับเข้ามาช่วยช่วยเพื่ออะไรช่วยเพื่อลดขั้นตอนเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นนั่นเองเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากทั่วประเทศเลยที่ติดตามกันนะครับล่าสุดพาไปดูท่านชัชชาติสิทธิพันธ์กันหน่อยเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์อำลาตำแหน่งผู้ว่ากทมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสาชิงช้าแล้วก็ท่านก็ขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครพร้อมเตรียมลุยศึกเลือกตั้งสมัยที่2ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมสักการะพระพุทธนวราชบพิตรพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับประกอบด้วยศาลพระภูมิหลวงปู่มงคลประสาทและศาลเจ้าจีนนะครับรวมถึงสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิริมงคลต่างๆด้วยนะครับโดยท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เปิดเผยครับว่าการมาสักการะในวันนี้ไม่ได้มีฤกษ์ยามพิเศษอะไรเพียงแต่ต้องมาดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาพ้นตำแหน่งครับแล้วก็ท่านบอกต่อด้วยนะครับบอกว่าไม่เพียงแต่การขอพรให้ตนเองได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งแต่ขอพรให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศชาติหากได้กลับมาสร้างประโยชน์แล้วก็สิ่งที่ดีงามก็ขอให้เกิดขึ้นนะครับแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยมองว่า4ปีที่ผ่านมารวดเร็วเหลือเกินครับเพราะว่าเป็นการทำงานบนพื้นฐานความสุขและก็ความสนุกสนานในการแก้ปัญหาให้ประชาชนนะครับทั้งนี้ครับแรงบันดาลใจและหมุดหมายในการเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัยที่2นั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ระบุว่าแรงผลักดันสำคัญครับก็มาจากประชาชนนี่แหละนะครับอยากเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญก็มาจากนายแสนดีสิทธิพันธ์บุตรชายครับที่สนับสนุนให้ขับเคลื่อนงานเพื่อเมืองต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกทมครับมีการมุ่งมั่นแก้ปัญหาทั้งในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานระบบเส้นเลือดใหญ่ไปเป็นจำนวนมากนะครับทั้งอุโมงค์ระบายน้ำโครงการรถไฟฟ้าซึ่งแม้ว่าเหล่านี้ครับจะเป็นโครงการระยะยาวที่อาจจะไม่ได้เห็นผลเด่นชัดในทันทีแต่ก็ถือว่าเป็นรากฐานที่จำเป็นของเมืองควบคู่กับการบริหารจัดการปัญหาเส้นเลือดฝอยในระดับชุมชนตลอดจนการเพิ่มผลผลิตนะครับต่างๆการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเมืองกทมของเรานี่แหละให้ทัดเทียมมหานครระดับโลกนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็ต้องรอติดตามกันขอบคุณพี่เปิ้ลด้วยนะครับมีคุณสะพ้ายปทุมนี่นะฮะเพิ่งเข้ามาพี่ตาสวัสดีทักทายกันนะครับใครเข้ามาใหม่ก็ฝากเคาะจอเคาะใจด้วยนะครับพาไปดูภารกิจของท่านอัครนันท์กันกิตินันท์กันบ้างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดครับท่านก็ลุยดอยเชียงรายไปตรวจเยี่ยมนะครับโรงเรียนบ้านผาลังนะครับจ่อดึงเน็ตแล้วก็ดึงคอมพิวเตอร์นะครับมาช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันครับเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็ต้องการนะ เรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับเรื่องของการเดินหน้าคอมพิวเตอร์ต่างๆด้วยเรื่องนี้ครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดร.รินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคณะทำงานต่างๆเนี่ยลงพื้นที่โรงเรียนบ้านผาลังจังหวัดเชียงรายไปเพื่อรับฟังปัญหาครับของโรงเรียนเล็กในถิ่นทุรกันดารคุณผู้ฟังนึกภาพตามเนาะโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างขาดแคลนเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับขาดแคลนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับนายอัครนันท์กันกิตินันท์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มีการรับฟังปัญหาหน้างานพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลแน่นอนก็ยังคงขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาภูเขาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจึงได้มีการมอบหมายครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงมาดูแลเรื่องระบบน้ำให้กับน้องๆให้น้องๆได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาด้วยครับพบว่าโรงเรียนเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่สูงมีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีการเร่งประสานสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์สำหรับพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดโอกาสให้ได้มีการเปิดโลกการเรียนรู้ลดช่องว่างการศึกษาให้ทั้งเด็กและก็นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างเร่งด่วนครับในส่วนนี้ครับท่านอัครนันท์กันกิตินันท์ท่านก็เน้นย้ำว่าเรื่องของการศึกษาต้องเข้าถึงในทุกพื้นที่นะครับแม้ว่าจะอยู่บนดอยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุกคนครับก็จะต้องได้เรื่องของข้อมูลอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เท่าทันโลกในยุคปัจจุบันด้วยนี่คือสิ่งที่จะทลายความเหลื่อมล้ำแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กไทยทุกๆคนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้ก็ต้องนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนอกเหนือจากที่ในจังหวัดเชียงรายบนดอยในถิ่นต่างๆอีกนะฮะในหลายๆพื้นที่เลยก็ยังคงต้องเข้าไปดูแลกันเรื่องของการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนเด็กแล้วก็เยาวชนด้วยนะครับอ่ะหลายๆท่านเลยส่งข้อความเข้ามาครับติดตามข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ติดตามทุกวันนะครับบอกว่าฟังแล้วก็ได้ความรู้นะครับฟังแล้วก็ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองต่างๆด้วยนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยติดตามกันนะครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางด้านของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนี่โอ้โหมากมายเหลือเกินล่าสุดครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับบริษัทนิปปอนสตีลเดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่กรีนอินดัสทรีนะฮะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการหารือร่วมกับรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปากกับผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลพร้อมขอบคุณบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งมีบทบาทสำคัญครับในส่วนของการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนการค้าทั้งในส่วนการลงทุนระหว่างกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ครับทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและก็การผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับโดยดูแลผู้ประกอบการไทยและก็ยกระดับทางการค้าการบริหารจัดการเรื่องของเศษเหล็กและก็การส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยโดยปิดท้ายครับจะเป็นเรื่องสำคัญคือเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนนะครับที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวนี่นะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าดูแลกันต่อนะครับแน่นอนจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเรื่องของรถไฟใช่ไหมครับที่ชนกับรถเมย์นะครับแล้วก็เกิดความสูญเสียล่าสุดมาติดตามวันนี้กันหน่อยนึงครับทางด้านของขอสอมกครับส่งสายตรวจพิเศษแล้วก็นายตรวจเขตประจำการจุด ตัดนะฮะประจำการจุดตัดทางรถไฟแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถทุกรายนะครับอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันต้องบอกว่าหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้เพราะว่ามีทั้งครอบครัวต่างๆก็ต้องใช้นะครับมีทั้งนักเรียนต้องเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะนะครับบริการสาธารณะต่างๆเรื่องนี้ครับนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ครับเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดการดำเนินงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกนะครับอย่างเข้มงวดขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุที่มีขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของขสมก.บริเวณจุดตัดนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลครับให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากล่าสุดครับขสมก.ได้มีการจัดสายตรวจพิเศษแล้วก็มีนายตรวจเขตลงพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจประจำจุดตัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟที่ต้องบอกว่าหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังแจ้งมาเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงมีความเสี่ยงเรื่องอะไรมีความเสี่ยงก่อการเกิดอุบัติเหตุเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นคลิปในโลกออนไลน์ใช่ไหมครับที่บางทีมีมอเตอร์ไซค์ไม้กั้นลงมาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็มีแทรกเข้าไปมีแทรกเข้าไปอีกนะครับบางทีก็ติดที่คอด้วยนะภาพก็มีการแคปมาได้โอ้น่ากลัวดังนั้นเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเคารพกฎจราจรอันดับแรกเลยนะครับเตือนตัวเองไว้เสมอนะครับพอสัญญาณไฟเหลืองคืออะไรครับรีบสปีดเหยียบคันเร่งไม่ใช่นะฮะไฟเหลืองต้องชะลอทันทีแม้ว่าบางทีเนี่ยส่วนตัวทางม้าลายนะไม่มีคนข้ามก็จริงแต่ไฟแดงบางคนถามว่าหยุดทำไมไปกับเพื่อนเพื่อนบอกหยุดก็ต้องหยุดครับแม้ว่ามันจะเป็นเวลาสักประมาณ20วินาทีก็ต้องหยุดอันนี้ก็ต้องหยุดนะครับแม้ว่าจะไม่มีคนเลยก็ต้องหยุดเราต้องเตือนตัวเองแบบนี้นะครับเตือนตัวเองแบบนี้อยู่เสมอเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับแม้ว่าเราจะเสียเวลาสักหน่อยนึงแต่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการกำชับแนวทางปฏิบัติของพนักงานด้วยนะครับทางด้านของขสมก.ทั้งพนักงานขับรถทั้งพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับแล้วก็มีการตรวจสารเสพติดในร่างกายของคนขับทุกคนเลยคุณผู้ฟังหากฝ่าฝืนมีผลตรวจเป็นพิษนะครับจะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่โดยทันทีแบบไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ครับทางด้านของผู้อำนวยการขสมก.ครับได้มีการติดตามอาการผู้บาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวก็มีการมอบหมายครับให้กับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการมอบของช่วยเหลือแล้วก็มีการส่งกำลังใจรับฟังความต้องการนะครับว่าขาดอะไรหรืออะไรอย่างไรนะครับเพื่อที่จะแจ้งแนวทางการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาในทุกมิติต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวครับไม่อยากให้แบบตื่นตัวกันบางคนก็มีข้อความส่งมาอาจจะเป็นแค่กับคุณบอลตื่นตัวแค่ช่วงนี้จริงๆต้องทุกวันทุกวินาทีที่เราใช้รถใช้ถนนนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยทีเดียวเพื่อที่เราจะได้ดูแลกันในบนท้องถนนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่หลายๆคนก็ต้องบอกว่าเรื่องของทุเรียนนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยครับชูมาตรฐานสำคัญเลยดันเศรษฐกิจเรื่องของทุเรียนให้เติบโตเรื่องนี้ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับล่าสุดเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยแบบเข้มข้นเลยทีเดียวสร้างความเชื่อมั่นครับให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศด้วยคุณผู้ฟังชอบทุเรียนเขาเรียกว่าพันไหนบางคนหมอนทองบางคนนกจิบอะไรเยอะแยะเลยก้านยาวมีชะนีนะครับก็แล้วแต่ความชอบอันนี้สุดแล้วแต่เลยนานาจิตตังกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่านกำชับนะทุกหน่วยงานต้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดอย่างที่บอกไปนะครับมาตรการ4ไม่อันนี้เน้นย้ำกันนะไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์แล้วก็ต้องไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่องเร่งตรวจสอบคุณภาพ ต้นทางถึงปลายทางแล้วก็มีการตัดทุเรียนแก่จัดนะครับตั้งแต่การตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชนะครับการตรวจย้อนกลับแหล่งผลิตด้วยแล้วก็การสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งไปยังต่างประเทศนะครับทั้งนี้รัฐบาลก็ยังคงอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกแบบตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับรัฐบาลตั้งเป้าในการผลักดันการส่งออกทุเรียนปีนี้2569ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทเชื่อมั่นครับว่าคำว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดทุเรียนนั่นเองนะครับมีคุณผู้ฟังหลายคนเลยนะครับอยากให้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวกันเชื่อว่าหลายคนก็รอใช่ไหมครับได้สรุปให้ฟังอีกครั้งนึงสำหรับเรื่องราวของวันนี้นะครับที่มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนแหละรออยู่ใช่ไหมครับไหนใครรออยู่พิมพ์คำว่ารอมาหน่อยนะครับรออยู่แล้วก็พอได้ตรงนี้ไปแล้วหลายคนอาจจะเอาไว้ทำอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่เจอปัญหากันต่างๆล่าสุดครับเรื่องนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ท่านแถลงข่าวด้วยตนเองนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะครับเอาสรุปก็คืออนุมัติเรียบร้อยช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับมาดูแนวคิดหลักๆของโครงการนี้นะครับสรุปให้ฟังนะครับแนวคิดหลักๆกลุ่มแรกเลยนะครับที่จะช่วยเหลือคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่มีสิทธิ์ประมาณ 13.18 ล้านคนนะครับก็ประมาณ14ล้านเอาคร่าวๆประมาณ14ล้านนะครับวงเงินก็คือ 1,000 บาทต่อคนนะฮะ 1,000 บาทต่อเดือนด้วยนะครับก็จะให้ไปนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันนะครับใช้งบประมาณก็ 56,000 ล้านบาทนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มคนชนชั้นกลางที่เจอภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับโดยประชาชนจ่าย 40% รัฐจ่าย 60% เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายวันวงเงินก็คือ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะมีกลุ่มก็ประมาณใช้งบนะฮะ 120,000 ล้านบาทนี่นะครับก็จะมี2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ14ล้านคนนะครับก็เช่นเดียวกันเดิมท่านได้300ก็จะบวกเพิ่มให้ท่านอีก700นะครับท่านก็จะได้ 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับนอกจากนี้ครับหลายคนก็ถามกันอยู่หลักเกณฑ์มาดูโครงการนี้นะครับในส่วนของหลักเกณฑ์ก่อน 60-40 ก่อนนะครับเขาบอกว่ามีหลักเกณฑ์ก็คือนะครับเงื่อนไขสำคัญเลยนะครับโครงการนี้เนี่ยจะดูแลประชาชนมากกว่า43ล้านคนนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกก่อนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคร่าวๆเนี่ยประมาณเกือบ14ล้านคนเนี่ยนะครับวงเงินเพิ่มให้อีก700อย่างที่บอกไปเดิมท่านได้300ใช่ไหมท่านก็จะได้อีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะเวลาการใช้จ่ายครับตั้งแต่เริ่มวันแรกก็คือ1มิถุนาจนถึง30กันยายนอันนี้กลุ่มแรกนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มที่2ก็คือประชาชนทั่วไปประมาณนะครับ30ล้านคนนะครับใช้ชื่อโครงการ60-40นะครับโดยจะให้วงเงินก็เช่นเดียวกัน 1,000 บาทนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนแต่ตรงนี้ท่านใช้จ่ายได้วันละ200บาทนะฮะซึ่งในแต่ละเดือนต้องใช้ให้หมดเต็มวงเงิน 1,000 บาทจะไม่มีการสะสมต่อไปในเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือน 1,000 บาทนะครับมีระยะเวลาในการใช้จ่ายตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายนเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สรุปให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่แล้วก็รอเอาง่ายๆว่ารออยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนที่กำลังรออยู่นะครับก็ต้องบอกว่านำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังแนะนำเลยไปดูในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขามีสรุปเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้เข้าใจง่ายมากเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่ซับซ้อนครับไม่ซับซ้อนเขามี2กลุ่มนะครับไม่ซับซ้อนมี2กลุ่มกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มคนทั่วไปนะครับ30ล้านสิทธิ์ วงเงินนะครับกลุ่มแรกนะวงเงินก็คือช่วยเหลือ 4,000 บาท4เดือนนะครับก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มแรกเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค์นะครับแล้วก็ใช้จ่ายวันแรกก็คือ1มิถุนายนนะครับสำหรับอีกกลุ่มนึงนะครับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณก็แตะ14ล้านคนนะครับก็จะมีวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทอันนี้สำคัญนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิมนะครับ300ก็จะบวกเพิ่มอีก700ก็กลายเป็นเดือนละ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแต่กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกนะครับต้องลงทะเบียนนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังกลุ่มแรก30ล้านคนแต่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับประมาณสัก14ล้านคนเนี่ยนะคร่าวๆนะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วก็ไปใช้จ่ายได้ก็คือ1มิถุนายนนะครับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดิมท่านได้300นะครับเพิ่มให้เลยอีก700ก็จะเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทุกวันนะครับมาเล่าให้ฟังทุกวันมีข้อซักถามอะไรนะครับก็ถามมาได้นะครับติดขัดตรงไหนเดี๋ยวถ้ามีเจ้าหน้าที่จะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือเลยนะครับเชื่อว่าหลายคนก็มีข้อมูลหลังบ้านอยู่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนเลยที่ติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเขียวคาราบาวแล้วก็สีเผือกคนด่านเกวียนครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันครับ
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ติดตามกันนะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแน่นอนคอนเซ็ปต์เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายเราเจอกันคุณผู้ฟัง29พฤษภาคมนี้ครับที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์นะครับถนนวิภาวดีรังสิตเวลา 18:00 น.แนะนำครับใครที่สนใจนะครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับไปเลยคลิกเข้าไปได้เลยครับที่เพจของถนนดนตรีนะครับก็ไปลงทะเบียนกันวันนี้นะครับมีพี่พินโยมาดูด้วยนะครับก็บอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีเหลือเกินครับต้องบอกว่าการเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันไม่ง่ายความรักความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝากไว้ด้วยครับติดตามรับชมรายการกันได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีและติดตามบันทึกการแสดงสดนะฮะของเราได้ที่ทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนนะครับในช่วงเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทางNBT นะครับแล้วก็รายการถนนดนตรีสวทครับติดตามการ FM 92.5 MHz AM 891 kHz แล้วก็มี AM 1467 kHz ครับรายการนะฮะจะออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 นาทีจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนี่นะครับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนครับแนะนำนะไปลงทะเบียนกันนะครับเพิ่มเติมได้เลยลงที่ไหนคุณบอลที่เพจของถนนดนตรีนะครับเสิร์ชเลยถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันนะครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางนั่นเองนะครับครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุกเรื่องที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกเรื่องต้องเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังนี่คือแก่นสำคัญของรายการแก่นสำคัญของหัวใจของจับประเด็นเป็นข่าวครับทุกเรื่องราวนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 17:00 น. 7:00 น.ถึง 19:00 น.แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้บรรลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
8: คร ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
9: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสพาวิกฤตฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุสหประชาชาติคัดค้านมาตรการจำกัดเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหลังอิหร่านจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช 2569
3: วิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะวิกฤตครั้งนี้คือวิกฤตค่าของชีพกระทบคนส่วนมากและจะกระทบคนตัวเล็กตัวน้อยมนุษย์เงินเดือนคนที่ไม่มีอะไรรองรับมากกว่าคนอื่นอันนี้เราจะประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยเขาให้เขาสามารถผ่านวิกฤตไปด้วยกันโครงการนี้เนี่ยไม่ได้คาดหวังเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยผลการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลทางอ้อมนะครับเป็นผลพลอยได้นะครับแต่ว่าเราต้องการบรรเทาเรื่องเศรษฐกิจนะครับผลกระทบโดยเฉพาะค่าของชีพ
2: ด้านนายลวรนแสนสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปทางนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพักสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
3: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
2: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่ระบบจะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชี เพื่อนำไปประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

0: ของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติมาตรการบรรเทาผลกระทบคู่สัญญาภาครัฐจากวิกฤตตะวันออกกลางโดยผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างชั่วคราวเพื่อพยุงสภาพคล่องผู้ประกอบการ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบสำหรับกลุ่มคู่สัญญาภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อช่วยลดต้นทุนและรักษาสภาพคล่องของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานค่าขนส่งและต้นทุนวัสดุที่ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาภาครัฐในช่วงต้นทุนผันผวนรุนแรงโดยเฉพาะผู้ประกอบการรับงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐซึ่งจำนวนไม่น้อยเป็น SME และมีข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนหากปล่อยให้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกดดันต่อเนื่องอาจจะกระทบกับการส่งมอบงานการจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่สาระสำคัญของมาตรการคือการผ่อนผันวิธีคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเคเป็นการชั่วคราวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการลักษณะนี้เคยใช้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจซัพพลายเพื่อประคองผู้ประกอบการและลดแรงกระแทกจากต้นทุนที่ผันผวนสูงการนำกลับมาใช้ในครั้งนี้จึงเป็นการเลือกใช้เครื่องมือที่เคยผ่านสถานการณ์วิกฤตมาแล้วและปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในปัจจุบันศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อนหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุ4โครงการใหม่ลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ70คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำคำชี้แจงและเอกสารเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนแล้วจัดส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยอนุมัติให้วันที่16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมาไทยเพื่อร่วมประชุมซึ่งให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันที่12, 14และ15ตุลาคมนี้ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วให้หัวหน้างานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อประชาชนทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยเสถียรภาพระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสแรกปีนี้ยังคงมีความมั่นคงสูงแม้เผชิญภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานภาพรวมธนาคารพาณิชย์ไตรมาส1ปี2569ระบบธนาคารพาณิชย์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อรวมขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2 จากแรงหนุนของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนตามต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่ออุปโภคบริโภคยังคงหดตัวเนื่องจากความเสี่ยงด้านเครดิตยังอยู่ในระดับสูงภาพรวมหนี้เสียหรือ NPL ทรงตัวโดยหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังพิเศษปรับลดลงเนื่องจากลูกหนี้บางส่วนกลับมาชำระหนี้ได้ตามปกติและธนาคารพาณิชย์ได้เข้าช่วยเหลือเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องสำหรับผลการดำเนินงานกำไรสุทธิของระบบธนาคารปรับลดลงจากปีก่อนเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลงตามการหั่นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการช่วยเหลือลูกหนี้ในมาตรการคุณสู้เราช่วยรวมถึงธนาคารบางแห่งมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากภัยสงครามตำรวจสอบพยานเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเพิ่มอีก9รายและตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดช่วงก่อนเกิดเหตุพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจรบนถนนอโศกดินแดง
4: พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าวันนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟขนสินค้าชนรถเมล์เพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีขณะที่ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวแม้บางตัวไม่ทำงานแต่จะเร่งกู้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายการส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้นอกจากนี้ตำรวจยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่ช่วงสายวันนี้เกิดเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนบาดเจ็บสาหัสขณะปีนข้ามแนวแบริเออร์เข้าเขตทางรถไฟซึ่งเป็นการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฉะเชิงเทรา เฉี่ยวชนบุคคลบริเวณระหว่างสถานีมักกะสันถึงคลองตันช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกเมื่อเวลา 10:40 นาทีที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คาดเคลื่อนซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟวิ่งเข้าไปชนคนโดยเหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนนจากนั้นได้ปีนข้ามแนวแบรีเออร์ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟเพื่อเดินเข้าไปปัสสาวะในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้นการกระทำดังกล่าวนอกจากจะนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของผู้บุกรุกเองแล้วยังส่งผลกระทบให้การเดินรถไฟต้องหยุดชะงักและล่าช้ากว่ากำหนดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ากรณีดังกล่าวต่างจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือไม่ได้เกิดเหตุบริเวณทางเชื่อมและเขตทางมีอุปกรณ์กั้นแต่ผู้ที่เข้าไปมีลักษณะล้ำเข้าไปในเขตจึงถูกเฉี่ยวชนและต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะรางรถไฟไม่ใช่สถานที่ที่ปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของพนักงานขับรถส่วนการเยียวยาผู้เสียหายขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
5: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกประสบดินแดงว่าขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้และจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันพรุ่งนี้ส่วนความคืบหน้าในสำนวนคดีและการเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนี้โดยในส่วนของผู้เสียชีวิตการรถไฟดูแลรายละ 340,000 บาทในส่วนของผู้บาดเจ็บการรถไฟมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นวันแรกในการเริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
6: วันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติด
5: ทั้งนี้การรถไฟมีมาตรการเข้มงวดก่อนตรวจปล่อยขบวนรถหากพนักงานขับรถรายใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะมีอินดิเคเตอร์บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถอย่างเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายยติด่วนกรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางเสนอยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟพร้อมผลักดันกองทุนเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
7: การประชุมวุฒิสภาในวันนี้ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนอโศกดินแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบในอนาคตโดยนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาผู้เสนอยติได้ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการประสานงานด้านการเดินรถและการบังคับใช้กฎหมายบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมเสนอให้ปรับปรุงอุปกรณ์กั้นทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงขณะที่นายวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุจากระบบขนส่งสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
8: ท่านครับเป็นที่น่าแปลกขนาดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมียวดยานพาหนะก็ยังไปจอดคล่อมอยู่สิ่งที่อยากจะถามและอยากว่าไปยังรัฐบาลก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
9: เราควรจะจัดตั้งกองทุนเยียวยาอุบัติเหตุสาธารณะที่เบิกจ่ายได้ทันทีบ้างหรือยังมันควรจะเป็นอัตโนมัติได้แล้วไม่ต้องไปขอความกรุณาแต่จะต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องไปจ่ายเพื่อรับผิดชอบเพื่อเยียวยาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทันที
7: จากนั้นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายการสร้างวินัยจราจรและการยกระดับความปลอดภัยโดยเสนอให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดตัดทางรถไฟเช่นการก่อสร้างทางยกระดับหรือทางลอดควบคู่กับการเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชาววิสาประทุมมารายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ของถูกกำลังวิ่งเข้าหาชุมชนทั่วไทยเริ่ม15พฤษภาคมนี้รัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพผ่านรถพุ่มพวงส่งรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันตระเวนขายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสผักผลไม้และของใช้จำเป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลย้ำว่าอยากให้ประชาชนเข้าถึงของดีราคาถูกได้ไกลบ้านมากที่สุดนอกจากรถพุ่มพวงยังมีจุดกระจายสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยและร้านค้าชุมชนทั่วประเทศนี่คืออีกหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกและพยุงเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอัลจาซีราที่ระบุว่า UN คัดค้านมาตรการจำกัดใดๆก็ตามต่อเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกซึ่ง UN ไม่ต้องการให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จำกัดการเข้าถึงเส้นทางเดินเรือแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านประกาศจัดตั้งสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียอย่างเป็นทางการเพื่อบริหารจัดการกำกับดูแลการจราจรทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบตามเวลาจริงทางนี้สำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านจะใช้ระบบที่ให้เรือทุกลำที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการโดยตรงผ่านอีเมลที่อยู่ของสำนักงานและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก่อนการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19-20พฤษภาคมนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนกำลังก้าวขึ้นไปสู่ระดับของความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันบนหลักการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันที่ส่งผลต่อผลประโยชน์ของสองประเทศรวมถึงการปกป้องอธิปไตยและเอกภาพของชาติประธานาธิบดีปูตินกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียและจีนกำลังขยายความสัมพันธ์อย่างแข็งขันในด้านเศรษฐกิจการเมืองและการป้องกันประเทศพร้อมย้ำว่าความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและในเชิงยุทธศาสตร์กำลังมีบทบาทในการสร้างเสถียรภาพในความสัมพันธ์ระดับโลกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างครอบคลุมต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์ชัยภูมิบุรีรัมย์และนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 เซนติเมตรและเวลา 23:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
15: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
16: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
15: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
16: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
15: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
17: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่ซ้ายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
15: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับใครที่รอโครงการนี้นะคะก็คือเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสรับมือวิกฤตค่าครองชีพค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะครม.นะคะมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนค่ะก็คือเดือนมิถุนายนถึง1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ค่ะให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนค่ะโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่ผ่านกันก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบการจ่ายรวมก็คือรัฐจ่าย 60% นะคะประชาชนจ่าย 40% สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะก็คือ200บาทต่อคนต่อวันค่ะโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้จะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนไหมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะคะทั้งนี้ประชาชนทั้ง2กลุ่มสามารถนําสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ค่ะกับร้านค้าที่รวมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทุ่งเงินครอบคลุมนะคะทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะนะคะยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและก็ทำผมโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะข่าวดีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวค่ะกดกันนะคะกดรับยืนยันสิทธิ์กันในวันที่25พฤษภาคมนี้นะคะก็อย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกกันนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไม่ได้จ่ายสิทธิ์นี่เดี๋ยวจะรู้สึกแบบว่าไม่เท้ากับคนอื่นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดือนใจค่ะ

จะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลองมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฟ้อมแบกออนนะคะสวัสดีค่ะ

0: 1569คณะรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ในวันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026มีราคาสูงและอาจนำงบประมาณไปใช้ด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณโรงแรมเซ็นทาราอุดรอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระวชระปัญญาสุธีณวัดใหม่เทพนิมิตเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คณะองคมนตรีร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติน้อมนำแนวพระราชดำริที่ประชุมกำชับให้ทุกจังหวัดน้อมนำแนวพระราชดำริไปจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งปี2569
2: คณะองคมนตรีนำโดยนายพลากรสุวรรณรัตน์พร้อมคณะองคมนตรีรวม9คนร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งให้เกื้อกูลกันเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอด้านนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการณ์ว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยกว่า 2,000 หน่วยเพื่อสนับสนุนภารกิจจัดการน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาดแก่ประชาชนพร้อมดำเนินโครงการมหาดไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ถึงปัจจุบันสามารถสูบน้ำกักเก็บในแหล่งน้ำพื้นที่18จังหวัดได้ปริมาณน้ำเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 30,000 ครัวเรือนทั้งนี้ปภ.พร้อมนำคำแนะนำของคณะองคมนตรีไปขับเคลื่อนเชิงรุกและขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือแจ้งเหตุเดือดร้อนได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพวุฒิทหารบก
3: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีกองโรงงานช่างแสงศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดำเนินงานติดตามผลการซ่อมบำรุงในด้านโครงสร้างระบบกลไกและชิ้นส่วนโลหะต่างๆขององค์ราชรถเช่นพระมหาพิชัยราชรถพระวิชยันตราราชรถและราชรถน้อยที่ได้ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำเทคโนโลยีอุปกรณ์พิเศษมาตรวจสภาพความแข็งแรงของระบบช่วงล่างเพื่อป้องกันรอยแตกร้าว

0: จนการตรวจรับชิ้นส่วนคานชุดบังคับเลี้ยวและงอนคันธง3ชายที่ได้จัดสร้างขึ้นใหม่จากต้นแบบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องประกอบพระราชพิธีทุกองค์ให้มีความพร้อมสมบูรณ์และปลอดภัยก่อนเข้าสู่ช่วงการซักซ้อมและการจัดงานพระราชพิธีสำคัญต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กองทัพเรือจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากรเพื่อน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาทหารเรือไทยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยานเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครพร้อมอ่านประกาศพระเกียรติคุณโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระปรีชาสามารถของพระองค์จากนั้นผู้บัญชาการฐานเรือผู้แทนราชสกุลอาภากรผู้แทนสมาคมภริยาฐานเรือหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและผู้แทนหน่วยราชการร่วมวางพวงมาลาจากนั้นได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวิหารน้อยภายในสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และอัฐิของสมาชิกราชสกุลอาภากรและราชสกุลสุริยงจังหวัดนราธิวาสจัดแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานนำรายได้สมทบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าลายพระราชทานภายใต้แนวคิดนราธิวาสคอลเลกชัน2026 111ปีจากเมืองนารอสู่เมืองนราธิวาสที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส2569มีส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการน้อมนำพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาสู่การขับเคลื่อนและสนับสนุนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทันสมัยตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรายได้จากแฟชั่นโชว์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กยากจนในจังหวัดนราธิวาสปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไทยสิงคโปร์ร่วมฝึกผสมคอปบาโกปี 2568 ถึง 2573 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างกัน
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือการฝึกร่วมผสมครอบบาโกของกองทัพสิงคโปร์ในประเทศไทยประจำปี 2568 ถึง 2573 โดยมอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการฝึกครอบบาโกที่กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบการรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาดาเกส เพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO ผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงซึ่งมีสาระสำคัญในการห้ามสมาชิกในการอุดหนุนภาคประมงทำลายความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยพิธีสารนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2568สำหรับการเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของไทยเนื่องจากกรมประมงมีมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วอีกทั้งไทยยังสามารถขอรับประโยชน์จากกองทุน WTO เพื่อนำมาบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในระยะยาวอีกด้วยปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหาเด็กหลุดออกนอกระบบจากการค้างชำระเงินบำรุงการศึกษา
4: ร้อยเอกหญิงภัทรลักษณ์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรณีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เพื่อคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาให้เด็กสามารถนำเอกสารไปรายงานตัวเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องโดยจากนโยบายรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เพื่อลดจำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลักและเพื่อคุ้มครองสิทธิในการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีให้การรับรองไว้ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยให้กระทรวงศึกษาธิการสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30 วันกนิกาแก้วใสรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดงานวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569พร้อมชวนคนไทยร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
5: นายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสพ.เปิดเผยว่าสพ.กำหนดจัดกิจกรรมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ในวันที่22พฤษภาคมนี้ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความหลากหลายทางชีวภาพส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพิธีมอบเกียรติบัตรรับรองพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครองและการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งนี้สพ.จะนำข้อเสนอทั้งหมดไปเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเจรจาประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือขอบ17ณประเทศอาร์เมเนียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์จัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นวัฒนธรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงพลังศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
6: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามร่วมกับชุมชนวัดจันทร์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์จัดกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ฟื้นฟูวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่เทศกาลสร้างสรรค์ที่สะท้อนซอฟต์พาวเวอร์เชิงศาสนาและวัฒนธรรมที่วัดราชมนดบอำเภอเมืองพิษณุโลกบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักมีประชาชนทุกช่วงวัยรวมพลังกวนข้าวทิพย์ด้วยแรงศรัทธารองศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนกนายจรัญผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2โดยมุ่งหวังให้ข้าวทิพย์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงพลังศรัทธาและผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าท้องถิ่นทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้ศึกษากระบวนการกวนข้าวทิพย์อย่างละเอียดของจังหวัดสระบุรีที่มีการกวนข้าวทิพย์ทุกปีในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่ความเป็นมาวิธีการเตรียมส่วนผสมไปจนถึงขั้นตอนพิธีกรรมเพื่อให้การกวนข้าวทิพย์ครั้งนี้สอดคล้องกับหลักประเพณีดั้งเดิมโดยเริ่มต้นถ่ายทอดลงสู่พื้นที่จริงผ่านชุมชนแสงดาวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: ครอบครัวผู้เสียชีวิตเดินทางรับศพผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะที่สถาบันนิติเวชวิทยากลับภูมิลำเนาประกอบพิธีทางศาสนาหลังผลพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันตัวตน
7: ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเดินทางเข้าตรวจ DNA เพื่อยืนยันอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยล่าสุดสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว4รายประกอบด้วยนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีครอบครัวนำร่างไปประกอบพิธีที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการวันนี้นายธีคาอุตมากรอายุ34ปีนักศึกษาปริญญาโทมีกำหนดรับร่างในวันพรุ่งนี้นายธนันท์พิพัฒน์เขียววิจิตรอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่3นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดคลอง1จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดชาปนกิจในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้และนางสาววิภารักษ์เผ่าภูรีอายุ25ปีนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดสวนสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้มูลนิธิร่วมกตัญญูและขสมกได้ร่วมอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์20:18ต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่19ถึง21พฤษภาคมนี้โดยมีทหารมากกว่า 65,000 นายพร้อมกับอาวุธอุปกรณ์ราว 7,800 รายการซึ่งรวมถึงแท่นยิงขีปนาวุธมากกว่า200แท่นเข้าร่วมปฏิบัติการซ้อมรบในครั้งนี้โดยการซ้อมรบดังกล่าวจะครอบคลุมการฝึกร่วมและการใช้งานอาวุธนิวเคลียร์ที่ประจำการอยู่ในดินแดนของประเทศเบลารุสทั้งนี้การที่สนธิสัญญาลดอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ฉบับใหม่หรือสนธิสัญญา New Start ที่จำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างรัสเซียและสหรัฐสิ้นสุดลงเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปลดพันธกรณีข้อจำกัดหลายประการที่มีต่อรัสเซียและสหรัฐซึ่งต่างเป็นชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐอนุมัติการขายเฮลิคอปเตอร์ปราบปรามเรือดำน้ำรุ่น MH-604 Hawk จำนวน20ลำซึ่งใช้ในการตรวจจับและทำลายเรือดำน้ำรวมถึงโจมตีต่อเป้าหมายบนบกมูลค่ากว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่เกาหลีใต้นอกจากนี้ยังอนุมัติข้อตกลงการซื้อขายมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการปรับปรุงระบบเฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นอาปาเช่ของเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของกองทัพเกาหลีใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการอนุมัติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกาหลีใต้ในการรับมือกับภัยคุกคามปัจจุบันและอนาคตรวมถึงยังเป็นกองกำลังที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสามารถยับยั้งภัยคุกคามจากศัตรูสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับทวีปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังมีรายงานพบผู้เสียชีวิตมากกว่า100รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเกือบ400รายขณะเดียวกันในแพทย์ชองคาเซยาผู้อำนวยการแอฟริกา CDC ระบุว่า การประกาศดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการประสานงานระดับภูมิภาคระดมทรัพยากรฉุกเฉินและเร่งความพร้อมในการรับมือของประเทศเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกและยูกันดาที่มีความเสี่ยงเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์มันดิบูเกียวในตอนนี้ที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
11: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนก่อน
12: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูแลยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
11: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเกี่ยวกับประเด็นค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026แล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ก็ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม
13: ่ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องพบกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะ
14: ก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะ
11: ลิเวอร์พูล FC เปิดตัวชุดแข่งใหม่ฤดูกาล 2026-2027 พร้อมป๊อปอัพสโตร์ครั้งแรกในไทยติดตามได้จากรายงาน
15: ลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ Discovery Plaza ภายในสยาม Discovery กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989-91 ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดันกริดตัวเสื้อมีการนำลวดลายเลขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่โดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้อาดิดาสปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบ่านอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: นายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยพร้อมด้วยนางนิตยาเกิดจันทึกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล7คนชิงแชมป์เยาวชนรุ่น12ปีไฮเซนฟุตบอลยูธคัพสปอนเซอร์ชิพ2026ปี3และจับฉลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันที่ห้องประชุมชั้น25อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทวีศักดิ์คงชนะรองประธานกรรมการบริษัทไฮเซนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันในปีนี้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสนำโครงการออกไปจัดในพื้นที่ต่างจังหวัดที่จังหวัดเชียงรายเพื่อขยายโอกาสและเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในภูมิภาคได้เข้าถึงเวทีการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาตรฐานระดับสากลและจุดประกายให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปในอนาคตทั้งนี้การแข่งขันไฮเซนฟุตบอลยูทคัพสปอนเซอร์ชิพเป็นการแข่งขันประเภทฟุตบอลนักเรียน7คนยุวชนและเยาวชนชายอายุไม่เกิน12ปีโดยเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน32โรงเรียนเพื่อร่วมดวลแข้งชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นที่สนามสิงห์เชียงรายสเตเดียมจังหวัดเชียงรายพาณิชย์คาดนาครายงาน
16: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
16: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
16: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
18: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
10: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นนิสัยเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
19: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
20: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
10: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในทุกค่ำคืนเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะทำไมถึงต้องใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่านที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในวันนี้เป็นหนึ่งในรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

วันต่อมาเขาโทรศัพท์มาอีกคราวนี้ผมตัดสินใจรับสายเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องย่นเยอะว่าไงวันอาทิตย์นี้เจอกันนะไม่ได้อ่ะผมทำงานผมตอบสั้นๆวันอาทิตย์นะยังทำงานอีกเหรอใช่ผมไม่ได้รวยอย่างพี่นี่คนอย่างผมต้องทำงานทุกวันเขาอึ้งไปคงนึกไม่ถึงว่าผมจะตอบกลับอย่างนี้ลาสักครึ่งวันได้ไหมเขาถามเสียงเบาๆด้วยความเกรงใจผมแอบยิ้มนึกไม่ถึงว่าผู้ทรงอิทธิพลของครอบครัวจะมีนาทีนี้ที่มาขอร้องผมเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการราวกับเขาอ่านความคิดในใจผมได้จึงรีบออกตัวว่านี่ไม่ใช่ขอให้ทำเพื่อฉันหรอกนะแต่เพื่อส่วนรวมวูบหนึ่งผมนึกถึงนักการเมืองที่กำลังหาเสียงอยู่บนเวทีเพื่อเราทุกคนในครอบครัวเขายังพูดต่อไปพ่อกับแม่จะได้ดีใจที่ลูกๆสามัคคีอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนแล้วทำไมวันนั้นน่ะพี่ไม่คิดอย่างนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนผมตะคอกเสียงใส่โทรศัพท์บางครั้งผมก็นึกแปลกใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ได้ถูกชะตากับพี่ชายคนนี้เอาอย่างมากๆทั้งที่ตอนเด็กผมสนิทกับเขามากกว่าพี่น้องคนอื่นนึกถึงเขาทีไรภาพขาวดำที่ถูกฉีกเป็นสองส่วนผ่ากลางใบหน้าผมจะลอยเข้ามาในความทรงจำเสมอทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในรูปแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดแต่เพราะไม่ได้อยู่ในรูปนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ผมเผลอเอามือลูบใบหน้าตัวเองราวกับว่ามีรอยแผลเป็นจากการฉีกรูปใบนั้นเกิดขึ้นจริงๆวันที่ไปถ่ายรูปหรือที่ต่อมาเราเรียกกันด้วยรหัสลับในครอบครัวว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะเพื่อเป็นการเลี่ยงไม่พูดถึงเหตุการณ์วิปโยคในครอบครัวโดยตรงหลังกลับจากร้านถ่ายรูปอาหุยคืนนั้นยังไม่ทันปิดประตูได้สนิทดีเสียงเกรี้ยวกราดของพ่อก็ดังขึ้นทำไมพูดอย่างนั้นเจ้าเล็กพูดไรผิดน่ะผมรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังคงยียวนตามภาษาวัยรุ่นองค์ประกอบหลักไม่อยู่ภาพก็ไม่ลงตัวก็แค่นั้นเองยังไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงผัวกระแทกแรงเต็มหูโลกมืดไปชั่ววูบตามมาด้วยเสียงร้องตกใจของแม่และพี่สาวเมื่อโลกที่ดับค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งและเสียงวิ่งวิ่งยังวิ่งวนไปมาในหูผมเดินตรงไปที่ประตูที่ยังไม่ทันปิดสนิทเมื่อครู่ตอนนี้ถูกเปิดออกอย่างแรงอีกครั้งก่อนที่ผมจะพุ่งตัวออกไปมีน่าเชื่อว่าวันที่แสนศักดิ์ชกชนะผมกลับเป็นผู้แพ้ที่หน้าบวมเป่งแล้วก็เจ็บปวดผมหายออกจากบ้านไปเกือบ2 เดือนก่อนปีใหม่แม่ให้น้าชายไปตามผมกลับมาแม่รู้ว่าผมไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนที่ชื่อโตก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงนักเพราะว่าแม่โตกับแม่ผมสนิทกันผมมาทราบทีหลังว่าแม่คอยจ่ายเงินค่าอาหารค่าดูแลระหว่างวันที่ผมพักอยู่ที่บ้านโตตลอดเกือบ2 เดือนนี้ตอนแรกผมก็หลงเข้าใจผิดตามภาษาเด็กคิดว่าแม่โตใจดีมากที่ยอมให้ผมอยู่กินฟรีพอรู้ความจริงก็นึกสงสารแม่จับใจน้าชายบอกว่าแม่ไม่ค่อยสบายให้กลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านขาดผู้ชายถึง2 คนเหลือพี่2ที่เป็นผู้ชายเพียงคนเดียวแต่ก็กำลังเรียนหนักเพราะว่าต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยพี่3พี่4เป็นผู้หญิงต้องคอยผลัดกันดูแลแม่ช่วงนี้ธุรกิจพ่อเธอไม่ค่อยดีเขาต้องทำงานหนักกลับบ้านดึกดื่นแล้วอาทิตย์หน้าก็ต้องเดินทางไปซื้อเครื่องจักรที่เมืองจีนอีกที่บ้านมีแต่ผู้หญิงดูวังเวงเงียบเหงาชอบกลถ้าเป็นผู้ชายควรกลับไปช่วยดูแลครอบครัวนะผมเชื่อตามที่น้าชายบอกเมื่อกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานพี่ต้นก็กลับมาการกลับมาของพี่ต้นมีน่าเชื่อว่าทำให้พ่อคุยเคืองแบบเบาๆไปได้หลายเดือนทั้งที่ตอนแรกพยายามปกปิดบิดเบือนเต็มที่ว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดผมเคยได้ยินพ่อกระซิบกระซาบให้เพื่อนสนิทฟังว่าเจ้าต้นเป็นผู้นำนักศึกษาคนหนึ่งนำพี่น้องมวลชนเดินทางเข้าป่าข้ามไปลาวโน่นแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่วิธีการต่อสู้ตามแนวทางที่ต้องการก็เลยกลับมาพ่อเริ่มใช้ศัพท์ค่อนข้างแปลกๆบางทีพูดเต็มปากเต็มคำว่าเจ้าต้นเป็นวีรบุรุษบางทีครึ้มอกครึ้มใจถึงขั้นมีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายด้วยแต่ผมกลับได้ยินจากเพื่อนพี่ต้นพูดไปอีกทางว่าวันนั้นน่ะไอ้ต้นน่ะมันก็แค่ตามเพื่อนๆไปฟังดนตรีคาราวานเลยโดนล้อมอยู่ในมหาลัยปีนกำแพงหนีออกมาได้ก็เพ่นไปนอนเล่นที่บ้านเพื่อนแถวอีสานผมอยากถามพ่อเหมือนกันว่าเรื่องเป็นยังไงกันแน่แต่ก็ไม่อยากโลกมืดดับชั่ววูบอีกครั้งคิดอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องของเราตั้งแต่พี่ต้นกลับมาพ่อก็อารมณ์สดชื่นมีเรื่องคุยโม้ให้เพื่อนบ้านที่แวะเวียนมาถามได้ไม่ขาดปากก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียกับผมผ่านชีวิตในบ้านช่วงนั้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วต่างคนต่างอยู่ผมเรียนรู้วิธีปิดปากแถมหูหนวกตาบอดได้อย่างยอดเยี่ยมพบว่าชีวิตแบบนี้ก็เป็นสุขดีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่องเพราะบ้านนี้ไม่ใช่ของผมคนเดียว

อีก2ปีต่อมาผมสอบเอนทรานซ์ไม่ติดตามคาดผมออกจากบ้านไปใช้ชีวิตอิสระเช่าหอพักแถวหน้ารามหลังจากนั้นไม่นานนักผมกับเพื่อนหุ้นกันขายเสื้อผ้ามือสองชีวิตก็เริ่มห่างเหินแล้วก็ตัดขาดจากครอบครัวจะมีก็เพียงพี่สี่ที่เรียนรามเหมือนกันเธอจะคอยแวะมาหาส่งข่าวที่บ้านให้ทราบเป็นระยะแม้บางครั้งผมจะย้ายหนีไปขายซอยอื่นพี่สี่ก็ยังคงตามเจอแปลกแต่จริงหลังจากที่พี่ต้นกลับมาจนหลายสิบปีผ่านไปเราก็ยังไม่เคยมีภาพถ่ายครอบครัวที่อยู่กันครบสักภาพเหตุการณ์วันที่แสนศักดิ์ชกชนะนั้นคงทำให้ใครต่อใครขยาดที่จะเสนอความคิดนี้และก็คงไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้ที่โดนชกหน้าบวมอีกครั้งและถ้าไม่ใช่ผมคนอื่นๆก็คงไม่มีใครกล้าพอที่จะพูดแม้แต่วีรบุรุษที่มีคำว่าประชาธิปไตยห้อยท้ายก็เถอะจนวันหนึ่งคือวันนี้เขาถึงคิดจะถ่ายรูปครอบครัวขึ้นมาอีกครั้งไม่รู้เป็นเพราะความกล้าหาญหรือว่าเพราะการเวลาเยียวยาบาดแผลนั้นจนแห้งสนิทแล้วผมถามเขาว่าไม่สายไปหน่อยเหรอเขาตอบว่ายังไม่สายหรอกตราบใดที่เรายังอยู่กันครบแต่งตัวหล่อๆด้วยนะพี่ต้นฝากบอกให้เอาสูตรมาด้วยรูปจะได้ออกมาสวยงามพี่สี่ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือพยายามร่าเริงเธอคอยทำหน้าที่เป็นกาวใจรั่วโซ่ข้อกลางเสมอบางทีสังคมก็จำเป็นต้องมีคนแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่หลายครั้งก็ทำให้เรื่องยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมไม่มีสูตรผมตอบไปห้วนกระด้างไม่มีไอคอนหน้ายิ้มใดทั้งสิ้นมีแต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนผมรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเสื้อผ้าขึ้นมาทันทีทั้งที่ตัวเองก็มีสูตรนะแทนที่จะตอบรับไปดีๆหรือไม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยเรื่องก็จบแต่ผมกลับต่อเรื่องให้มันยืดเยื้อเสียเองรู้ที่จริงผมก็แค่ต้องการแสดงพลังแห่งการขัดขืนฝืนต้านขณะที่กำลังยอมจำนนแต่โดยดีเพื่อปกปิดความรู้สึกนั้นไม่ต้องจ้ะเดี๋ยวจะบอกพี่ต้นเตรียมสูตรเผื่อไว้ให้นะพี่สี่ทำหน้าที่กาวและโซ่อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละบางครั้งก็พลาดเธอกลายเป็นไฟแช็กประโยคนั้นจุดไฟให้ผมทันทีไม่ต้องโชคดีที่ตัวหนังสือตวาดไม่ได้แต่มันก็ยังห้วนสั้นเหมือนเดิมคราวนี้ผมเขียนเพิ่มไปอีกว่าถ้ากลัวรูปออกมาไม่ลงตัวไม่สวยงามไม่ต้องมีผมก็ได้1นาทีต่อมาข้อความนี้มีคำว่าอ่านแล้วปรากฏให้เห็นแต่ไม่มีคำตอบใดตามมาพี่สี่เงียบหายไปโซ่คงตกใจผมคงรู้สึกว่ากำลังได้เปรียบตอนคู่ต่อสู้จนมุมหมดแรงโต้ตอบเลยเขียนไปอีกว่าในครอบครัวเราเองก็มีชนชั้นไม่ใช่ทุกคนจะรวยเท่ากันจะมาเรียกร้องให้ใส่สูทโน่นนี่เหมือนกับทุกคนเป็นไปไม่ได้ค่าถ่ายรูปในสตูดิโอระดับนี้เป็นหมื่นๆผมไม่มีตังค์จ่ายหรอกนะและผมก็ไม่อยากได้รูปด้วยถ้าแน่จริงที่ทุกคนแต่งตัวตามสภาพเป็นจริงที่มีอยู่สิเอาไหมล่ะไอ้ที่ใหญ่ถ่ายกันใส่ชุดสูทชุดไทยหรูหราเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงแค่สร้างภาพสวยงามผมใส่อารมณ์เต็มที่ทุกตัวอักษรเมื่อส่งข้อความหลายประโยคนี้ออกไปแล้วผมแอบรู้สึกสะใจนิดๆแต่เมื่ออ่านทบทวนอีกครั้งใน 2-3 นาทีต่อมาก็ถามตัวเองว่าเขียนไปทำไมเราไปกระแทกพี่สี่ทำไมเธอไม่เกี่ยวอีกอย่างเขียนไปแล้วมีประโยชน์ตรงไหนมันเหมือนเรากำลังเปรียบเทียบและในขณะเดียวกันก็แสดงปมด้อยของตัวเองเพื่อยกปมเด่นของคนอื่นให้สูงเด่นยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็เป็นวิถีที่เราเลือกเองอย่างที่เราคอยยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ยืนหยัดกับใครต่อใครหรือว่ามันเป็นแค่ปมด้อยที่เราเองก็ยอมรับลึกๆอยู่ในใจว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็เครียดแค้นชิงชังคนที่ชกชนะบนสังเวียน

วันถ่ายรูปปีนี้แสนศักดิ์ไม่อยู่แล้วแต่ผมกำลังจะขึ้นชกอีกครั้งพี่ต้นมารับผมที่พักแต่เช้าบางทีก็รู้สึกครึ้มใจดีเหมือนกันที่เป็นแขกคนสำคัญที่ต้องมีคนมารับถึงที่ตีความรู้สึกก็เหมือนกำลังถูกประกบตัวแล้วก็จับกุมเมื่อขึ้นนั่งรถยี่ห้อยุโรปคันงามของเขาเรียบร้อยแล้วก่อนจะสตาร์ทเครื่องขับออกไปเขาชี้ไปที่นั่งด้านหลังผมเห็นสูทกับกางเกงแขวนอยู่ใส่ไม่ใส่ก็ตามใจแกพี่ต้นพูดเสียงเรียบๆเดาไม่ถูกว่าอยู่อารมณ์ไหนแต่อยากขอร้องให้แกถ่ายรูปด้วยแม่ป่วยหนักมากแล้วนี่คงเป็นรูปครอบครัวรูปเดียวและรูปสุดท้ายที่แม่จะได้เห็นในชีวิตเขานิ่งเงียบไปชั่วครู่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใช้สมาธิในการขับรถหรือว่ากำลังคิดหาคำพูดที่เหมาะสมเป็นรูปที่จะมีพวกเราอยู่ครบทุกคนในภาพนั้นเมื่อผ่านสี่แยกที่จราจรคับคั่งที่สุดในประเทศไทยมาได้แล้วถนนก็ดูโล่งโปร่งสบายขึ้นบ้างจู่ๆเขาก็เอ่ยขึ้นพี่ขอโทษนะผมงงเรื่องอะไรอ่ะก็ทุกเรื่องที่ทำให้แกไม่ชอบพี่ผมเงียบไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งเรื่องรูปด้วยเขาพูดต่อพี่ขอโทษที่ฉีกรูปนั้นเพราะว่าอิจฉาแกอะไรนะผมช็อกสุดขีดรูปที่ถ่ายวันแสนศักดิ์โชคชนะน่ะหรอผมถามย้ำเขาพยักหน้ารับเราต่างนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งผมนึกว่าพ่อเป็นคนฉีกรูปนั้นซะอีกเสียงผมหลุดออกมาจากความคิดแผ่วบางไม่ใช่เขาสายหน้าพ่อเป็นคนแปะรูปนั้นด้วยเทปใสแล้วก็ซ่อนไว้ในซองเอกสารเพราะว่าไม่อยากให้แกเห็นผมยกมือขึ้นปาดน้ำตาที่ไหลออกมาเปียกแก้มขณะที่เขาเลี้ยวรถเข้าไปจอดพักชั่วคราวในลานจอดรถของปั๊มน้ำมันพี่อยากให้พ่อกับแม่มีรูปครอบครัวนี้ให้ท่านได้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพวกเราซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยถ้าเราต่างดื้อดึงเข้าใส่กันต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันพี่นับถือน้ำใจแกที่แกยอมถอยหนึ่งก้าวด้วยการมากับพี่ในวันนี้พี่คิดว่าตัวเองก็ต้องถอยเหมือนกันเราถึงจะเดินต่อไปข้างหน้าได้พี่คงละอายใจไปชั่วชีวิตถ้าไม่ขอโทษแกบางครั้งเรื่องมันยุ่งยากก็เพียงเพราะว่าเราเองต่างหากที่ทำตัวเป็นศูนย์กลางเราคิดว่าเราต้องได้อะไรสักอย่างเสมอแต่เรากลับไม่สนใจคนอื่นที่สูญเสียเราคิดว่าเราต้องถูกตลอดขณะที่คนอื่นผิดทุกข้อเราคิดว่าคนอื่นต้องฟังเราแต่เรากลับไม่ฟังคนอื่นหลายครั้งเรายกตัวตนเองขึ้นสูงเป็นที่ตั้งจนเป็นกำแพงขีดขั้นไม่ส่งใจให้กันเมื่อมีปัญหาแล้วกลับแก้ด้วยการเอาอัตตาตัวเองเข้าสู้เราต้องการผู้ชนะและเหยียบย่ำผู้แพ้แต่นั่นย่อมไม่ใช่ทางออกไม่มีใครถูกหมดหรือว่าผิดตลอดเราต่างรู้ซึ้งถึงข้อนั้นดีพี่ต้นขับรถออกไปจากปั๊มน้ำมันผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงไปยังจุดหมายปลายทางวันนี้ท้องฟ้าสวยใสเป็นพิเศษเราเริ่มต้นเดินทางด้วยกันอีกครั้งและผมก็ตัดสินใจเดินเข้าฉากให้เขากดชัตเตอร์ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เอาคุยย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วจะถามพ่อก็กลัวว่าจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าวันแสนศักดิ์ชกชนะแต่ว่าถ้าเจออาคุยผมอยากให้เขาดูภาพครอบครัวล่าสุดที่เราเพิ่งถ่ายกันแล้วก็ถามว่าภาพนี้คอมโพสิชันลงตัวหรือยังสำหรับผมอาจจะยังไม่ลงตัวมากนักแต่เพราะความไม่ลงตัวนี่แหละเมื่ออยู่ด้วยกันได้มันก็ทำให้ภาพดูงดงามขึ้นมากทีเดียว

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าภาพที่คอมโพสิชันไม่เคยลงตัวโดยปะการังจบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยปปส.ปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยแก่ประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิต

0: ในภูมิภาคอาเซียน
1: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการคัดกรองสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะยกระดับความปลอดภัยการให้บริการ
5: นายปรินทร์เมฆานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมกัน2จุดใหญ่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโรงรถจากดีเซลบางซื่อครอบคลุมทั้งระบบรางและระบบถนนด้วยผลการตรวจคัดกรองวันนี้จำนวน118คนไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายนอกจากนี้สำนักงานปปส.กทม.ได้สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดให้แก่รฟท.เพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั้งหมดไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ขณะเดียวกันได้บูรณาการกรมการขนส่งทางบกและบริษัทขนส่งจำกัดนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตซุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะกลุ่มรถตู้และรถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79รายผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนพักผ่อนให้เพียงพองดดื่มแอลกอฮอล์และห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
4: กรมการกงสุลระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่
6: นายมังกรประทุมแก้วอธิบดีกรมการกงสุลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าและให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกผ60ทั้งหมด93ประเทศและดินแดนทบทวนผ30เพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศหรือดินแดนจัดทำผ15เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศหรือดินแดนและทบทวนวีซ่าออนอะไรเวลจาก31ประเทศหรือดินแดนเหลือ4ประเทศหรือดินแดนตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย3ฉบับมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นผลมาจากการหารือของคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราที่คำนึงถึงความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลักปฏิบัติต่างตอบแทนการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยแล้วหรือกำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลยังคงได้รับสิทธิพำนักตามระยะเวลาเดิมจนสิ้นสุดลงแต่เมื่อมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ปริญญาวิทย์เปลี่ยนสมบูรณ์รายงาน
4: กรมที่ดินจัดมาตรการเชิงรุกคุมเข้มนอมินีต่างชาติทั่วประเทศย้ำหากพบทำนิติกรรมอำพรางสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์คนไทย
7: นายพรพศเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อติดตามการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินในลักษณะนอมินีของคนต่างด้าวในพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่ากรมที่ดินมีมาตรการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในขั้นตอนการจดทะเบียนโดยตรวจสอบที่มาของเงินทุนอย่างละเอียดแต่พบว่าปัญหาหลักมักเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนื่องจากกลุ่มทุนมักใช้วิธีเปลี่ยนสัดส่วนผู้ถือหุ้นในภายหลังเช่นเพิ่มสัดส่วนต่างด้าวให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ49เปลี่ยนรายชื่อหรือใช้บริษัทไทยถือหุ้นแทนเพื่อปกปิดการถือครองของต่างด้าวที่แท้จริงพร้อมสั่งการให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศร่วมมือกับพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสัดส่วนผู้ถือหุ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานผลกลับมายังกรมที่ดินทุก3เดือนรวมทั้งสำรวจสถานะกลุ่มทุนในพื้นที่หากตรวจพบพฤติกรรมนอมินีและทำนิติกรรมอำพรางจะบังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการสั่งจำหน่ายที่ดินทันทีตามประมวลกฎหมายที่ดินย้ำว่าการเพิ่มความเข้มงวดไม่ใช่การทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวหรือการลงทุนแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์และปกป้องสิทธิ์ในที่ดินให้คนไทยอย่างแท้จริงชนันชิดาสังทองรายงาน

0: ปิดหูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยเอกพงศ์นพสกุล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันครับรายการที่เราจะได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะเพลงเพื่อชีวิตบ้างสลับกันไปที่สำคัญสาระเรื่องราวหลากหลายนะครับนำมาย้ำเตือนแจ้งเตือนเล่าสู่กันฟังเป็นประจำครับจันทร์อังคารพุธและศุกร์นะฮะเราเจอกันแต่ว่าผู้ดำเนินรายการนั้นจะสลับสับเปลี่ยนกันไปวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยครับวันอังคารที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569ครับวันนี้อยากจะบอกว่าสาระสารพันนะครับขออนุญาตปรับเล็กน้อยไม่ใช่ปรับวันนี้นะจะปรับสัปดาห์หน้าสำหรับวันอังคารนะครับจากเดิมที่ผมเคยมาจัดรายการเจ้ยเจ้าอยู่ตรงนี้จะเปลี่ยนให้น้องนะครับน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะนะฮะจะมาประจำรายการสาระสารพันในคืนวันอังคารส่วนสไตล์เป็นแบบไหนอังคารหน้าน้องแก้วจะมาเริ่มดำเนินรายการแล้วกันนะครับก็ติดตามส่วนผมก็สามารถติดตามได้ในรายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค้นหามาเล่านะครับหรือว่าจะเป็นเพลงประทับใจสุขสราญบ้านเราร้อยเรื่องมาเล่าหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเสียงจากคนตาบอดไทยโอ้โหเยอะแยะนะครับคุณฟังก็ติดตามได้แล้วก็เสียงจากสปอตสารคดีต่างๆอันนี้ก็ติดตามได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็แต่วันนี้ผมเองยังคงมาทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังแล้วก็สาระเรื่องราวดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ

ผู้ฟังครับใครชอบเที่ยวนะครับไม่ว่าจะดำน้ำดูปะการังหรือไปเที่ยวอุทยานนะครับไปเล่นน้ำแถวชายหาดแถวเกาะแก่งต่างๆอ่ะมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ครับเกาะนะฮะหลายคนก็ชอบไปเที่ยวเกาะใช่ไหมครับแถวหมู่เกาะซิมิลันแถวหมู่เกาะสุรินทร์อ้าวทั้งสองไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์หรือซิมิลันเนี่ยนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันของจังหวัดพังงาฝากข่าวมาแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่15พฤษภาคมถึง15ตุลาคมนะครับใช้เวลา5เดือนด้วยกันจะมีการปิดนะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์ก็อาจจะช่วยฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติต่างๆให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็บริเวณทั้งหมู่เกาะเลยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมของทะเลอันดามันด้วยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยเขาบอกว่าพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยผมก็เพิ่งเคยรู้นะอ่านหนังสือเจอเมื่อสัก 2-3 เดือนก่อนก็เลยรู้ว่าจังหวัดที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยก็คือจังหวัดพังงาแล้วก็สวยงามด้วยนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์แล้วก็อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอยากจะไปเที่ยวหลายคนมีความใฝ่ฝันนะฮะขนาดชาวต่างชาติบางประเทศเขาก็มีหมู่เกาะสวยเหมือนกันนะมีทะเลที่สวยเหมือนกันแต่ก็ไม่สวยแพ้บ้านเราหรือเปล่าไม่รู้นะเขาก็เลยชอบมาเที่ยวกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกว่าทะเลอันดามันเนี่ยเป็นทะเลที่สวยด้วยแต่ว่าช่วง5เดือนนี้นะครับตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง15ตุลาคมก็จะมีอาการปิดอุทยานทั้ง2อุทยานไม่ว่าจะเป็นซิมิลันแล้วก็สุรินทร์นะครับที่จังหวัดพังงาก็นำมาฝากให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับใครจะได้คือใครวางแผนที่จะไปเที่ยว2ที่นี้ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรินทร์หรือหมู่เกาะซิมิลันจะได้เปลี่ยนแผนใหม่นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยมีหลายที่ที่จะไปเที่ยวได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาป่าธรรมชาติต่างๆเยอะเลยหรือจะไปเที่ยวเมืองแห่งความศิวิไลที่กรุงเทพมหานครนี่ก็มาได้นะครับคุณเชื่อไหมว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่เขามีความใฝ่ฝันนะหลายคนเขาที่ว่าก็คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเวลามาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเขามาเที่ยวอะไรเขาก็มาเที่ยวอย่างวัดพระแก้วใช่ไหมฮะพระบรมมหาราชวังอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไปช้อปปิ้งในแหล่งช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยศูนย์การค้าต่างๆซึ่งอาจจะมีของถูกกว่าบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีของที่ไม่ถูกไม่แพงแต่บ้านเขาไม่มีเขาก็มาเที่ยวหานะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยชอบที่มาเที่ยวกรุงเทพเนี่ยพลาดไม่ได้เลยก็คือสตรีทฟู้ดไปทานอาหารแบบถนนคนเดินนะครับในตลาดโต้รุ่งต่างๆเนี่ยจริงๆในกรุงเทพก็มีนะบางทีแถวหน้าศูนย์การค้าหรือในย่านเมืองเก่าต่างๆเขาก็จะมีพวกเนี่ยสตรีทฟู้ดอาหารเรื่องชื่อลือชาไปยืนกินก็อร่อยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังผัดไทยหอยทอดต้มยำอะไรโอ้โหอาหารไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยนะครับจงภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรไมตรีนะครับประเทศไทยเราจะได้เป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดไปนั่นเองฝากไว้นะครับ

0: มาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้คุณคณิษฐายิ้มดีมีมาฝากกันเหมือนเดิมแต่จะเป็นตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายสำคัญของประเทศไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลในอดีตประชาชนจะข้ามฝั่งไปก็ลำบากเพราะยังไม่มีสะพานแล้วสะพานแห่งแรกของไทยที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคือสะพานอะไรสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ด้วยเหตุผลใดวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมกันค่ะย้อนเวลากลับไปเมื่อกว่า100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชประสงค์ให้การเดินทางด้วยรถไฟสะดวกขึ้นโดยรวมกรมรถไฟหลวงสายเหนือและกรมรถไฟหลวงสายใต้เข้าด้วยกันเพราะแต่เดิมทางรถไฟทั้ง2สายไม่ได้เชื่อมต่อกันค่ะแต่การจะเชื่อมทางรถไฟหลวง2ฟากให้ติดต่อกันได้นั้นก็ต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในเวลานั้นแม่น้ำเจ้าพระยามีความกว้างถึง400เมตรเศษทว่าในที่สุดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของประเทศก็ได้เริ่มขึ้นที่ตำบลบางซ่อนกรุงเทพมหานครโดยกรมรถไฟได้ลงนามก่อสร้างเมื่อวันที่15มิถุนายนพ.ศ.2465เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคมปีเดียวกันวางหีบพระฤกษ์เมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ.2466โดยกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงสำหรับรูปแบบของสะพานแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนหนึ่งเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้รถยนต์ทุกชนิดผ่านอีกส่วนหนึ่งเป็นทางรถไฟพร้อมทางเดินเท้า2ด้านตัวสะพานมีความยาวถึง443เมตร60เซนติเมตรกว้าง10เมตรสูงจากระดับน้ำทะเลถึง10เมตรค่ะเรือขนาดธรรมดาจึงสามารถลอดผ่านใต้สะพานได้สะพานแห่งนี้สร้างตามแบบสะพานยื่นซึ่งเป็นสะพานรูปแบบหนึ่งที่ใช้คานยื่นและใช้โครงสร้างแนวนอนในการยึดเสาค้ำหรือคานต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อรองรับน้ำหนักของสะพานค่ะโดยสะพานนี้ประกอบด้วยสะพานเหล็ก5ช่วงโดยแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่7เมื่อเดือนธันวาคมพ.ศ.2469รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น4ปีซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามสะพานว่าสะพานพระราม6เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระองค์ค่ะและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีเปิดสะพานให้ขบวนรถไฟเดินผ่านข้ามเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่1มกราคมพ.ศ. 2469แต่หากนับแบบปีสากลเช่นปัจจุบันก็คือวันที่1มกราคมพ.ศ. 2470นั่นเองค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ท่านผู้ฟังคะทั้งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพ.ศ. 2484ถึง2488เมื่อสะพานพระราม6ถูกกองทัพสหรัฐและอังกฤษทิ้งระเบิดอย่างหนักจนในที่สุดช่วงกลางสะพานก็ได้ขาดลงเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2488ทำให้สะพานพังเสียหายใช้การไม่ได้กรมรถไฟจึงได้รื้อถอนสะพานออกและทำการบูรณะซ่อมแซมใหม่สะพานพระราม6ถูกซ่อมสร้างใหม่และเสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2496โดยเปลี่ยนรูปแบบของสะพานให้กลายเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสีเทาจำนวน5ช่วงตอนและคงรูปแบบรถไฟวิ่งกับรถยนต์บนสะพานเช่นเดิมค่ะต่อมาในปีพ.ศ. 2533เมื่อการจราจรบนสะพานพระราม6ติดขัดมากขึ้นทางการจึงมีแนวคิดแยกถนนออกจากสะพานและได้มีการสร้างสะพานเฉพาะรถยนต์ขึ้นใกล้เคียงกันนั่นคือสะพานพระราม7โดยเปิดใช้การเมื่อปีพ.ศ. 2535จากนั้นมาถนนบนสะพานพระราม6จึงได้รื้อออกเพื่อสร้างรถไฟทางคู่แทนค่ะและในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทางคู่ช่วงชุมชนทางบางซื่อนครปฐมสร้างสำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2546แต่ถึงอย่างนั้นเวลาใช้งานจริงก็ต้องให้รถไฟแล่นผ่านไปครั้งละขบวนเพื่อป้องกันไม่ให้สะพานทลายลงมาเพราะรับน้ำหนักเกินพิกัดค่ะ
โดยล่าสุดเมื่อวันที่24มกราคม2565สะพานพระราม6ได้เกิดการทรุดตัวลงโดยกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นว่าระหว่างดำเนินการเปลี่ยนหมุดย้ำอาจมีน้ำหนักจากการเดินรถไฟทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชิ้นส่วนสะพานส่งผลให้ระดับสันรางเกิดการเคลื่อนที่แต่ในที่สุดก็สามารถซ่อมแซมและเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะและนี่คือเรื่องราวของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกของไทยค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟด้วยนะคะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: วงนี้สำหรับน้องๆมัธยมหรือประถมอนุบาลต่างๆเนี่ยก็เปิดเทอมเต็มรูปแบบนะครับโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ทุกโรงเรียนผมเชื่อว่าเปิดเทอมหมดแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาทำเวลาใหม่เพื่อที่จะได้ไปส่งลูกๆไปโรงเรียนถ้าใครที่อาจจะผูกกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะดูแลลูกๆในการแต่งตัวทานข้าวรอส่งขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะก่อนที่ตัวเองจะไปทำงานอะไรประมาณนั้นซึ่งก็ปิดเทอมไปประมาณ2เดือนไหมหรืออาจจะไม่ถึงอาจจะเดือนกว่าๆเนี่ยนะครับเด็กๆ ก็อาจจะปรับตัวได้ยากนักนะฮะโดยเฉพาะเด็กๆแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยบางทีงองแงหน่อยคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้ก็ต้องดูแลประคบประงมหน่อยเนาะเพราะเปิดเทอมใหม่ๆนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวไม่นานก็คงจะลงตัวนะครับส่วนน้องๆมหาวิทยาลัยก็น่าจะประมาณสักกลางๆเดือนมิถุนายนใช่ไหมฮะถึงจะเปิดเทอมกันไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขากลับมาใช้ระบบเปิดเทอมแบบประเทศไทยของเราหรือว่าใช้เปิดเทอมแบบอาเซียนเหมือนเดิมวันนี้เห็นบางมหาวิทยาลัยก็ยังใช้ระบบแบบอาเซียนแต่บางมหาวิทยาลัยก็หันมาปรับกลับมาใช้แบบบ้านเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็ยังถือว่ายังคงช่วงเป็นช่วงของการเปิดเทอมนะยังไม่เต็มรูปแบบหรอกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้เต็มจริงๆก็คือมหาวิทยาลัยก็ต้องเปิดในประมาณเดือนหน้านะครับพูดถึงรถรับส่งนักเรียนที่ผมพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ดูข่าวรัฐบาลโดยเฉพาะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าระบบเรื่องของรถรับส่งเนี่ยให้ดูแลด้วยเพราะว่ามันต้องวิ่งทุกวันเนาะตอนเช้ารับนักเรียนไปส่งที่โรงเรียนตอนเย็นรับนักเรียนจากที่โรงเรียนไปส่งที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังก็คือเรื่องของรถนะครับคือไปเช็คสภาพแล้วหรือยังมันพร้อมที่จะรับเด็กๆส่งเด็กๆหรือเปล่านะครับอะไรที่มันต้องเปลี่ยนต้องปรับก็ต้องปรับแล้วที่สำคัญคือคนขับอันนี้สำคัญมากนะครับคนขับเนี่ยร่างกายเราตื่นมาต้องพร้อมนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหไปสัมมาเลเทเมามาไปฉลองกับเพื่อนๆมาเงี้ยเมื่อคืนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องขับรถนักเรียนไปส่งเด็กๆด้วยเพราะฉะนั้นอันตรายอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ฝากไว้นะครับอันนี้รัฐบาลเขาเตือนมาแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยด้วยขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองด้วยนะครับปรับตัวดีๆเด็กๆ เปิดเทอมแล้วเด็กๆ เองก็จะได้เรียนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าครับ
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
2: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
2: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ทัศน์สถิตในดวงใจนิรันดร์ ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081

หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสาระสารพันในวันนี้อยากจะบอกว่าอากาศเปลี่ยนนะครับช่วงนี้จากร้อนเยอะๆช่วงนี้มันก็มีทั้งร้อนแล้วก็พอตอนเย็นๆก็มีฝนตกลงมาบางคืนกลางคืนก็มีฝนตกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือแต่ละที่ก็จะตกไม่เหมือนกันแต่บางที่มากบางที่น้อยบางที่น้ำแล้งอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสาระสารพันพรุ่งนี้พบกับคุณชยนันท์แก้วกล่ำเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันอังคารหน้าในช่วงที่ผมมาจัดนี้จะเป็นน้องแก้วนะครับภูมิรัตน์มีลักษณะจะเป็นผู้มาจัดรายการสาระสารพันตรงนี้อย่างที่บอกครับส่วนของผมนั้นก็ไปติดตามรับฟังรายการอื่นๆที่ผมจัดได้ทางคลื่น FM 92.5 AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าขายนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมา

0: เจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปคดีโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งพบพิรุธบริษัทที่จังหวัดอ่างทองเข้าข่ายโนมินีมีเส้นเงินโยงเครือข่ายนักธุรกิจน้ำมัน
1: ท่านตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSIเปิดเผยความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับผู้ค้าน้ำมัน6โรงกลั่นว่ากรมธุรกิจพลังงานได้ส่งเอกสารใบกำกับการขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2543ขณะนี้พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างพิจารณาแยกเป็นรายกรณีซึ่งต่างกรรมต่างวาระกันซึ่งยังไม่สามารถสรุปว่าเป็นการกักตุนน้ำมันแต่เรื่องเอกสารการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญและอยู่ระหว่างขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าก่อนประชุมสรุปสำนวนเพื่อพิจารณาออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องส่วนกรณีบริษัททิวเรียมปิโตรเทรดดิ้งจำกัดในจังหวัดอ่างทองพบความผิดปกติด้านโครงสร้างกรรมการและเส้นทางการเงินหลังจากตรวจสอบพบว่ามีหลักฐานชี้ว่าอาจเป็นโนมินีโดยเงินถูกโอนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทและเชื่อมโยงกับเครือข่ายญาติของนักธุรกิจน้ำมันรายหนึ่งขณะนี้ได้ออกหมายเรียกพยานทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากพบการกระทำผิดจะมีการเรียกประชุมเพื่อมีมติออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเดินหน้า6โครงการรองรับการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ว่าได้ให้ผู้บริหาร NT รวบรวมโครงการที่ทำร่วมกับภาครัฐโดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมสำหรับหน่วยงานรัฐพร้อมสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงของประเทศเพื่อหารือการบูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นได้มอบหมายให้ NT ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของประเทศที่นำเสนอ6โครงการได้แก่โครงการระบบสื่อสารเมื่อเกิดภัยพิบัติโครงการบริการวิทยุสื่อสารทางทะเลโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลยกระดับโครงข่ายเชื่อมต่อระหว่างประเทศและบูรณาการโครงข่ายและสิทธิแห่งทางของหน่วยงานรัฐเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนหรือการใช้งานทรัพย์สินของรัฐได้ไม่เต็มศักยภาพพร้อมยกระดับการเป็นผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้แก่ประชาชนและการสร้างระบบสำรองด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขเบิลใต้น้ำเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่ง SMS แนบลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลเสี่ยงสูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคล
3: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมส่งข้อความ SMS หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินอาจทำให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญจึงขอย้ำว่าสำนักงานประกันสังคมไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลข้อความออนไลน์หรือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันขอให้เพิ่มความระมัดระวังไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ I think of you และภาษาไทยคือสายลมและพระราชทานออกบรรเลงในงานสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่9มีนาคมปี2500ฟังเพลงพระราชนิพนธ์สายลมจากการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์สายลมโดยคุณชวลีช่วงวิทย์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่25และส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500ท่านผู้ฟังคะครูธนิตผลประเสริฐนอกจากจะเป็นนักดนตรีและนักแต่งเพลงในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์แล้วท่านก็ยังมีวงดนตรีของท่านเองด้วยและให้ชื่อวงว่าธนิตสอนเราจะฟังเพลงของวงธนิตสอนกันนะคะเริ่มด้วยสื่อสวาทคุณสุมาลีโชติรสขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐค่ะต่อด้วยริมสายธารโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งให้คณะธนิตสอน

2เพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐต่ออีก3เพลงในช่วงนี้ค่ะไฟรักคุณเพ็ญศรีพุ่มจูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณเยาวลักษณ์โกมาลกุลนครคู่ชีวิตของครูธนิตแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเพลงที่2แซมบ้าพาสุขคุณชาวรีช่วงวิขับร้องนำและเอลผู้ชายโดยคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนสองเพลงหลังนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ใส่คำร้องค่ะทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงธนิตสอนในความควบคุมของครูธนิตผลประเสริฐนะคะชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงเมียขวัญเพลงนี้ได้รับรางวัลเพลงส่งเสริมชีวิตครอบครัวจากจอมพลป.พิบูลสงครามผลงานของทาตรีและครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐต่อด้วยอ้อมแขนโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกกเวชและครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและเพลงที่3ริมหาดทรายคุณชวลีช่วงวิทย์และคุณเยาวลักษณ์โกมลกุลนครขับร้องประสานเสียงกันนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องส่วนทำนองก็เป็นของครูธนิตผลประเสริฐ

ต่ออีก3เพลงนะคะฝนพราวหนาวใจคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งและครวญถึงรัก2เพลงนี้ขับร้องโดยคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐเพลงที่3จันทร์แรมแก้มหอมคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐ3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานของคณะธนิตสอนอีก2เพลงที่เราจะฟังก็คือสัญญารักคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณสมอุษาผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูใหญ่นภายนต์ต่อด้วยวังทองครองรักผลงานของครูศิรวัฒน์พิมพ์วงศ์และครูธนิตผลประเสริฐคุณชาญวิทย์ขับร้องกับคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งให้คณะธนิตสอนโดยครูพรพิรุณใช้ชื่อว่าเทพวรุณและอนุพรเพลงนั้นคือเพลงสั่งดาวโดยคุณอาภาสวนขวัญจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับพิญจรุ่งสมัยคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภามีมติยกเลิกเพิ่มค่าตอบแทนผู้ช่วยส.ส.และส.ว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคต

0: ค่าตอบแทนในสมัยประธานสภาคนก่อนแต่เมื่อเข้าสู่สภาชุดปัจจุบันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาหรือกร.และมีมติให้ยกเลิกการปรับเพิ่มโดยให้ใช้อัตราค่าตอบแทนเดิมต่อไปสำหรับกรณีกระแสข่าวการยกเลิกผู้ช่วยส.ส.และส.ว.รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาโครงสร้างบทบาทและความจำเป็นของระบบผู้ช่วยเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับภารกิจสนับสนุนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงานเช่นกร.สำนักงบประมาณคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะกรรมการกฤษฎีการวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งส.ส.และส.ว.ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือทั้งนี้คณะกรรมการมีกรอบระยะเวลาศึกษา90วันเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนและรูปแบบการทำงานของผู้ช่วยส.ส.และส.ว.โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวทางของต่างประเทศก่อนเสนอผลการศึกษาต่อกร.เพื่อพิจารณาในขั้นตอนต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนญี่ปุ่นยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวพร้อมคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นด้วยหารือถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดเพื่อดูแลผู้ประกอบการไทยและพร้อมรับข้อเสนอจากภาคเอกชนไปพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยการบริหารจัดการเศษเหล็กและการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านรีไซเคิลและการบริหารจัดการเศษเหล็กภายในประเทศคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดทำข้อเสนอโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้
3: นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำผู้แทนกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของ3โครงการสำคัญที่จะนำเสนอสู่ครม.สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายน2569พร้อมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อสำรวจความพร้อมของข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1/2569 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยณจังหวัดสงขลาโดยประกอบด้วยโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสายนศ4021แยกทางหลวง4151บ้านบางคลุ้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและปรับปรุงถนนสายบ้านบางคลุ้งบ้านเกาะแซะตำบลนางหลงอำเภอชะอวดและโครงการยกระดับวิถีชุมชนอัตลักษณ์บ้านน้ำตกสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่19พฤษภาคม2569เริ่มด้วยรักชาติไทย

จบไปแล้วนะคะเพลงรักชาติไทยสุนทรภรณ์และคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อด้วยเพื่อไตรรงค์โดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงเพื่อไตรรงค์จากละครด้วยอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้19พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของชาวราชนาวีนะคะพระองค์ท่านนิพนธ์เพลงมอบให้กองทัพเรือเอาไว้เราจะฟัง2เพลงค่ะดอกประดู่และเดินหน้าเพลงเดินหน้านี้ทำนองมาจากเพลงไทยชื่อคุณลุงคุณป้าสองชั้น

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรรลบบิชุกรและคุณสะอาดนินอารามเพลงจิ้งจกนกกวักขับร้องคู่กันไว้เมื่อปี2495ผลงานของครูสลายไกลเลิศต่อด้วยแซมบ้าพาสนุกคุณอุโคตจันเรืองและคุณเพ็ญแขกกระจารึกขับร้องคู่กันกับวงกรุงเทพสวิงค่ะและจันทรามาลีคุณเพ็ญแขกกระจารึกและคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงสุนทรยานเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง

0: ยอดกัลยาพี่ปานเพอรำพึง
1: คุณสมยศทัศนพันธ์และคุณเอมอ่อนวิเศษสุดนะคะขับร้องคู่กันในเพลงพรสวรรค์ครูเนียนวิชิตนันเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบดอกเดียวโดยคุณสมสกุลยงประยูนและคุณวงจันทร์ไพโรธครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้แต่งนะคะและกิ่งแก้วกิ่งฟ้าคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติ

ุดต่อไปจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับบุกหงาเริ่มด้วยบุกหงาบาหลีคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2497ผลงานของสมานเมธากุลเพลงที่2บุกหงาตันหยงโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2503คุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องนำทำนองมาจากมาเลเซียหรือมาลายูค่ะและบุงารำไปควินนี่และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องกับวงกรุงเทพสวิง

ชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้ง้อรักคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคนพรอดรักคุณสุเทพวงศ์กำแหงขับร้องกับคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรและกล่อมวิวาเป็นเพลงที่คุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาติและคุณเสียงพันธุมโกมลร่วมกันประพันธ์ในวันแต่งงานของเพื่อนที่ชื่อชัดชมและสมจิตนะคะเมื่อวันที่2มกราคม2495กล่อมวิวาคุณชรินทร์นันทนาครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทําการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก3นาที5นาทีก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาในส่วนของธรรมะที่ท่านได้บัญญัติเปิดเผยเอาไว้ทำจิตให้มีความสงบวันนี้เรามานึกพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธเป็นพุทธพจน์มาในบทที่เรียกว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธให้คุณในข้อต่างๆของพระพุทธเจ้ามารวมอยู่ในคุณข้อพุทโธนี้แล้วเอาคุณข้อพุทโธนี้มาปฏิสถานไว้ในจิตใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธไว้ในใจการมานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นคือการเจริญพุทธานุสติเราจะให้คุณของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตใจของเราคุณของท่านมีหลายอย่างมากมายให้คุณต่างๆเหล่านั้นมาอยู่ในข้อพุทโธนี้ให้เอาพุทโธนี้มาตั้งไว้ในใจของเราเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธไว้ก่อนเหมือนเราจะไปตามหาใครนี่คุณต้องรู้จักชื่อเขาก่อนคุณต้องรู้จักที่ที่เขาอยู่กันแล้วก็ไปเราจะตามหาพุทโธนี่พุทโธเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงคำว่าพุทโธหรอกแต่จะหาพุทโธให้เจอต้องรู้จักชื่อพุทโธก่อนแล้วว่ามันมีอยู่นะมันก็เอาคำนี้แหละมาตั้งไว้ในจิตใจของเราก่อนก็แล้วกันเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่ที่สุดนะแค่เริ่มเฉยๆพระบัติที่สุดแล้วจิตมันจะสงบไม่ได้จะมีคำว่าพุทโธเหลืออยู่หรอกแต่เริ่มต้นเฉยๆเริ่มต้นเฉยๆด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธนี้ในขณะที่เรานึกถึงคำว่าพุทโธทุกฝั่งเราก็จะได้ยินเสียงด้วยนี่ธรรมดาเพราะว่าเรามีหูแล้วถ้ามีกลิ่นผ่านมาเราก็จะได้กลิ่นด้วยเพราะว่าเรามีจมูกความคิดนึกด้วยก็จะมีมาแต่เราไม่ตามไปไม่ตามความคิดนั้นไปไม่ตามเสียงไม่ตามกลิ่นนั้นไปเราจิตอยู่ที่ไหนให้จิตอยู่กับพุทโธไงสิ่งอื่นมีมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปตั้งไว้เฉพาะอยู่กับพุทโธเท่านั้นทำให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงอย่าไปบังคับความคิดว่าต้องคิดอันนี้ไม่คิดอันนี้อย่าไปเกรงไหล่เกรงคอเกรงหลังแต่ให้ปล่อยไหล่คอหลังอย่างสบายสบายความคิดนึกอันไหนมันจะมีมาก็ธรรมดาแต่ไม่ตามมันไปให้ตั้งไว้อยู่กับพุทโธทำให้เป็นธรรมชาติทำให้เป็นธรรมดาไม่ต้องเกรงแต่ให้ทำอย่างสบายสบายตั้งจิตของเราไว้อยู่ต่อกับพุทโธเอาล่ะท่านฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงคลี่คลายยกเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างเอาไว้ด้วยปัญญาอันยิ่งของท่านยกขึ้นไว้ทำไมจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เกิดปัญญามีปัญญาไปทำไมเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความทุกข์เพื่อให้เข้าถึงสุขอันเกษมทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นเพราะว่าเห็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งหลายเห็นประโยชน์แก่คนที่ถ้ามีความทุกข์อยู่เขาจะพ้นทุกข์ได้เหมือนจุดประทีปโคมไฟไว้ในที่มืดเผื่อว่าถ้าคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ปะแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าคนตาดีมาเขาจะเห็นแสงสว่างเห็นรูปเห็นสิ่งต่างๆเอาไว้ได้หรือว่าเตรียมหม้อน้ำไว้ตรงนี้
เผื่อว่าคนเดินทางมาหิวกระหายก็ยังจะตักน้ำกินไว้ได้ที่ท่านทำอย่างนั้นเพราะว่ามีความกรุณามีความเมตตามีความสามารถคือถ้าบางคนจะมามีความคิดว่าเฮ้ยคนที่จะทำแบบนี้มันจะมีหรอสมัยนี้คือนี่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วไง 2,000 กว่าปีทำมาแล้วมันจะยังเหลืออยู่ใช้ได้หรือสมัยนี้ตรงนี้เราก็ต้องมีความเชื่อความมั่นใจมีความเชื่อความมั่นใจมีความเห็น

ให้ทุกฟังได้เห็นเปรียบเทียบทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างการนำไปใช้งานอุปมาอุปไมยหัวข้อบัญญัติเกี่ยวข้องไปอย่างไรในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทโดยเราก็จะมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งแล้วก็มาเริ่มรายการด้วยการฟังธรรมะแบบนี้ในวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าคารวะ6ประการคารวะที่เราจะมีความเข้าใจว่าหมายถึงการทำความเคารพโดยการแสดงท่าทางว่าโอ้ผมคารวะท่านผมนับถือท่านการคารวะมี6ประการนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียด6ประการต้องทำความเข้าใจคำนี้ก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเพียงแค่ผิวเผินความหมายมันจะไม่ลึกซึ้งแล้วก็จะทำให้ปฏิบัติผิดแทนที่จะเป็นคารวะแต่กลายเป็นความผิวเผินกลายเป็นดูเบากลายเป็นดูผิดไปอันดับแรกท่านผู้ฟังในประเด็นคำว่าคารวะนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าทุกคนในโลกนี้นะท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าหรือใครก็ตามที่ว่าถ้ายังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ยังจะต้องให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนสำคัญหรือใครๆก็อยากเป็นคนที่มีความสำคัญให้คนอื่นมาเห็นความสำคัญของตัวเองพูดง่ายๆคือไม่อยากให้เขามาดูถูกดูแคลนว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่แบบเวลาเขามาดูถูกเขามาดูถูกเนี่ยมันก็แปลกท่านผู้ฟังเอาถ้าไม่ต้องการให้เขาดูถูกจะตรงข้ามกันโดยใช้เขามาดูผิดเอามันก็แย่พอกันคือถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดนะแต่ดูถูกแล้วมันจะไม่ดีงั้นดูผิดมันจะดีดูผิดก็ไม่ดีเหมือนกันนะแต่ถูกในที่นี้ไม่ได้ตรงข้ามกับผิดถูกในที่นี้เขาหมายถึงตรงข้ามกับคำว่าแพงถ้าจะไม่ให้เขาดูถูกคือมีราคาน้อยไม่เห็นค่าก็ให้ดูแพงก็แล้วกันดูแพงนี่ก็คือมีคุณค่ามีราคาดูแพงขึ้นมาให้เห็นความแพงให้เห็นการที่มีคุณค่าทีนี้ไอ้คำว่าดูตรงนี้แหละที่ไม่ใช่ว่าให้แบบแค่ผิวเผินสับภาษาอังกฤษเขาเรียก superficial คือแค่ surface level แค่เพียงผิวเผินเพราะว่าจะให้เห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องไม่ใช่คำว่าดูเฉยๆดูนี่คือดูจากคนภายนอกเฉยๆเห็นอย่างนี้เฉยแต่ข้างในกลวงอย่างโซเชียลทุกวันนี้นะท่านฟังถ้าต้องการให้ดูแพงไม่ยากคุณเปิด Instagram accountจัดมุมหน่อยจัดแสงหน่อยเดี๋ยวเป๊ะได้นี่ก็มีสอนคอร์สด้วยเก็บกัน 4-5,000 ก็มีนะสอนคอร์สทำยังไงให้ดูแพงในโซเชียลแล้วก็แบบดู professional ดูมีราคาแต่ทันทีว่าจริงๆมันไม่ได้มีสาเหตุแห่งการมีราคาสาเหตุแห่งความแพงสาเหตุแห่งการมีคุณค่าเพราะฉะนั้นการดูเฉยมันจะต้องสร้างเหตุถ้าคนเราต้องการที่ว่าจะเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินทองใช่ไหมคุณก็สร้างเหตุแห่งความเป็นเศรษฐีเอาคาถาของเศรษฐีข้าพเจ้าก็ได้เคยบอกไว้ในช่วงของสมการชีวิตอุอากาสะคือขยันทำงานรู้จักรักษาทรัพย์ต่างๆมีกัลยาณมิตรแล้วก็มีสัมมาชีวิตานี่เป็นคาถาเป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะเป็นเศรษฐีเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีเงินทองไม่ใช่ว่าจะใช้กระเป๋ายี่ห้ออะไรกุชชี่ตองหรือว่ารองเท้าอะบาเล่เข็มกลัดต้องแชนแนลแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในตรงเวอร์ซาเช่แม้เอาเสื้อหม้อห้อมไปใส่นี่มันจะดูแพงได้ไหมมันก็คนละอย่างใช่ปะมันไม่ใช่ดูแค่นั้นไงท่านผู้ฟังคนที่บอกว่าดูตามสิ่งของราคาขับรถต้องยี่ห้อนี้กางเกงสิ่งของใช้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่าจะดูแพงมีราคาคือมันแค่ดูจากภายนอกแต่จะดูให้เห็นเป็นอย่างจริงๆต้องมาจากภายในไงดูอย่างคนที่

โอ้มีคุณธรรมของเศรษฐีเป็นต้นเนี่ยนะยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอาจจะไม่ได้ว่าต้องขับรถหรูไม่ได้ว่าต้องแบบใส่เสื้อผ้าแพงๆแต่ด้วยคุณธรรมที่เขามีโอ้นี่เราแบบว่ารู้สึกมีความเคารพในบุคคลนั้นได้พูดเรื่องนี้มาเพื่ออะไรท่านฟังเพราะว่าให้เห็นคุณค่าคือดูไงดูให้เห็นอะไรความสำคัญคุณค่าแล้วไงตรงนี้แหละคือศัพท์คำว่าคารวะให้เห็นคุณค่าให้มีความตระหนักถึงรู้ถึงคุณค่าของ6อย่างเหล่านี้เช่นถ้าบอกว่าเราต้องการจะให้คนเขามีความเคารพเราคุณก็ต้องมีคุณธรรม6อย่างเนี้ยเพื่อให้เขาเกิดความเคารพให้เขาเกิดความยำเกรงในตามรูปแบบสับภาษาทุกฟังก็จะแปลคำว่าคารวะหมายถึงการเอื้อเฟื้อภาษาไทยเราเอามาใช้ในลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงท่าทางว่าเป็นทำคารวะแสดงความเคารพคือการแสดงความเคารพหรือคารวะไม่ใช่ก็ว่าเป็นกิริยาเช่นว่าทหารก็วันทยาหัดหรือวันทยาวุฒเด็กก็ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ก็โค้งคำนับอันนี้คือเป็นกิริยาภายนอกเฉยๆบางทีการกระทำแสดงความคารวะความเคารพก็เป็นข้อบังคับด้วยเอาคนที่มียศต่ำกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มียศสูงกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าก็แสดงความเคารพคนที่มีอายุมากกว่าแสดงความเคารพแสดงความคารวะอันนี้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎระเบียบของหมู่คณะคือทหารบ้างของสังคมบ้างหรือว่าบางคนก็แสดงความเคารพด้วยความกลัวโจรบุกมาเงี้ยโอ้ไหว้ท่านอย่าฆ่าผมเลยอย่าฆ่าผมเลยไหว้ละกราบละแสดงความเคารพงี้ก็เพราะว่ากลัวหรือว่าเด็กทำตามผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่โค้งเห็นผู้ใหญ่ไหว้ก็ทำตามโดยที่ไม่ได้เข้าใจความหมายก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การแสดงความเคารพแสดงความคารวะคือต้องตระหนักถึงต้องให้เกิดความเข้าใจต้องเกิดความรู้เกิดจากความจริงใจจริงๆโอ้ผมสามารถไหว้ท่านผมสามารถกราบท่านได้ด้วยความจริงใจด้วยใจจริง 100% ไม่ใช่แค่ทำตามเฉยไม่ใช่ด้วยความไม่รู้หรือเข้าใจผิดหรือว่าด้วยข้อบังคับแต่ว่าด้วยความจริงใจอันนี้คือพูดถึงประเด็นท่าทางการแสดงอาการของคำว่าคารวะแต่คำว่าคารวะจริงๆในความหมายจริงๆอย่างที่ว่ามาว่าให้เห็นถึงความสำคัญไม่ต้องการให้ดูถูกแต่ต้องการให้ดูแพงดูแพงนั้นต้องสร้างเหตุคำว่าคารวะนั้นจึงหมายถึงให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าในสิ่งเหล่านี้6อย่างให้เราตระหนักรู้ถึงคุณค่าสิ่ง6อย่างนี้ว่าเป็นของสำคัญคือไม่ใช่ว่าเรื่องทั่วๆไปในบรรดาสิ่งต่างๆในโลกธรรมวังมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงเลือกแค่6อย่างเหล่านี้ให้เรามาตระหนักถึงว่าเฮ้ยมีความสำคัญนะให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะถึงแม้ว่าอย่างน้อยคุณอาจจะยังทำไม่ได้อะไรยังไงก็ตามเถอะแต่คุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะให้มีความเอื้อเฟื้อต่อ6อย่างนี้นะให้อย่าดูแคลนนะให้ตระหนักให้ดูหนักให้ดูแพงให้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้นะนี่ที่จะพูดถึง6อย่างนี้แล้วการดูการเข้าใจเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าแสดงกิริยากราบมับๆนะแต่ว่าต้องเข้าใจถึงเหตุจริงๆนะหรือไม่ใช่ว่าการทำตามเขาพ่อแม่กราบแล้วก็กราบหรือทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อแสดงความคารวะแต่ว่าต้องตระหนักถึงหนักนี่คือจะเปรียบคู่ตรงข้ามก็คือดูเบาดูแคลนดูไม่เห็นคุณค่าก็กลับมาที่คำว่าดูถูกแต่ว่าต้องตระหนักคือดูให้มันเข้าถึงคุณค่ามีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงมีความเข้าใจว่าสิ่ง6อย่างต่อไปนี้มีคุณค่ามีความหนักแน่นเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้ว
ด้วยความจริงใจก็จึงแสดงความคารวะแสดงกิริยาออกมาได้6อย่างนี้มีอะไรไล่ไปทีละข้อท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือกล่าวมาถึงต้นของคำว่าคารวะว่าหมายถึงอะไรมีนัยยะที่จะต้องอธิบายอยู่ 2-3 ประการแล้วสิ่งที่เราต้องทำความคารวะมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่ง6อย่างต่อไปนี้คือ 1. พระพุทธเจ้าในศาสดาศาสดาในที่นี้คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเข้าใจคำว่าความเคารพในพระศาสดาคือตามนัยยะที่ข้าพเจ้าอธิบายมาอยู่เป็นประจำทุกฟังก็ต้องไล่ไปเลยคือไม่ใช่แค่ว่าศาสดาในความหมายที่ว่าเป็นพระพุทธรูปเอานั้นก็ด้วยต่อไปอีกไม่ใช่ความหมายแค่ว่าตัวพระพุทธเจ้าท่าเสียงของท่านหรือบริการของท่านต่อไปอีกยังต้องหมายถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเอาหมายถึงตรงการตรัสรู้ตรงนั้นอย่างบางคนห้อยพระเครื่องอยู่ที่คอนี่นะคุณแสดงความเคารพแสดงความนับถือโดยการเอาดินมาปั้นเป็นรูปเหรียญที่มีพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ข้างในแล้วก็เอามาห้อยคอเอาไว้นี่เป็นการแสดงความเคารพของเราเป็นการแสดงความนับถือเราก็จะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกถึงให้มันถึงตรงการตรัสรู้นี่คือแบบให้เข้าถึงเหตุจริงๆให้เข้าถึงความรู้จริงๆคือไม่ใช่แค่อยู่ที่รูปเหรียญไม่ใช่แค่อยู่ที่ว่าพระธาตุนั้นหรือตัวพระพุทธเจ้าแต่ให้เข้าถึงการตรัสรู้ความเอื้อเฟือตรงนี้ความเข้าใจตรงนี้ความตระหนักถึงเนี่ยจึงแสดงออกมาได้ในรูปแบบได้อยู่หลายรูปแบบละแล้วก็ต้องตระหนักถึงให้มันลึกซึ้งเข้าไปว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโธ่มันยิ่งใหญ่ให้พ้นทุกข์ได้เอาไปใช้งานได้จริงทำได้มาแล้วไม่ใช่ได้มาง่ายๆแต่ได้ด้วยความลำบากอย่างมากด้วยความเพียรมากด้วยเวลายาวนานกว่าจะมาบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่สองเอาสามอย่างแรกเลยกันดูฟังอันดับแรกคือพุทโธอันดับที่สองคือธัมโมอันดับที่สามคือสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆถามว่าทำไมธัมโมด้วยเอ้าธัมโมในที่นี้เจาะจงลงมาตรงการคารวะตรงการให้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วแสดงความเอื้อเฟื้อต่อให้เรายังไม่ตระหนักถึงคุณค่าอะไรมากแต่อย่างน้อยแสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อในพระธรรมซึ่งความที่ว่าจะเข้าใจนี่เป็นอย่างแง่มุมนะความที่เราจะเข้าใจตระหนักถึงเนี่ยคือตระหนักถึงเข้าใจใช่ป่ะมันต้องมีปัญญาเอาก็เรายังไม่ได้มีปัญญาเต็มที่แล้วฉันจะไปรู้เข้าใจได้ไงว่าใน6อย่างเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การศึกษาความไม่ประมาทและการปฏิสันถานมันจะไปมีคุณค่ายังไงมันจะไปมีความสำคัญยังไงถ้าคุณไม่ตระหนักถึงไม่เข้าใจใช่ป่ะนั่นคือดูถูกละดูถูกคือดูคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของถูกถูกคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของไม่มีค่าพอดูถูกปุ๊บเราพลาดเลยพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้คุณค่าไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นไงทั้งนั้นในจุดเริ่มต้นที่ว่าจะให้เกิดประโยชน์เห็นตระหนักเนี่ยเอางั้นก็แสดงออกด้วยความเคารพสักอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนแสดงออกคือการมีคารวะอย่างน้อยเอื้อเฟื้อบ้างแสดงความเอื้อเฟื้อเดี๋ยวจะค่อยอธิบายต่อไปนะว่าการที่จะแสดงความเคารพความเอื้อเฟื้อเช่นว่าเอายกมือขึ้นหรือยืนนิ่งหรือโค้งคำนับหรือแสดงท่าทางอะไรที่จะแสดงออกถึงความที่เรารู้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้นั่นคือรูปแบบการแสดงความเคารพก่อนที่จะไปถึงรูปแบบตรงนั้นมาทำความเข้าใจว่าไอ้แต่ละอย่างนี่มันน่าจะแสดงความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีประโยชน์มีคุณค่าทำไมอย่างที่สองนี่คือพระธรรมไงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นของมีค่าเป็นของที่มีประโยชน์เป็นของที่อย่าให้ว่าแหมมันไม่เห็นความสำคัญว่าก็แค่สมุดเล่มเดียวก็แค่แบบ
ข้อมูลในหนังสือเก่าๆขาดๆบางทีก็ฝุ่นจับเยอะแยะเห็นแบบนี้แล้วอย่าไปลดค่าของเขานะอย่าไปลดค่าของสมุดหนังสือว่าโอ้ยนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วไม่มีใครอ่านไม่ใช่นะแต่พระธรรมเนี่ยมีการกำหนดบทเรียนชนะอย่างดีอย่าไปติดอยู่ที่ว่าแค่หนังสือแผ่นซีดีแบบวางอยู่ทั่วไปไม่มีใครสนใจหรือว่าอย่าไปติดแค่ว่าข้อความในสมองสิ่งที่จำได้ในสมองฉันจำได้อยู่แค่นี้แต่ว่าต้องลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจนั่นคือพระธรรมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วกว่าจะกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะที่มีความลงรับกันไม่ขัดแย้งกันต้องผ่านหลืบสมองต้องผ่านความคิดกระบวนการในสมองก่อนจะมาผ่านที่บริเวณสมองกำหนดออกมาเป็นบทเรียนชนะได้จิตใจเนี่ยต้องนิ่งต้องเป็นหนึ่งต้องเป็นเอกพ้นจากกิเลสแล้วมีบารมีขั้นสูงเต็มที่กำหนดออกมาผ่านจิตใจที่เป็นหนึ่งออกมาถึงจะมาเป็นคำพูดคำบอกเหล่านี้ได้ให้เห็นคุณค่าลึกเข้ามาถึงก่อนนี้คือแต่ละจุดแต่ละข้อกว่าที่จะมาลึกถึงคุณค่าของเขาจริงๆเนี่ยมันจะมีที่ให้เราดูคลาดเคลื่อนไปดูผิดไปดูถูกไปไม่เห็นคุณค่าไปไม่เอื้อเฟื้อไปท่านจึงย้ำว่าต้องตระหนักถึงนะต้องให้มีความเอื้อเฟื้อมีความเข้าใจลึกซึ้งจริงใจเข้ามานะถึงจะแบบว่าเข้าถึงจุดนี้ได้ข้อที่สองคือพระธรรมและข้อที่สามคือความเคารพในสงฆ์สงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังหมู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มีข่าวกับพระสงฆ์ไม่ดีมากมายเลยฉันไม่แสดงความเคารพละฉันไม่เอื้อเฟื้อละพระสงฆ์คือไม่ตระหนักถึงไงคือไม่คารวะใช่ไหมคือไม่เคารพใช่ไหมคือไม่เอื้อเฟื้อใช่ปะล่ะคือไม่ตระหนักถึงไม่ตระหนักถึงก็คือไม่เห็นความสำคัญดูเบาดูแคลนเห็นแต่ความถูกเห็นแต่ความไม่มีค่าคือดูถูกดูเบาดูแคลนในสิ่งที่ไม่ควรดูถูกในสิ่งที่ควรตระหนักถึงในสิ่งที่ควรเอื้อเฟื้อในสิ่งที่ควรเห็นคุณค่าในส่วนที่มีค่ามีราคาสูงมากนี่คือพระสงฆ์เนี่ยมันจะไม่ดีไงในความที่เราเห็นไม่ถูกท่านจึงเตือนไว้ว่าให้มีความเคารพนะให้มีความคารวะนะสงฆ์นี่คือไม่ใช่แค่ว่าคนโกนผมห่มเหลืองผิดอาบัติข้อนั้นข้อนี้บ้างอันนี้ก็ธรรมดาคือไม่ใช่แค่นั้นแต่เราคิดว่าไอ้ลูกชาวบ้านมาบวชทำผิดถูกๆแล้วฉันไม่เคารพมันไม่ใช่แค่นั้นฉันไม่เห็นคุณค่าอย่าพึ่งมันไม่ใช่แค่นั้นลึกไปกว่านั้นมีอีกเพราะหมู่ไงสงฆ์แปลว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนก็จึงเรียกว่าสาวกะสังโฆหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ไม่ใช่ทั่วๆไปคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคถ้าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่าภควะโตสาวกสังโฆไงก็จึงเอาว่าภควะเข้ามาด้วยพอเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็ไม่ใช่ว่าใครฟังแล้วมันก็จะได้หมดป่ะมันก็ไม่ได้อะแต่ฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติให้มันดีปฏิบัติให้มันชอบเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆไม่ใช่มีแค่ว่าลูกชาวบ้านคนผมเหลืองเท่านั้นนะแต่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เป็นอริยสาวกมีความประเสริฐและสังโยชน์ได้จิตปราศจากราคะโทสะโมหะก็มีโอ้อริยสาวกก็มีหรือเนี่ยคนอื่นที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีหรือนี่มีนี่ให้ตระหนักถึงไงให้เห็นคุณค่าว่าโอ้มันไม่ใช่แค่นี้มันยังมีกว้างกว่าต่อไปอีกเป็นอริยสงฆ์ไปอีกอย่างคนที่โกนผมผมเหลืองเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์คือยังไม่ได้ว่าจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมก็อยู่ที่การกระทำของเขาเอามาศึกษามาทำความเข้าใจปฏิบัติดีได้ก็ดีได้ออกมาดีจนถึงต่อไปอีกก็จะเป็นอริยสงฆ์อริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันหรืออริยสงฆ์ในสมัยพุทธกาลบางคนก็จะเข้าใจว่าอริยสงฆ์ในสมัยปัจจุบันไม่มีแล้ว
มีอยู่แค่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเอาอย่างน้อยก็ยังเข้าใจตระหนักถึงให้ได้แล้วกันว่ายังมีอริยสงฆ์ก็ยังดีเอาแล้วถ้ายิ่งจะเข้าใจให้ถูกว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสมัยปัจจุบันตามมรรค8แล้วให้ถึงความเป็นอริยะให้ถึงความประเสริฐขึ้นมาได้ก็มีก็ยังดีต่อไปอีกท่านผู้ฟังการปฏิบัติเนี่ยหมู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะคนอื่นไงถ้าหมู่แล้วตัวฉันเองก็เป็นหนึ่งในหมู่นั้นก็ได้นี่นะให้เห็นคุณค่าตรงนี้ให้ตระหนักถึงตรงนี้ให้ดูให้ถูกดูให้เข้าใจว่าเอ๊ะคนอื่นทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันนะนี่นะถ้าฉันปฏิบัติตามธรรมะฉันก็เป็นอริยะได้เหมือนกันโอ้ให้เห็นคุณค่าตรงนี้ว่าสงฆ์ไม่ใช่แค่ว่าของคนอื่นแต่ว่าคือการปฏิบัติของตัวเราเองเวลากราบลงไปแสดงความเคารพลงไปเนี่ยอันนี้คือการนำเอามาปฏิบัติแล้วเลยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อมีความตระหนักถึงเห็นความสำคัญของสงฆ์คือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเข้าให้ถึงไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่ตัวเราด้วยเพราะฉะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันจึงต้องมาย้อนเข้าสู่จิตใจของเราให้ตระหนักถึงให้เห็นความสำคัญให้เข้าใจให้ถูกอย่าไปดูถูกลดราคาแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือเห็นคุณค่าคือดูแพงใน6สิ่งนี้มีพุทโธธัมโมสังโฆนี่ไล่มา3ก่อแล้วต่อไปอีกท่านผู้ฟังประการที่4คือการศึกษาในที่นี้ฉันใช้คำว่าสิกขาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติอย่าไปดูแคลนนุ่มฝังว่าเฮ้ยทำไมนี่มันจะไม่ได้อะไรรักษาศีลมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยเขียวบ่ายจะไม่พูดโกหกหรือว่าจะไม่โกงเฮ้ยมันก็ได้แต่ศีลนั่นแหละฉันก็ไม่เห็นจะได้ว่าเงินทองหรืออะไรนั่นก็ดูถูกละนั่นก็ดูเบาละนั่นก็ดูแคลนละนั่นก็ไม่เห็นค่าละนั่นก็ไม่เอื้อเฟื้อละนั่นคือไม่คารวะไงเอางั้นเราจะต้องเห็นค่ายังไงนะเห็นค่าว่าการปฏิบัติแล้วให้เกิดความเข้าใจนำเอามาใช้นำเอามาปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นมานักกีฬาอย่างเงี้ยนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรอ่ะเราที่บอกว่าจะไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่อย่างเบสบอลอย่างเงี้ยประเทศไทยเล่นเบสบอลมันไม่ใช่เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมใช่ป่ะล่ะเออแล้วนักกีฬาเบสบอลนี่เขาฝึกยังไงเขาก็ตีลูกแต่ว่า 80% ของการฝึกนักกีฬาเบสบอลนะท่านผู้ฟังก็ไปวิ่งไปออกกำลังกายฟิตร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงถ้าเราจะไปดูแคลนโอ้ยมันจะไปอะไรมันก็ต้องฝึกตีลูกฝึกรับลูกทำไมจึง 80-90% ของการฝึกเนี่ยไปวิ่งนี่ไงดูแคลนแล้วไงไม่เห็นคุณค่าหรือนักกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยมึงต้องฝึกทักษะในการดีกว่าจะเลี้ยงลูกฝึกทักษะในการรับลูกฝึกทักษะในการส่งอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคนั่นก็เป็นการฝึกก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้การฝึกที่แบบมันไม่ได้เกี่ยวกับทักษะตรงนี้เช่นวิ่งออกกำลังกายบริหารร่างกายให้มีประสิทธิภาพคือถ้าดูแคลนนั้นฝังพื้นฐานไม่ดีเลยพื้นฐานนี่แหละมันสำคัญตีกอล์ฟเหมือนกันทำไมต้องฝึกร่างกายให้แข็งแรงก็พื้นฐานนี่แหละมันสำคัญนี่คือเปรียบเทียบกับการกีฬานะทีนี้ต่อมาว่าในการปฏิบัติตามคำสอนดมฟังเรื่องง่ายๆอย่างคารวะการกราบการไหว้เนี่ยทำไมจะต้องแบบว่ามาจู้จี้จุกจิกให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไงเนี่ยคือถ้าบอกว่าไม่เห็นความสำคัญดูแคลนคือไม่เห็นค่าไม่ได้คือศึกษาคือการฝึกการศึกษาเป็นไปตามขั้นตามตอนตามลำดับแต่นี่เขาก็จะว่ากันเนี่ยพวกที่บอกว่าไม่เห็นคุณค่าตรงนี้บอกว่าเนี่ยเป็นการริดรอนสิทธิ์เป็นการที่บังคับให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบเป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมเป็นการที่คนชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะควบคุมสิ่งต่างๆอันนี้คือเข้าใจผิดแล้วไปเรื่องใหม่แล้วดูถูกดูแกลนแล้วก็ไม่ตระหนักถึงกลายเป็น conspiracy theory ไปคือไม่เข้าใจมันก็มึนไงแต่เพียงแค่ว่าการกราบการไหว้การที่อยู่ในกฎระเบียบ
คือมีสิกขาบทการมีกฎระเบียบการมีสิกขาบทเนี่ยมีข้อดีอยู่เป็นการฝึกอุปนิสัยเป็นการให้อยู่ในร่องในรอยแล้วถ้าเราจะฝึกว่าอยู่ในกฎระเบียบแล้วจะไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ได้ที่ท่านฟังฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาฝึกการคิดนอกกรอบขึ้นมาอยู่ในร่องรอยสามารถทำได้ที่ดูสิสมมติถ้าเราไม่มีทางคือมรรคที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างทุกคนก็ฆ่ากันได้กันทุกคนคือฆ่าแล้วก็ไม่ผิดอะไรใช่ไหมล่ะขโมยก็ไม่ว่าอะไรยิ่งถ้าหลอกสารได้โกหกได้โอ้ยิ่งเขาให้รางวัลบ้านเมืองมันจะอยู่เป็นสุขกันได้ยังไงทุกฟังมันยิ่งวุ่นวายที่สุดเลยคนนั้นก็ทำอย่างนี้ได้คนนี้ก็ทำอย่างนั้นได้บอกว่านี่คือสิทธิ์ของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันทำได้อย่ามาริดรอนสิทธิ์กันอันนี้คือไม่เอื้อเฟื้อไม่เห็นค่าไม่ตระหนักถึงไม่ให้ความสำคัญละบ้านเมืองก็จะวุ่นวายกรอบขอบมันก็มีหมายถึงอย่าไปทำความชั่วเกินกรอบของความดีแต่ความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ในกระบวนการการศึกษาในกระบวนการการคิดในกระบวนการการทำงานที่อยู่ในระบบของศีลสมาธิปัญญานี่ข้าพเจ้าเข้าใจนะทุกฝั่งว่ากฎหมายกฎระเบียบบางอย่างไม่ดีบางอย่างมันก็ไม่แฟร์จริงอ่ะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งทีนี้สิกขาที่หมายถึงเนี่ยคือระบบของมรรค8ซึ่งมันกว้างมากไงทุกฝั่งมันกว้างมากเพียงพอที่ว่าเราจะมีช่องขยับขยายให้เปลี่ยนแปลงคิดแบบใหม่ได้อันนี้ไม่มีปัญหาตีไปคิดว่าความไม่ดีมันกลายเป็นดีความชั่วการผิดศีลเป็นสิ่งที่คิดนอกกรอบเป็นสิทธิ์ของฉันไม่ใช่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นแต่สิทธิ์ของเราอยู่ในสิทธิ์ที่เรามีการทำความดีให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ตกลงกันนะว่าจะจัดระเบียบสังคมจะไปยังไงจะตัดผมเนี่ยจะเอายาวเอาสั้นเท่าไหร่เรื่องแบบนี่จะใส่แบบไหนสีอะไรมีแม่แบบมีระบบที่ถูกต้องนั่นคือสิกขาซึ่งระบบสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็ชัดเจนว่าเป็นศีลสมาธิและปัญญาศีลก็จะมีเยอะแยะมากมายศีลเอาแบบข้างเคร่งข้างหย่อนก็มีเอามาศึกษาเอามาทำการปฏิบัติเรื่องเล็กๆน้อยๆทำฟังอย่างเช่นว่าถึงเวลาแล้วลุกขึ้นทันทีไม่ขอนอนต่ออีก5นาที10นาทีอย่างเงี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่ามันเรื่องเล็กน้อยเนี่ยทำไมต้องมาจู้จี้อะไรสักอย่างตื่นสายบ้างจะทำไมคือวันตื่นสายคุณก็ตื่นไปดิตื่นสายนะแต่ว่าไม่ใช่ว่า7วันนี่มันเอามันต้อง7วันเลยมันก็เกินไป7วันนี่เอาสักวันหนึ่งก็แล้วกันตื่นสายหรือว่าในปีหนึ่งเอาสัก2วันก็แล้วกันตื่นสายที่เหลือให้ตื่นเช้าซะฝึกนิสัยใหม่อย่าเห็นว่าสิ่งนี้ไม่มีค่านะการตื่นด้วยความรู้สึกตัวแล้วลุกทันทีนี่จิตใจเราจะมีกำลังให้เราเห็นคุณค่าในสิ่งนี้ในสิกขาบทแบบเนี้ยข้อปฏิบัตินั้นเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้เห็นว่ามีความสำคัญเราจะมีการพัฒนาได้จะมีความก้าวหน้าได้นั่นคือประการที่4เรื่องของการศึกษาคือสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วก็จะมาแยกกันไม่ได้ด้วยนะคือไม่แยกว่าศึกษาก็อันหนึ่งปฏิบัติก็อันหนึ่งในก็จะไม่เรียกว่าศึกษาทุกฝั่งเราจะเรียกว่าเป็นปริยัติถ้าจะเอาแต่ส่วนที่อยู่ในตำราคัมภีร์ฉันท่องได้แล้วฉันก็เข้าใจละแล้วฉันก็จำได้ด้วยแต่ว่าถ้าเอาไม่ได้เอาไปทำมันจะเกิดประโยชน์อะไรใช่ป่ะนั่นคือปริยัติเฉยการศึกษานั่นแหละคือมันเหมือนไปจับงูพิษไงแล้วถ้าไปจับงูพิษแล้วเอาแต่ปริยัติแล้วไม่ได้เกิดการปฏิบัติเนี่ยไปจับงูพิษนั้นได้รับโทษจากการที่ไปจับงูนั้นคือถูกมันกัดไงถูกมันกัดเพราะว่าไปยึดถือในส่วนที่แค่เป็นปริยัติแต่ถ้าจะจับแล้วคือการศึกษาเนี่ยนะสิกขาเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษนะท่านฟังแต่ถ้าศึกษาด้วยการปฏิบัติให้เข้าสู่จิตใจแล้วกิเลสลดลงนั่นคือไปจับงูพิษแล้วได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นคือไม่ถูกมันกัดแต่เอาพิษมันมาทำเซรุ่มได้ประโยชน์ไ
สิกขาถึงฝังหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติหมายถึงการไปจับงูพิษนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่ยกมาในมัชฌิมานิกายประสูตรว่าด้วยเปรียบเหมือนกับการไปจับงูพิษมลคตุปมสูตรท่านผู้ฟังอย่าไปเข้าใจว่าพิษงูจะมีแต่โทษอย่างเดียวหรืออย่าไปเข้าใจว่าธรรมะจะมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวคืออุปมาอุปไมยเนี่ยเขามีความลึกซึ้งในข้อนี้ว่าการศึกษาทั้งหมดเลยในที่นี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินะสิกขาเนี่ยเหมือนการไปจับงูพิษทุกอย่างเราอาจจะได้อันตรายได้ถ้าจับไม่ถูกหมายถึงศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วกิเลสไม่ลดมีความยึดถือเพิ่มในสิ่งที่คุณไปศึกษาด้วยการปฏิบัตินั้นปฏิบัติมันไม่ได้ไงปฏิบัติผิดไงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ปริยัติจะสิกขาได้ต้องมีทั้งปริยัติต้องมีทั้งปฏิบัติแต่สิกขาไม่ถูกปฏิบัติหายเหลือแต่ปริยัติสิกขาที่ว่าทั้งสองอย่างแต่หายไปส่วนหนึ่งก็คือไปจับงูพิษแล้วเอาเครื่องมือไปไม่ครบจะไปไงถูกงูกัดตายก็จึงเรียกว่าเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษและปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษไม่มีหรอการศึกษาด้วยทั้งปริยัติและปฏิบัติเนี่ยเป็นเหมือนการไปจับงูพิษอยู่แล้วแต่จับยังไงให้ได้ประโยชน์สิกขายังไงคือการไปจับงูพิษตามฟังเอาแล้วทำไงถึงจะได้ประโยชน์ต้องมีการปฏิบัติด้วยเหมือนไปจับงูแล้วเอาเครื่องมือไปให้ครบเอาไม้ที่มีปลายด้ามดั่งเท้าแพะเอาไปด้วยแล้วกดมันให้ถูกใช้ให้เป็นใช้ให้เป็นนี่คือปฏิบัติไงศึกษาหมายถึงปริยัติและปฏิบัติศึกษานี่คือสิกขานะสิกขาสอเสือสลีกอไก่ขอไข่สละอาสิกขาหมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติคือมีทั้งปริยัติและมีปฏิบัติด้วยเอ้าปริยัติก็เป็นงูพิษไงแต่มีการปฏิบัติด้วยหมายถึงเอาเครื่องมือไปครบจับงูพิษได้ถูกต้องได้ประโยชน์จากพิษงูเพราะฉะนั้นการศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีงูนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นอันตรายนะเป็นอันตรายหมดอะแต่คุณจะได้รับอันตรายไหมหรือว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นน่ะเหมือนไฟฟ้านี่แหละนะเหมือนน้ำนี่แหละนะหรือเหมือนเปลวเพลิงนี่แหละไฟฟ้าถ้าเราไปจับมันไม่ถูกช็อตตายนะแต่ถ้าทำถูกเสียบปลั๊กถูกเปิดสวิตช์ถูกได้ประโยชน์เยอะนะแสงสว่างได้ซักผ้าได้เรื่องไมโครเวฟอะไรต่างๆได้เปลวไฟนี่ก็เหมือนกันโอ้คุณทำไม่ถูกนี่ถูกไหม้ได้ลวกได้เป็นอันตรายได้ตายได้แต่ถ้าทำถูกนี่โอ้ทำอาหารก็ได้ให้ความรอดก็ได้เหมือนกันนะท่านฟังว่าการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนการไปจับงูพิษสิกขาตัวนี้เราจึงต้องให้ตระหนักถึงให้เกิดความเข้าใจอย่าดูถูกมันอย่าดูแคลนเขาแต่ให้ดูให้เห็นจริงให้ดูเห็นคุณค่าให้มีความเอื้อเฟื้อต่อสิ่งนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มีความสำคัญนี่คือประการที่4ถัดมาคือความเอื้อเฟื้อความเคารพในความไม่ประมาทให้เห็นคุณค่าตระหนักตรงนี้ความไม่ประมาทความไม่ประมาทคืออะไรลืมฟังคือสตินั่นเองคือความระมัดระวังนั่นเองคือการรู้จักสังเกตสังการนั่นเองในจังหวะที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในจังหวะที่ยังไม่มีปัญหาน่ะนายทบายก็เฝ้าอยู่ที่ประตูนี่ยังไม่มีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นใช่ป่ะโจรจะบุกมาเงี้ยก็เงียบเงียบไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็โอดูโอเคแต่เวลาจะมีปัญหาเวลาเขาจะบุกมามันจะมาตอนนั้นแหละมันจะมาตอนที่ว่าเออก็ไม่มีอะไรนี่นะแล้วประมาทใช่ป่ะปัญหามันจะเกิดตรงนั้นน่ะตรงที่เราประมาทยกตัวอย่างเรื่องอะไรกินเหล้าอย่างนี้เป็นต้นก็กินเหล้าก็ธรรมดาป่ะไว้ถึงตอนกินเหล้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดนะก็แค่กินเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งก็แค่นั้นเองไม่ได้จะทำชั่วทำอะไรซะหน่อยคือทำชั่วเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าคนไม่ใช่ว่าโกหกไม่ใช่ว่าพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็ยังไม่ได้มีกิริยาอาการอะไรที่มันไปเบียดเบียนใครนี่เงินฉันก็หามาเอง
ฉันก็กินของฉันเองไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วจะมีปัญหาอะไรโอเคไม่มีปัญหาไงท่านผู้ฟังไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเวลาปัญหามันจะเกิดมันจะเกิดตรงนี้แหละมันจะเกิดตรงที่มีความเมาเข้ามาผสมอยู่ด้วยนี่แหละยังไงนะตีกันเนี่ยทะเลาะกันวิวาทกันมันได้ต้องมีน้ำเมาไอ้ตอนกินนี่ยังไม่ทะเลาะกันนะแต่กินไปแล้วเนี่ยได้เมาแล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันตรงนั้นหรืออุบัติเหตุอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนี่ก็ตอนกินยังไม่มีใช่ไหมล่ะแต่พอกินไปแล้วเมาแล้วเนี่ยเวลาอุบัติเหตุมันจะเกิดมันจะเกิดตรงนั้นก็ยังไม่ได้ด่ากันยังไม่ได้ว่ากันยังไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอะไรเลยนะก็ตอนกินนั้นมันยังไม่ได้เป็นใช่ปะล่ะแต่พอเมาแล้วกินเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อโกหกอะไรต่างๆมันจะเกิดตรงนั้นตรงที่คุณเมานั่นแหละเมาเนี่ยคือประมาทไงท่านฟังท่านจึงเรียกการดื่มสุราเมรัยว่าเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าเราประมาทนั่นแหละเป็นอันตรายถ้าเราไม่ประมาทเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ประมาทไม่ประมาทคือเห็นค่าไงเห็นคุณค่าของความไม่ประมาทตระหนักถึงไม่ดูเบาแต่ให้ดูให้มันถูกดูให้ถูกนี่คือดูให้มันเห็นค่าคือดูแพงให้เห็นความสำคัญของความไม่ประมาทเพราะว่าถ้าตรงไหนจะประมาทไอ้ตรงที่เราจะประมาทมันก็เหมือนตรงที่เราจะไม่ประมาทนะมันก็เหมือนกันน่ะเหมือนกันนี่คือหมายถึงว่าสถานการณ์มันก็จะดูเหมือนกันเช่นว่าเราขับรถอย่างเงี้ยไปตามสี่แยกก็บอกว่าอย่าประมาทนะคุณบริเวณสี่แยกเนี่ยโอเคก็ขับไปตามถนนเหมือนก็ตรงทางตรงธรรมดาเหมือนกันหรือเวลาดื่มเหล้าอย่างเงี้ยคุณก็ซื้อมาด้วยเงินคุณเหมือนกันเหมือนกินอาหารทั่วไปเหมือนกันเหมือนเดินทางนั่นนี่เหมือนกันเพราะว่าก็ใช้เงินเราเหมือนกันแล้วก็แบบเกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่ได้บีบเบียนใครเหมือนกันคือมันจะเหมือนกันไงไอ้ตรงที่สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่ไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันนี่แหละนะแล้วคุณมีความประมาทกับไอ้ตรงที่มันดูเหมือนกันแล้วคุณมีความไม่ประมาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงนี้แหละว่าถ้าเมื่อไหร่ประมาทเวลาจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดคำว่าผิดพลาดนี่หมายถึงจะเกิดอกุศลธรรมขึ้นจะด่ากันขึ้นจะว่ากันขึ้นจะมีการฆ่าการทำร้ายการทุบตีมันจะเกิดตรงที่มีความประมาทอยู่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าตรงนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าประมาทเราจะทำความเคารพทำการเห็นคุณค่าในความไม่ประมาทยังไงคือตั้งสติไว้ตอนนั้นเองไม่อยากตั้งสติไว้ในการปฏิบัติงานทุกอย่างอย่าเผลอเรออย่าเลินเล่ออย่าแบบว่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ไม่คิดอย่างนั้นเลยคือให้มีสติตั้งไว้ในการทำงานแม้เล็กน้อยในการทำกิจอะไรแม้นิดหน่อยในเรื่องอะไรที่แม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรในการดำเนินชีวิตของเราแค่ว่าเดินไปห้องน้ำเนี่ยอย่าเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ให้มีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อในการที่ว่าเดินไปห้องน้ำมีความเคารพมีการเอื้อเฟื้อที่แค่ว่าแบบล้างหน้าเฉยมีความเคารพมีความเอื้อเฟื้อเห็นคุณค่าของการที่แค่ว่านั่งถ่ายกินอาหารเดินทางนั่นนี่ให้เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายถึงไงนะคือมีสติไงมีสติอยู่ในทุกๆอย่างทุกๆงานทุกๆสิ่งกับทุกๆคนในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือคุณมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมนั่นคือมีความเคารพไงนั่นคือมีสติไงมีสตินั่นแหละคือการแสดงเห็นถึงความสำคัญของความไม่ประมาทนั่นคือมีความเคารพละเห็นคุณค่าละไม่ดูแคลนละแต่ดูให้มันถูกต้องดูแพงแล้วก็ตระหนักถึงความไม่ประมาทนั้นนี่คือประการที่5ส่วนประการที่6ท่านผู้ฟังมีความคารวะในการปฏิสันถารปฏิสันถารนั้นหมายถึงการต้อนรับการปราศัย
การพูดกันดีๆไม่ว่าจะแขกที่มาที่บ้านของเราหรือถ้ามีคนมาที่วัดหรือสถานที่ที่เราดูแลอยู่มาที่ทำงานมาที่บริษัทเราต้องต้อนรับคำว่าต้อนรับหมายถึงต้อนรับด้วยคำพูดที่ดีๆด้วยสิ่งของมีน้ำร้อนน้ำชาหรือว่าต้อนรับด้วยการที่ให้ข้อมูลต่างๆคือทำไมท่านถึงไม่ให้ประมาทท่านถึงให้แสดงความเคารพมีความคารวะให้เห็นถึงความสำคัญในการที่ต้อนรับเพราะว่าถ้าต้อนรับไม่ดีนะท่านฟังปฏิสันถารเนี่ยนะปฏิสันถารนี่หมายถึงการกระทำตอบด้วยเนี่ยกระทำตอบไม่ดีสมมติว่าถ้าโจรก่อนมีโจรมาจะขโมยจะทำร้ายจะทุบตีเขาเกิดมาเสร็จปุ๊บคือเจตนาร้ายแล้วเนี่ยถ้ามาเจอการปฏิสันถารที่ดีจากที่จะขโมยเอาให้มากหรือทำร้ายเอาให้หนักก็จะกลายเป็นเบาคือหมายถึงจะถูกขโมยเอาน้อยหน่อยจะถูกทำร้ายเอาน้อยลงลดลงหรือจะแบบจะมาด่ามาว่าก็จะด่าน้อยหน่อยหรือจริงๆก็ไม่ด่าเลยเพราะว่าได้รับการปฏิสันถารได้รับการต้อนรับด้วยอย่างดีหรือจากที่จะมาขโมยเอาน้อยก็ไม่ขโมยเลยก็แล้วกันจากที่จะมาทำชั่วจากที่จะมาคิดพยาบาทก็ยังอุเบกขาได้ยังที่จะไม่ทำชั่วได้เพราะการปฏิสันถารที่ดีในทางตรงกันข้ามนะทุกฟังจะได้รับการต้อนรับไม่ดีคุณนำบางทีดูแต่งตัวภายนอกนี่บอกไม่ได้นะเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องราวที่ส่งมากันทั่วๆไปว่าคนแต่งตัวมอซ่อแต่งตัวธรรมดาเงี้ยเข้าไปที่โชว์รูมรถเซลล์ขายของนี่ต้อนรับไม่ดีเอาก็ไม่ซื้อเลยกูจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นมหาเศรษฐีแต่งตัวธรรมดาแต่ถ้าต้อนรับดีนะโอ้ซื้อไม่ใช่คันเดียวสองคันยังแบบซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยอยู่ที่การต้อนรับตรงนี้ในข้อนี้หมายความว่าเราจะมาดูเพียงแต่ภายนอกไม่ได้นะคือที่อยู่ของเราไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานที่บ้านหรือที่วัดก็ตามแล้วเกิดมีคนมาใช่ป่ะแล้วเราแบบว่าพูดไม่ดีทำไม่ดีอันนั้นไม่เป็นสิริมงคลละแต่ถ้ามีคนมาที่อยู่ของเราที่ทำงานเราที่บ้านเราที่วัดเราแล้วเราก็พูดดีมีปฏิสันถารที่ดีอันนั้นเป็นมงคลทันทีมงคลก็เกิดณจุดนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าโอ้ยแล้วคนที่มันเรื่องมากคนที่มาเจตนาไม่ดีเรื่องจะต้องต้อนรับเขาเหรอทำไมเราไม่ไล่หนีไปไกลๆการต้อนรับนี้ทำฝังก็มีหลายรูปแบบลักษณะที่ท่านว่าไว้คือสังฆวัตถุสังฆวัตถุคือการสงเคราะห์กันด้วยทานบ้างด้วยปิยวาจาบ้างด้วยการประพฤติประโยชน์บ้างโดยการที่ว่าทำตนให้เสมอกันบ้างซึ่งรูปแบบต่างๆนั้นเราเลือกมาให้เหมาะสมเลือกมาให้เหมาะสมแล้วให้เกิดความที่ไม่เบียดเบียนกันทำการปฏิสันถารคือการกระทำตอบให้เหมาะสมกับฐานะกันอันนั้นแหละคือสิ่งที่ดีว่าเราจะได้รับประโยชน์พอมีการปฏิสันถารที่เหมาะสมกันใช่ป่ะบางทีเราได้กัลยาณมิตรนะท่านฟังอย่างกรณีของลูกศิษย์กับอาจารย์อย่างเงี้ยวิธีการปฏิสันถารกันที่ถูกต้องก็คือเอาการแสดงความเคารพการเอื้อเฟื้อในคำสอนการที่เข้าไปอุปถัมภ์รับใช้ท่านจะได้เจ้าว่าจะตักเตือนยังไงก็อดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นพอปฏิการะปฏิสันถารกันอย่างนี้แล้วจะได้ประโยชน์ในการที่จะให้เกิดศีลสมาธิปัญญาได้นี่คือได้กัลยาณมิตรละหรือในเคสที่ว่าคนนี้เขาไม่ดีแล้วเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีเนี่ยนะพอเขาไม่ดีเราปฏิสันถารกับเขาอย่างดีบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ด้วยการปฏิสันถารดีๆของเราเอาเปลี่ยนคนชั่วเป็นคนดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมล่ะดีสิทำยังไงนะปฏิสันถารให้มันถูกไงกระทำตอบไม่ถูกตัวอย่างพระพุทธเจ้าไปเจอองคุลิมานี่เขากระทำตอบมาด้วยการจะวิ่งเข้ามาฆ่ามาทำร้ายทำลายตั้งกองปฏิสันถารต่อไปด้วยยังไม่หยุดอีกหรอเราหยุดแล้วนะในขณะที่คนอื่นนี่เขากระทำตอบด้วยด่ามาฆ่ามาใช่ไหมฉันก็จะฆ่ากลับฉันก็จะด่ากลับ
จึงก็จะทำร้ายกลับปฏิสันถารไม่ถูกไม่ได้เรื่องแต่ปฏิสันถารถูกเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนดีกลายเป็นดีมากเปลี่ยนอัปมงคลให้เป็นมงคลได้ถึงในข้อที่6มีความเคารพมีความตระหนักถึงเห็นคุณค่าไม่ดูแคลนในการปฏิสันถารนั่นเองนี่คือ6ประการที่เราต้องเอื้อเฟื้อเราต้องให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งเหล่านี้อย่าไปดูแคลนอย่าไปดูถูกอย่าไปดูเบาแต่ให้เห็นถึงความสำคัญให้เห็นให้มันถูกถูกนี่คือถูกกับผิดไม่ใช่ถูกกับแพงแต่ให้เห็นแพงคือเห็นค่าให้ตระหนักถึงนั่นเองแล้วรูปแบบที่เราจะแสดงความเคารพได้เป็นการคารวะได้ในคำอธิบายท่านก็จะพูดถึงการอภิวาทคือการหมอบกราบลงไปก็จะมี2แบบคือหมอบกราบในลักษณะที่เป็นเบญจางคประดิษฐ์คือมีเข่าสองข้างมีฝ่ามือสองข้างแล้วก็ศีรษะอันนี้ที่สัมผัสพื้นจึงเป็นการหมอบกราบเพื่ออภิวาทอันประกอบด้วยองค์5นั่นคือการกราบพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แต่ถ้าเป็นการหมอบกราบชนิดที่นั่งพับเพียบแล้วก็กราบคนเดียวไม่แบมืออันนี้คือใช้สำหรับกราบกฤหัสถ์ด้วยกันหรือว่ากราบศพก็ใช้การกราบแบบที่2คือการอภิวาทแบบนี้หรือการพนมมือก็ได้นมัสการพนมมือขึ้นบางทีการแสดงความเคารพก็ใช้การยืนขึ้นนี่คืออุทานะยืนขึ้นแสดงความเคารพหรือว่าโค้งก็ได้เอ้าคำนับก็ได้แบบญี่ปุ่นหรือการทำอัญชลีการทำอัญชลีนี่คือประกองฝ่ามือขึ้นถือไว้อยู่ตลอดอันนี้ใช้กับเวลาฟังเทศฟังธรรมหรือว่าพูดคุยกับพระสงฆ์มีการประกองอัญชลีซึ่งจะต่างกับการนมัสการคือพนมมือแล้วก็เคารพคำนับแล้วก็ปล่อยมือลงใช่ป่ะแต่อัญชลีนี่คือประกองไว้ตลอดในขณะที่พูดบ้างในขณะที่ฟังธรรมบ้างอันนี้คืออัญชลีหรือสามีจิกรรมอื่นๆสามีจิกรรมอื่นๆเช่นการถอดหมวกการถอดรองเท้าการลดร่มการเปิดผ้าคลุมออกที่เป็นรูปแบบของการแสดงความเคารพแบบต่างๆเคารพคารวะแล้วได้อะไรบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเคารพเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่าให้สิ่งนั้นสมมติเราไหว้ผู้ใหญ่คนนี้ผู้ใหญ่คนนั้นแบบมีคุณค่าจากการที่เราไหว้เขามันไม่ใช่ท่านฟังไม่ใช่ไปเพิ่มคุณค่าให้ผู้ที่เราเคารพไม่ใช่แต่เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองทำไมนะเพราะว่าสิ่งนั้นจะน่าเคารพหรือไม่น่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนกราบคนไหว้คนให้ปัจจัย4มีสรรเสริญชื่อเสียงอะไรต่างๆนะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณธรรมของสิ่งนั้นนะดูอย่างพระพุทธเจ้าเอาถ้าท่านไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทโธท่านไม่ได้เป็นอรหันต์ท่านไม่ได้มีคุณธรรมคือความเมตตาคือความรู้คือปัญญาต่างๆเนี่ยคนก็จะไปแสดงความเคารพไหมล่ะคนก็จะไปแสดงความกราบไหว้ให้ปัจจัย4ไหมไม่มีอันนั้นมาภายหลังต่างหากมาภายหลังแต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยจริงๆเนี่ยคือตัวของสิ่งนั้นน่ะที่เราเคารพนั่นน่ะคือมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ตระหนักถึงเนี่ยเราก็ไม่แสดงความเคารพไงแต่เราตระหนักถึงเราจึงแสดงความเคารพใช่ป่ะคือคุณค่าของการมีอยู่แล้วไงแต่เวลาเราแสดงความเคารพเนี่ยคุณอยู่ที่ตรงไหนคุณค่าเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานะเพราะความรู้เกิดที่เราไงเพราะความเข้าใจเกิดที่เราไงเพราะการเอื้อเฟื้อการเห็นความสำคัญคือปัญญาของเราไงเกิดขึ้นที่ตัวเราเราได้ประโยชน์ในทุกฝั่งจากการที่ทำความเคารพบุญในทุกฝั่งนี่คือบุญที่เกิดจากการทำอัญชลีบุญที่เกิดจากการแสดงความเคารพบุญที่เกิดจากการรู้ฐานะสูงต่ำตามระเบียบของสังคมที่เป็นบุญเป็นปัญญาที่ถ้าเราเห็นเนี่ยคือความกตัญญูคือการเห็นคุณค่าของคุณของสิ่งอื่นเคารพเนี่ยได้ความกตัญญูความกตัญญูเกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเราเองเป็นธรรมทายาทได้เป็นทายาทแห่งธรรมเริ่มจากการกราบไหว้การทำอะไรธรรมดานี่แหละเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปเห็นว่ามันมีความไม่สำคัญแต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วคุณค่าเกิดขึ้นที่ตัวเรานั่นเองทุกฝั่งนี่เป็นเรื่องราวของคารวะ6ประการเป็นข้อมูลที่ท่านใส่ไว้ในอังคุตรนิกายหมวด6
ถ้าท่านฟังได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจยังไงสามารถติดต่อกับทางรายการได้ข้าพเจ้ายินดีที่จะตอบคำถามหมวดธรรมต่างๆเหล่านี้ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
2: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
3: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบันดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา.net
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
10: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: บนแนวขอบแดนที่ทอดยาวสุดสายตามีเรื่องราวความห่วงใยจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2542ให้จัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนเพื่อให้ราษฎรชาวไทยภูเขาที่สมัครใจได้ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหมู่บ้านยามชายแดนต้องตั้งอยู่บนพื้นที่มีความปลอดภัยทำการเกษตรได้และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นใน5หมู่บ้านคือบ้านปางคงและบ้านอาโจ้อำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบ้านดอยผักกูดอำเภอปายบ้านแม่สวยอูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านมะโอโคอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนอกจากโครงการนี้จะสร้างความมั่นคงให้ชายแดนไทยแล้วยังได้เติมเต็มชีวิตของราษฎรและปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาหมู่บ้านยามชายแดนจึงเป็นดั่งรั้วทองแห่งแผ่นดินที่เชื่อมโยงความมั่นคงของชาติเข้ากับความผาสุกของราษฎรอย่างงดงามและยั่งยืน

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยการเดี๋ยวรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามานำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพราะว่าหลายคนก็กำลังติดตามนะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ใช่เพราะว่านอกจากที่หลายท่านรอคอยกันมา
0: ะ
1: นะคะจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะทีนี้จะเป็น 60-40นะคะไทยช่วยไทย plus แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เรียกว่าใช้จ่ายกันนะคะก็เร็วๆนี้นะคะซึ่งยังคงมีข่าวดีแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่เราต้องตามเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าครม.เมื่อวานเนี่ยมีการประชุมออกมาอนุมัติหลายเรื่องแล้วก็มีที่จะต้องเกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครสำหรับการประชุมใหญ่ที่ทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมกันโดยเฉพาะโอ้คนเป็นหมื่นเลยนะ
0: ช่วง
1: ตุลาโน่นน่ะนะคะแล้วก็ครม.ก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องก็คือให้ประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษด้วยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครวันที่16ตุลาคมค่ะ
0: ค่ะไปดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช้านี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะโดยมีฝนตกถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศค่ะอัปเดตเมื่อช่วง 5:00 นที่ผ่านมาค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ท่านผอ.เสี่ยงชีวิตแล้วก็ปกป้องทั้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลยอมเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนนะคะแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็ท่านเป็นถึงอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งล่าสุดค่ะในหลวงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมพรมงกุฎไทยให้นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงอันตรายจนถึงแก่ความตายนะคะโดยได้ปกป้องแล้วก็ดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนซึ่งเมื่อวานนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้วายชนซึ่งมีเนื้อหาดังนี้นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประธรรมาภรณ์มงกุฎไทยให้แก่นางสศิพัฒน์สินสโมสรอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเนื่องจากขณะที่ยังมีชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นการเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตจนได้รับอันตรายถึงแก่ความตายโดยได้ปกป้องดูแลให้ความช่วยเหลือไม่ทอดทิ้งครูและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของตนและยอมเสียสละตนเป็นตัวประกันแทนครูและนักเรียนเป็นเหตุให้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันซึ่งเกิดขึ้นภายในโรงเรียนตะพงประธานคีรีวัฒน์ตำบลตะพงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2569ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำหรับในเวลา 7:00 น.ค่ะเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูป

0: บริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางหรือวัดใกล้บ้านต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลสำหรับในเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
1: และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะรัฐบาลก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเครื่องราชสักการะประดับธงชาติไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสท.และประดับผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนตลอดเดือนตุลาภัยค่ะตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ
0: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็ได้มีการแถลงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้วันนี้เราได้นำเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกันโดยเมื่อวานนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดพิเศษค่ะพร้อมสั่ง Work From Home 3วันที่จะบรรเทาทางด้านของการจราจรเข้มงวดความปลอดภัยในช่วงมีการประชุมใหญ่ธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF ค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังนั้นเสนอโดยอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและคาดว่าในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะจะมีทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกค่ะผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจการเงินของโลกและแนวทางการที่จะรับมือความท้าทายในด้านต่างๆค่ะจึงให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า Work From Home ในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569วันพุธที่14ตุลาคม2569และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีการนัดหมายบริการประชาชนไว้นุ่งหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบการให้บริการแก่ประชาชนให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนซึ่งมาตรการนี้ค่ะเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในช่วงเวลาของการประชุมค่ะ
1: ค่ะยังมีหลายประเด็นที่ครม.มีมติเมื่อวานนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่ประชุมครม.รับทราบสภาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงานมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจัดทำคำชี้แจงเอกสารด่วนก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ครม.มีมติรับทราบการที่ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน103 33คนอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำชี้แจงและเอกสารประกอบในเรื่องดังกล่าวเป็นการด่วนค่ะแล้วจะส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีค่ะอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสผ่าวิกฤตไปด้วยการสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาทต่อ4เดือนนะคะสำหรับการช่วยประชาชน43ล้านคนเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคม2569นี้สำหรับในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยมีการเตรียมค่ะที่จะอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันก
1: ็
0: คือ1มิถุนาไปจนถึง30กันยายน2569เพื่อให้แก่ประชาชนเป้าหมาย43ล้านคนซึ่งใน43ล้านคนนี้ค่ะได้แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีจำนวนอยู่13ล้าน 180,000 คนนะคะซึ่งจะได้รับเงินเติมเงินเข้าบัตรค่ะเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าโดยทันทีซึ่งในกลุ่มนี้นะสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่นะ
0: อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มประชาชนทั่วไป30ล้านคนที่จะได้รับสิทธิก็คือผ่านในรูปแบบของร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายร้อยละ40ก็คือสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนโดยจะเติมโดย 1,000 บาทต่อเดือนเนี่ยพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้จ่ายได้200บาทต่อวันต่อคนนะคะสำหรับในเรื่องนี้เองค่ะทางด้านของนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้จะครอบคลุมเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชน43ล้านคนโดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ย13ล้าน 180,000 คนซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ700บาทเพราะว่าปกติแล้วจะได้รับเงินทางด้านของการซื้อของอุปโภคบริโภคเนี่ยอยู่เดือนละ300บาทอยู่แล้วนะคะอันนี้รัฐบาลเพิ่มให้อีก700บาทก็คือรวมแล้วเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงกันยายนเพื่อใช้จ่ายในร้านธงฟ้าใช้งบประมาณในส่วนนี้ 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปรัฐบาลค่ะได้มีการปรับปรุงมาตรการจากคนละครึ่งพลัสนะคะในรอบที่แล้วเป็นในรูปแบบของ60ต่อ40โดยรัฐบาลค่ะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายคือร้อยละ60ประชาชนทั่วไปจ่ายอีกร้อยละ40ตรงนี้ค่ะมีการกำหนดวงเงินช่วยเหลือก็คือ1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนนะคะพี่น้องประชาชนจะมีสิทธิ์ได้ใช้จ่ายต่อวันเนี่ย200บาทต่อวันและต้องใช้เงินให้หมดภายในแต่ละเดือนนะเพราะว่าไม่สามารถใช้ยอดเนี่ยไปสมทบในเดือนถัดไปได้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็คือต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปส่วนการเปิดให้ลงทะเบียนจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนก็คือ25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.อ่ะมาฟังตรงนี้นะสำหรับประชาชนทั่วไปที่รัฐบาลจะช่วย60แล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจะอีก400ละ40นะคะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสนะอ่ะคนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะแต่ต้องเข้าไปกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะอันนี้ชัดเจนขณะที่ร้านค้าในส่วนของร้านค้าเดิมเนี่ยให้เข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมค่ะที่ธนาคารกรุง งไทยทุกสาขาสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้นะคะจะไม่รวมร้านทำเล็บทำผมนวดสปานะง่ายๆคือสำหรับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ร้านทำเล็บทำผมนวดสปาจะไม่เข้าร่วมโครงการค่ะนะคะเพราะว่ารัฐบาลต้องการนำเงินตรงนี้ไปใช้จ่ายกับสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงส่วนร้านฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม4เจ้าใหญ่เหมือนเดิมในวันที่10มิถุนายนแต่จะสามารถใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่ครม.มีการประชุมกันแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็แถลงร่วมกับคณะนะคะอันหลักๆใหญ่ๆเราก็จะเห็นนะคะว่าสรุปรายละเอียดของไทยช่วยไทยพลัสนั้นมี2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มทั่วไปเนี่ย30ล้านสิทธิ์กับกลุ่มสิทธิสวัสดิการ13ล้านกว่าสิทธิ์นี่นะคะปรากฏว่าหลักง่ายๆดูง่ายๆคุณผู้ฟังผู้ชมกลุ่มทั่วไป30ล้านสิทธิ์ตรงนี้คือวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทนะคะระยะเวลา4เดือนก็คือตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนลงทะเบียนผ่านเป๋าตังนะคะนี่เขาจะเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะ25-29 พฤษภาคม2569ใช้จ่ายร้านค้าร่วมโครงการเวลาตั้งแต่6โมงเช้าเนี่ยมาพร้อมข่าวยามเช้าเลยจนถึง5ทุ่มเริ่ม1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ส่วนกลุ่มสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละค่ะ13ล้าน 180,000 กว่าสิทธิ์เนี่ยนะคะวงเงินช่วยเหลือ 4,000 บาทเช่นกันแต่ตรงนี้เป็นเงินผ่านนะคะเป็นเงินเข้าผ่านวงเงินซื้อสินค้าจากเดิม300บาทบวกอีก700เป็น 1,000
0: ค่ะ
1: นะคะต่อคนต่อเดือนอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะใช้จ่ายในร้านค้าธงฟ้าเริ่มเวลาเดียวกันเลยค่ะ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน2569ค่ะ
0: อืมค่ะอ่ะก็ใครที่อยู่ในกรุ๊ปไหนนะก็เตรียมให้พร้อมกันสำหรับทางด้านของการลงทุนแต่ว่าย้ำชัดเจนแล้วว่ากลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ย 13,180,000 ล้านสิทธิ์เนี่ยนะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม
1: ่
0: นะย้ำชัดเจนนะคะก็คือรอทางรัฐบาลเนี่ยให้เงินไปช่วยเหลือทางด้านของใช้จ่ายเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะ
1: หลายท่านตอนนี้ทักทายมาแล้วบอกว่าอุ๊ยมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนี
0: ่
1: ที
0: ่
1: อยู่ในใจชัยภูมิบอกว่ายโสธรครับเมฆปานกลางแล้วก็ภาพเสียงชัดเจนพี่สมเหมือนมาแล้วพี่สังวานด้วยนะคะ26องศาที่หันคาใช่ไหมแล้วก็ฝนเริ่มตกเล็กน้อยติดตามประจำครับจากคุณออสคุณผู้ฟังฟังอยู่ดีเจกบเขาก็ฟังเราไปด้วยบอกว่าเอ๊ะมีเสียงก้องๆตอนออกอากาศใช่ไหมคุณป๋องเราก็พยายามปิดหูฟังเอามาฟังกันทุกอย่างเกิดจากอะไรเนาะนะคะผู้ฟังฟังเป็นยังไงบ้างบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้านะคะส่งมากันได้เลยนะคะอ่ะเรื่องของฟุตบอลโลกว่ายังไงบ้างเราคนไทยจะมีโอกาสดูไหมแล้วแบบเอ๊ะเทียบกันว่าค่าลิขสิทธิ์โน่นนี่นั่นไทยเรามีจำนวนประชากรเท่านี้แต่ทำไมบางประเทศเนี่ยเขาคนเขาเยอะกว่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่ค่าลิขสิทธิ์ยังใกล้เคียงกับเรามันยังไงเนี่ย
0: ค่ะ
1: ฟังหน่อยค่ะ
0: ค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะท่านได้เปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะคะท่านได้บอกนะคะว่าจากการที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คือท่านบอกนะคะว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาของการแข่งขันเนี่ยต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาของสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือว่าฟีฟ่าเสนอมาซึ่งมีราคาที่สูงค่ะซึ่งไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นซึ่งก็พบค่ะว่าบางประเทศเนี่ยมีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียง ียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เล็งเห็นว่าปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาขณะนี้ค่ะจึงต้องรอความชัดเจนก่อนขณะที่ทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะว่าทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้กับทางด้านของนายกรัฐมนตรีทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันเมื่อวานนี้เนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ค่ะใช้งบประมาณที่สูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ค่ะยังคงต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่นะคะต่อไปค่ะ
1: คุณกบเขาบอกว่าอยู่โคราชฝนตกหนักทุกวันอากาศเย็นสบายค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกหลายท่านก็ทักมาพี่เสวียนสระบุรีเสาให้ชัดเจนครับนะคะพี่ข้ามหลาข้ามหลา
0: ค่ะ
1: พักดีชุมพลตกแต่เมื่อวานตอนนี้ก็ยังตกอยู่จ้านะคะคลองสองหนอติดตามอยู่จากพี่สมจิตพี่วานิดาแสนมนตรีติดตามอยู่นะคะข่าวยามเช้าทุกวันเลยคุณพี่สมหวังคุณติ๋มคุณพี่สุรินบอกว่านครศรีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเหมือนกันครับคุณแอลที่ไหนฝนตกบ้างครับอ่ะบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าคุณผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารายงานผลกันมาเป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นที่เรายินดีมากๆเลยค่ะเรื่องของความคืบหน้ากรณีรถไฟชนรถประจำทางแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงการช่วยเหลือนั้นนะคะล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเตือนอีกคือเมื่อวานเนี่ยมีรถไฟเฉี่ยวกับคนเฉี่ยวกับประชาชนอีกนะคะซึ่งจริงๆคนที่โดนเฉี่ยวนั้นไปยืนปัสสาวะ
0: ก็คือเข้าไปเนี่ยเข้าไปในเขตที่กั้นจริงๆเขากั้น
1: ปีนแบรีเออร์เข้าไปนะคะเพื่อจะไปปัสสาวะนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้พูดถึงกรณีชายถูกรถไฟเฉี่ยวชนบริเวณริมทางรถไฟมักกะสันว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ต่างจากคราวที่แล้วนะคะท่านบอกไม่ได้เกิดบริเวณทางเชื่อมทางหลักของทางรถไฟของรถไฟและมีอุปกรณ์ที่กั้นทางรถไฟไว้ซึ่งได้รับซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้ำเข้าไปนะคะเพื่อไปปัสสาวะจึงทำให้ถูกเฉี่ยวชนซึ่งประเด็นดังกล่าวต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะทางการรถไฟไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่เป็นสถานที่อันตรายและเหตุการณ์นี้กับเหตุการณ์ที่แล้วต่างกันค่ะเพราะว่าเหตุการณ์นี้รถไฟวิ่งด้วยความเร็วปกติในเส้นทางไม่ใช่จุดตัดทางเชื่อมและเหตุที่เกิดขึ้นระยะกระชั้นชิดมากไม่สามารถเบรกได้ทันซึ่งจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปท่านก็ย้ำว่าทางการรถไฟไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังนะคะเมื่อถามถึงมาตรการทดลองไม่ให้รถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในเป็นระยะเวลา3เดือนมีเสียงสะท้อนจากผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ามีประชาชนที่เข้ามาทำงานในเมืองหรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะท่านก็ชี้แจงว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั้นได้ให้รฟท.ไปทำแผนมาเสนอภายใน2เดือนค่ะโดยใช้เวลารวม3เดือนในการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วในอดีตนะคะก็เลยมีข้อท้วงติงกันต่างๆแล้วก็อย่างเช่นนำรถของขสมก.มาเดินรถขนานกับรถไฟปรากฏว่ามีความล่าช้าแต่ให้เปลี่ยนมาขึ้นรถไฟก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงดังนั้นท่านก็บอกว่าเป็นการศึกษาเสนอแนะยังไม่มีการทดลองใช้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องมากๆค่ะ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ามาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือผู้บริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่อุตสาหกรรมสีเขียวครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับพร้อมหารือกับนายทาคาฮิโร่โมริรองประธานกรรมการและรองประธานบริหารบริษัทนิปปอนสตีลคอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นในประเด็นสำคัญทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กไทยและการผลักดันสู่อุตสาหกรรมสีเขียวโดยรัฐบาลก็มีเป้าหมายผลักดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเตาหลอมไฟฟ้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวในระยะยาวพร้อมทั้งคุมเข้มมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะกำหนดแนวทางการเลือกใช้เหล็กให้เหมาะสมกับลักษณะงานก่อสร้างแต่ละประเภทเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและนายกรัฐมนตรีก่อนเน้นย้ำเลยครับว่ารัฐบาลก็พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปขับเคลื่อนตามข้อเสนอภาคเอกชน4ด้านด้วยกันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจพร้อมให้รายงานผลเป็นระยะกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจากที่รัฐบาลได้จัดงานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจาก10อุตสาหกรรมได้เสนอความคิดเห็นต่างๆนั้นโดยนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญและยืนยันเลยครับว่าการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการไม่ได้ทำเพื่อนักธุรกิจแต่หากว่าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและเติบโตได้จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนรวมทั้งทุกภาคส่วนในระบบก็จะได้ประโยชน์จากการขับเคลื่อนของภาคธุรกิจที่ร่วมมือกับทางรัฐบาลเลยครับดังนั้นแล้วนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดกรอบติดตามว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามข้อเสนอภายใน30วัน60วันหรือ90วันผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วเน้นย้ำว่าให้ดำเนินการครอบคลุม4ด้านหลักๆไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลพร้อมผลักดันตามข้อเสนอแนะรวมทั้งมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมกันดำเนินการรวมทั้งการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยังมีในด้านการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้มันเกิดประโยชน์ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการและให้รายงานผลเป็นระยะด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอนุมัติอะไรอย่างไรกันบ้างประเด็นแรกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันซึ่งสนับสนุนวงเงิน 1,000 บาท4เดือนช่วยประชาชน43ล้านคนลดค่าครองชีพเริ่มลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันโดยเตรียมอัดฉีดวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนคือตั้งแต่1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี่แหละครับ4เดือนให้แก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมาย43ล้านคนก็แบ่งเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.18 ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ครับและกลุ่มต่อไปคือกลุ่มพี่น้องประชาชนทั่วไปอันนี้30ล้านคนด้วยกันที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายคือรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เท่านั้นสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือน200บาทต่อคนต่อวันโดยผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึงวันที่29พฤษภาคม2569ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกากับร้านค้าที่ร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นร้านนวดอันนี้ไม่ได้สปาไม่ได้ทำเล็บก็ไม่ได้และทำผมก็ไม่ได้ครับโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย Plus นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้วันที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดพิเศษในกรุงเทพมหานครเท่านั้นคือหมายความว่าในวันที่16ตุลาคม2569ที่จะถึงเป็นวันหยุดพิเศษของพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นแหละครับพร้อมได้สั่ง Work From Home 3วันด้วยกันเพื่อบรรเทาการจราจรเข้มความปลอดภัยในช่วงการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับประจำปี2569ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอเข้ามาโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคม2569ย้ำนะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคม2569นั้นเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เท่านั้นไม่ทั่วประเทศนะครับเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นและคาดว่าในช่วงของการประชุมดังกล่าวนี้จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกผู้นำทางความคิดและนักวิชาการกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก190ประเทศจะเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจึงให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือ Work From Home ในวันจันทร์ที่12วันพุธที่14และวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดการประชุมดังกล่าวนี้ก็ขอความร่วมมือแล้วครับว่าให้หน่วยงานแต่ละแห่งไปพิจารณาดำเนินมาตรการที่มันเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงานกันด้วยสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือมีนัดหมายบริการประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมกันต่อไปเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชนกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวก็เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปที่เรื่องของการชี้แจงค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ชี้แจงเรื่องค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นั้นมีราคาสูงหากพิจารณาแล้วก็ไม่คุ้มค่าก็ต้องนำงบประมาณไปใช้ในด้านอื่นที่จำเป็นมากกว่าครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันสำหรับคอบอลแฟนบอลทั้งหลายของประเทศไทยจะได้เข้าใจตรงกันไม่ต้องไปเชื่อเฟกนิวข่าวลือที่ไหนใดๆทั้งสิ้นแหละครับเอ้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือตัวย่อกสทช.นี่แหละก็เห็นกันว่าเห็นพ้องกันว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าฟีฟ่านี่แหละเสนอมาให้กับเราบอกว่ามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆก็พบนะครับว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่มันถูกกว่าเราหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วครับแล้วขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็เล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาแล้วขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนกันก่อนครับพี่น้องแต่ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นรอความชัดเจนครับในขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569ว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดเนื่องจากว่าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเรียกว่าสูงเลยทีเดียวและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันซึ่งหลังจากนี้ไปก็ยังจะต้องให้กรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปพิจารณาต่อว่าจะมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรครับพี่น้องแสดงว่าตอนนี้ยังไม่มีการฟันธงอะไรใดๆทั้งสิ้นต้องรอฟังกันต่อไปครับเรื่องของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างชาร์จไฟเตรียมเรียกบริษัทผู้ผลิตเข้าชี้แจงในวันที่21พฤษภาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ระหว่างชาร์จไฟภายในบ้านเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบและครับช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสคบบ่อยหน่อยประชาชนจะได้จำได้แม่นๆเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องไปที่สคบและครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามและประชุมหารือร่วมกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในวันที่21พฤษภาคมนี้ที่สคบและครับโดยจากกระแสข่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ชี้แจงสาเหตุอาจเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่เกินอัตราที่กำหนดไว้และมองว่าขัดแย้งกับความรู้สึกครับจึงจะมีการเรียกข้อมูลทั้งหมดเพื่อต้องการกรอบเวลาที่มันชัดเจนของผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนหน้านี้ก็เคยระบุแล้วครับว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับผู้ซื้อ 1,600 คันและทราบข้อมูลมาว่าจะมีการนำเข้าแบตเตอรี่800ลูกในเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ทางบริษัทก็จะต้องชี้แจงแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในช่วงที่ไม่สามารถใช้งานรถยนต์ได้รวมไปถึงข้อเท็จจริงของการเกิดเพลิงไหม้กันด้วยแม้ว่ามีการอ้างเรื่องการชาร์จเกินร้อยละ70ก็ตามแต่ว่าโดยหลักการทั่วไปแล้วการชาร์จไฟสามารถดำเนินการได้มากกว่านั้นครับพี่น้องจึงจะเปิดโอกาสให้บริษัทรถยนต์นั้นมาชี้แจงข้อเท็จจริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ความคืบหน้าของผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์ว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างครับสถาบันนิติเวชวิทยาได้ออกมาเปิดเผยสามารถยืนยันอัตลักษณ์เพิ่มเตรียมส่งร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนกับรถเมย์รถประจำทางกลับภูมิลำเนา7รายส่วนอีก1ร่างรอผลเปรียบเทียบ DNA เพื่อยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาได้เปิดเผยนะครับว่าจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถประจำทางหรือรถเมย์จนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บหลายรายนั้นในขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ร่าง4รายและนำส่งข้อมูลให้กับสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ประสานทางญาติมาดำเนินเอกสารทางกฎหมายกันต่อไปส่วนอีก4ร่าง4รายนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมเนื่องจากว่าต้องรอขอข้อมูลและตัวอย่าง DNA จากทางญาติก่อนแล้วครับซึ่งในขณะนี้มีญาติเข้าให้ตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวจาก8ครอบครัวแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ครบทั้งหมดนะครับโดยหากครอบครัวใดสงสัยว่าญาติอาจอยู่ในเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไรก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อตรวจเปรียบเทียบ DNA ได้หรือหากร่างใดยังไม่มีญาติมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ก็จะเก็บรักษาร่างและหลักฐานเอาไว้พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ญาติเนี่ยเข้ามาตรวจสอบกันต่อไปส่วนทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูก็เตรียมรถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไว้ทั้ง7คันเรียบร้อยแล้วเพื่อทำการส่งกลับร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหลังได้รับการยืนยันจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประชาชนที่จะติดตั้งโซล่ารูฟท็อปนั้นว่ามีการเตือนประชาชนอย่างไรกันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้เตือนพี่น้องประชาชนว่าถ้าติดตั้งโซล่ารูฟท็อปก็ต้องได้มาตรฐานมอกแล้วก็ได้แนะวิธีรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวกับพี่น้องประชาชนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยและมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปที่ในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนสนใจกันเป็นจำนวนมากมายนั้นขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นตั้งแต่ระบบอินเวอร์เตอร์สายไฟตัวคอนเวอร์เตอร์ไปจนถึงแบตเตอรี่ว่าต้องมีสัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกกำกับอยู่เสมอเลยครับส่วนการติดตั้งระบบก็จะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญการที่มีใบอนุญาตและใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างถูกต้องและติดต่อช่างได้ตลอดเวลากันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดก่อนการติดตั้งทุกครั้งต้องทำยังไงครับก่อนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปทุกครั้งประชาชนควรศึกษาและทำความเข้าใจระบบโซล่าเซลล์3ระบบหลักๆอย่างถี่ถ้วนกันด้วยและนอกจากนี้เจ้าของบ้านก็ควรจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 ไว้บริเวณตู้อินเวอร์เตอร์หรือจุดติดตั้งแบตเตอรี่กันด้วยโดยห้ามใช้น้ำในการดับไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกครับพี่น้องและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมาตรการจูงใจให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปดังกล่าวและให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยทีเดียวครับสำหรับครัวเรือนที่ติดตั้งระบบออนกริดภายในปี2568ถึง2570ครับ และหากผลิตไฟฟ้าได้เกินกว่าความต้องการใช้งานในบ้านอันนี้ยังขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยครับพี่น้องไปกันที่การเตือนภัยมิจฉาชีพกันหน่อยโดยทางประกันสังคมเขาได้ออกมาเตือนภัยมิจฉาชีพตอนนี้มีการแอบอ้างส่ง SMS หลอกกดลิงก์แล้วย้ำนะครับว่าไม่มีนโยบายส่งข้อความแนบลิงก์โดยเด็ดขาดจากประกันสังคมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับนางสาวกาญจนาภูนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ออกมาเตือนภัยไปยังผู้ประกันตนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมทำยังไงก็แอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมนี่แหละครับไปส่งข้อความ SMSหรือผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆมากมายเพื่อหลอกลวงผู้ประกันตนทั้งหลายให้กดลิงก์กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและข้อมูลสำคัญกันด้วยยังไงก็ตามแต่ครับทางสำนักงานประกันสังคมจึงขอย้ำเลยครับว่าสำนักงานประกันสังคมนั้นไม่มีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีย้ำนะครับสำนักงานประกันสังคมไม่เคยมีนโยบายส่งข้อความ SMS พร้อมลิงก์ให้ผู้ประกันตนกดในทุกกรณีเลยครับและไม่มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขประจำตัวบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสผ่านอะไรต่างๆนานาผ่านทางโทรศัพท์หรือ SMS อย่างนี้เราไม่มีนะครับอีเมลหรือข้อความออนไลน์ต่างๆเราไม่เคยมีการขอข้อมูลส่วนบุคคลเลขบัญชีหรือรหัสผ่านทางโทรศัพท์อีเมลหรือข้อความออนไลน์รวมไปถึงไม่มีนโยบายให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเข้าสู่เว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่ส่งมาด้วยอย่างนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ผู้ประกันตนและประชาชนที่รักของผมทั้งหลายทั่วไปเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยไม่หลงเชื่อข้อความหรือการติดต่อจากบุคคลอื่นที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมทีนี้หากพี่น้องประชาชนพบข้อความที่มันต้องสงสัยอันนี้ห้ามกดลิงก์ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเด็ดขาดครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน LINE Official Account ที่ชื่อว่า SISO Thai เท่านั้นนะครับพี่น้องและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตีคองร้องข่าวและสำนักงานประกันสังคมครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาสีมาดก็ต้องขอยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
7: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
8: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
7: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
8: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: หลือ4นาทีจะ7โมงเช้านะคะส่งท้ายข่าวยามเช้าหลายท่านบอกว่าฟังตีคล้องร้องข่าวแล้วชอบมากเลยคุณห่างไกลใจห่วงบอกว่าคุณบุญมานี่อ่านข่าวชัดเจนและเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะชอบจริงๆค่ะพี่สุนทรก็บอกตีคล้องร้องข่าวชัดเจนครับคุณโกไทยบอกอำเภอวังสามหมออุดรธานีฝนตกทุกวันเลยครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้ฝนตกนะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะ
1: ค่ะ
0: อย่างที่กรมอุตุประกาศไปพี่คุณสุบวสุราษฎร์ธานีฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเช้านี้ยังไม่หยุดเลยค่ะนี่หลายที่ฝนตกนะคะใครเดินทางอยู่ยังไงก็ติดตามข่าวยามเช้าแล้วก็จะได้ระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะพี่แดงเดิมบางบอกว่าสวัสดีน้องทั้งสองท้องฟ้าครึ้มๆ มีลมลงมาบางๆครับพี่สมยศบอกคุณชยนันท
1: ์ค่ะ
0: มาตาพุธครับระยองเช้านี้ครึ้มๆภาพเสียงชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากเลยแฟนรายการเราติดตามกันทั่วประเทศนะคะติดตามได้ข่าวยามเช้ามีทุกวันให้ได้ติดตามกันอ่ะส่งท้ายข่าววันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะถนนดนตรีไลฟ์ก็ยังคงมีกิจกรรมดีๆเพื่อ FC เพื่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในตอนเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพื่อนเดินทางหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยยังคอนเซปต์เหมือนเดิมถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนะคะ
1: คร
0: ั้งนี้ก็ติดตามได้เห็นบอกว่าพี่โยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่โยให้สัมภาษณ์ในรายการ Talent Story ปรากฏว่าอาจารย์นัทก็ถามพี่โยบอกว่าเปิดสปอตวันเดียวเต็ม นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีบางท่านบอกถึงจะลงทะเบียนแต่อาจจะแบบติดขัดโน่นนี่นั่นอาจจะมีโอกาสให้เพื่อนที่ยังอยากจะมาเนี่ยได้มีโอกาสก็เลยยังยินดีนะคะสำหรับใครที่จะติดตามโดยเฉพาะการชมทาง Facebook Live เพจถนนดนตรี
1: อาจารย์สีเผือกนะคอยจากอีสานหลายปีเข้ามาอยู่กรุงศรีวิไลเลดฟ้า
0: เดี๋ยวได้ดูตัวจริงได้ฟังเสียงจริงแน่ๆเลยนะคะจริงแน่นอนเลยนะคะวันนั้นวันนี้ต้องส่งข่าวเดี๋ยวผู้ประกาศตกใจอันนี้สีอะไร
1: ฮะ
0: สีอะไรอันนี้
1: แล้วแต่
0: เดี๋ยวก่อนผู้ประกาศทั้งสองเนี่ยออกมาดูเลยถึงขั้นออกมาดูปกติผู้ฟังผู้ประกาศเดี๋ยวจะต้องไปนั่งประจำรอประกาศแล้วแต่วันนี้ผู้ประกาศท่านนี้ต้องออกมาดูใช่ไหมพี่สายชนเอาลาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเที่ยวเวลาไม่ทันพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่อยไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
1: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเริ่มต้นการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการและเตรียมพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ปัญชยาจันน้อยคว้า2แชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ได้ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการซึ่งมีแนวโน้มยืดเยื้อโครงการนี้มีเป้าหมายหลักในการดูแลประชาชนทั้งในกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนกลุ่มประชาชนทั่วไปจำนวน30ล้านคนและกลุ่มร้านค้ารายย่อยโดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 176,000 ล้านบาทผ่านแหล่งเงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569
3: หัวใจสำคัญคือช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโครงการไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันวิกฤตครั้งนี้แตกต่างจากครั้งที่ผ่าน